0: นำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากการประกาศผลโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริง
1: วันนี้เราอยู่ในภาวะที่ลำบากกันทุกคนดังนั้นก็ช่วยคนที่ลำบากที่สุดคนที่ลำบากที่สุดเนี่ยคือใครนึกมุมกลับนะครับคนที่เขาไม่มีใครดูแลเลยแต่เขาได้เท่าๆกับคนที่มีคนที่มีลูกดูแลก็ชัดเจนว่าท่านก็แสดงแล้วปีหนึ่งท่านดูแลพ่อแม่30,000แล้วท่านถึงเอามาหักภาษีถูกไหมล่ะครับนี่คือตามหลักนะก็ถ้าเขามีลูกดูแลเขาก็ไม่ใช่คนลำบากที่สุดถูกไหมครับหลักไม่ว่าจะหลักครอบครัวหลักบุคคลเราต้องการหาคนเดือดร้อนจริงๆ
0: ด้านนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,190,000 คนควบคู่กับการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนกลุ่มเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศขณะที่กระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไม่นำส่งกรมสรรพากร
3: นางสาวลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่ายอดการใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวมกว่า 6,300 ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 16,500,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าทั่วประเทศนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการนักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
1: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ 60/40 ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากัน
3: นอกจากนี้แพลตฟอร์มนกกระซิบยังช่วยแก้ปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงชาววิสาปทุมมารายงาน
4: สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ25คนศึกษาและตรวจสอบการใช้จ่ายตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นเวลา90วันที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้พิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานและบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางมีทั้งส.ส.ที่สนับสนุนการกู้เงินเพราะประเทศกำลังเผชิญผลกระทบจากความผันผวนด้านพลังงานโลกส่งผลต่อค่าครองชีพและราคาสินค้าจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประ ชาชนและการลงทุนปรับโครงสร้างพลังงานรวมถึงยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศและมีส.ส.ที่แสดงความกังวลต่อวัตถุประสงค์การกู้เงินของรัฐบาลโดยเฉพาะการนำเงินไปใช้ในโครงการพัฒนาทักษะแรงงานและการเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเห็นว่าควรดำเนินการผ่านงบประมาณปกติเพื่อให้มีกลไกตรวจสอบที่รัดกุมและโปร่งใสมากกว่าท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน25คนเพื่อพิจารณาและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวโดยกำหนดกรอบเวลาศึกษา90วันก่อนเสนอผลการพิจารณาต่อสภาต่อไป
2: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นการใช้แรงงานภาคบังคับมั่นใจสามารถชี้แจงได้
5: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ 10และแม้ไทยจะยืนยันว่าไม่มีปัญหาแรงงานบังคับภายในประเทศและมีกฎหมายแรงงานที่เข้มแข็งแต่สหรัฐให้เหตุผลว่าไทยยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการหารือโดยไทยจะยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้และยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าที่ควรเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคาดว่าจะประกาศผลขั้นตอนสุดท้ายก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าจะจะภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าหมายสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งมั่นใจว่าไทยสามารถชี้แจงได้และเชื่อว่าสหรัฐจะเห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ดีมาโดยตลอด
6: ตอนที่เราไปเจรจาเราก็ได้อธิบายทุกอย่างครบถ้วนนะคะก็คือไม่ได้มีอะไรติดใจเรื่องของรายงานบังคับในประเทศแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือกฎหมายในเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่เขาไม่มีคราวนี้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งมันจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นก็คือ Annex A มีสินค้าอยู่4หมวดด้วยกันก็จะมีสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของพลังงานและแร่ธาตุแล้วก็ชิ้นส่วนของอากาศยานวันที่22เราต้องส่งตัวข้อที่เราได้รับแล้วเนี่ยเราจะมีข้อโต้แย้งอะไรไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาคงจะต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่24กรกฎาคม
5: นอกจากนี้รัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
4: คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่1/2569อนุมัติปรับเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้หรือต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมโดยหลังจากนี้จะดูเรื่องกรอบงบประมาณอีกครั้งนอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังได้พิจารณาโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้อนุมัติเงินกองทุนประจำปี2569วงเงิน141ล้านบาทจำนวน 17,000 รายการและเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชบัญญัติพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพโดยใช้เงินกองทุนขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเดือดร้อนที่ประชุมกพช.ยังประเมินว่าผู้ที่มาช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่เป็นญาติจึงเห็นว่าหากญาติพี่น้องคนพิการผ่านการอบรมได้เป็นผู้ช่วยคนพิการแล้วจะมีค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงจำนวน6ชั่วโมงต่อวันรวมเป็นเงินเดือนละ 1,800 บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่ออกจากงานมาดูแลผู้พิการโดยจะจ้างจนกว่าผู้พิการจะสิ้นสุดความพิการหรือเสียชีวิต
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
11: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายนาอิมกัตเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิชบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิชบอลเลาะจะต้องหยุดการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลนายกัตเซมย้ำว่าการหยุดยิงจะต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมและไม่เปิดโอกาสให้อิสราเอลสังหารพลเรือนชาวเลบานอนได้อีกและเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลและต้องการให้อิสราเอลถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเลบานอนพร้อมให้คำมั่นว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะจะสู้กับอิสราเอลต่อไปตราบใดที่กองทัพอิสราเอลยังคงรุกรานและโจมตีดินแดนของเลบานอน
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดียูเครนที่ระบุว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนพร้อมที่จะหยุดยิงกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในช่วงที่มีการเจรจาของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบรัฐบาลที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีเสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประเทศประนีประนอมกันอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวของผู้นำยูเครน
11: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเหอหยงเฉียนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าทางการจีนแสดงจุดยืนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศรวมถึงจีนเพิ่มถึง10%หรือ12.5% หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานนายเหอหยงเฉียนยังเน้นย้ำว่าทางการจีนต่อต้านประเด็นการบังคับใช้แรงงานมาโดยตลอดพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐทำความร่วมมือกับจีนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป
2: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศรีลังกาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในเมืองอังกูรูวาโตต้าทางตะวันตกของศรีลังกาเมื่อช่วงดึกของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวเจ้าของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุพร้อมตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและศาลมีคำสั่งควบคุมตัวบุคคลรายนี้เป็นเวลา1สัปดาห์ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนเหตุคดีเพลิงไหม้ครั้งนี้ขณะเดียวกันนายชาตุรามิฮูดุมผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการด้านกิจการของผู้สูงอายุแห่งศรีลังกาเปิดเผยว่าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซตล่าสุดไปลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป2-3เซต14-25, 26-24, 19-25, 25-23, 7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จตัวนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14นาฬิกาแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2-0เกม21-13, 21-9มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยงมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ด้านชายเดี่ยวพนิจพลเทระรัตสกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21, 21-6, และ21-12พักสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมด้วยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีธาและชนะพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง SEA Games 2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีจันทบุรีระยองตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง73ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:02 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:55 น.ต่ำกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
13: 1นาทีกับกปท.ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีอู่รับซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงรถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือรถกระบะอ้างว่ารับดำเนินการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆหรือทำให้รถนั้นสามารถเพิ่มการบรรทุกน้ำหนักให้สูงขึ้นมากกว่าปกติกรมการขนส่งทางบกขอเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างยิ่งอีกทั้งยังอาจผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการต่อเติมตัวถังและแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะรถที่ผู้ผลิตรถได้ออกแบบไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดจึงขอเน้นย้ำให้เจ้าของรถตระหนักถึงความเสี่ยงในการดัดแปลงรถและการใช้งานบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่าสมรรถนะและมาตรฐานที่ผู้ผลิตและกรมการขนส่งทางบกกำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อผู้ใช้ถนนทุกคนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆ
13: เพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่1โลกมีพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและมหาสมุทรแนวชายฝั่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่มีทั้งเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยุบตัวเนื่องจากเปลือกโลกจมลงใต้ทะเลทำให้เกิดเป็นหน้าผาชันเมื่อเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเลจึงมีพื้นที่เป็นลักษณะเว้าแหว่งเกิดเป็นอ่าวต่างๆหากบริเวณที่เกิดการยุบตัวลงนั้นเดิมเป็นแนวเขาก็จะทำให้เกิดเป็นเกาะต่างๆสามารถพบได้ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
11: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
11: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้มีเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์มากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมแจ้งกำหนดการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนายพงษ์นครโพชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสงตุ้มครับ
18: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะ
19: ครับสวัสดีครับ
18: ค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปีนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ
19: ครับขณะนี้ก็มีผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมนะครับประมาณ 13.18 ล้านคนก็ทยอยกันไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับจริงๆก็ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับก็จะเปิดประมาณ3สัปดาห์เนี่ยครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ทยอยไปในช่วงกลางเดือนหรือช่วงก่อนหมดอายุก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปแอบหน้าธนาคารนะครับจริงๆแล้วมันมีช่องทางให้เราสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ได้หลายช่องทางนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะครับผ่านแอปทางรัฐก็ได้นะครับหรือผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็ได้นะครับ www.bartsuwakarnhengrat.mof.go.th นะครับส่วนท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนท่านอาจจะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย รือไปที่ธกส. ออมสินกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามได้เลยครับ
18: ค่ะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยโครงการเพิ่งเริ่มเปิดลงทะเบียนไปค่ะท่านคะประชาชนยังคงสับสนในเรื่องของการลงทะเบียนทั้งในแบบกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่เนี่ยกลุ่มไหนต้องเป็นผู้ที่ต้องมาลงทะเบียนคะ
19: กลุ่มคือมันจะมี2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่เป็นคนเดิม 13.18 ล้านคนอันนี้ท่านก็สามารถไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะครับในขณะที่จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับที่เป็นคนที่กลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะไปนำมาจากฐานข้อมูลที่ในกระทรวงมหาดไทยบวกกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมาส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อคัดกรองตามคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับกลุ่ม 13.18 ล้านคนครับทีนี้กลุ่มที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเนี่ยแล้วอยากจะลงทะเบียนเนี่ยซึ่งอันเนี้ยอยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยที่เขาไปดำเนินการมาในแต่ละพื้นที่รวบรวมมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะส่งมอบให้กระทรวงการคลังเพื่อไปคัดกรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยท่านอาจจะต้องถามจากกระทรวงมหาดไทยนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ส่งรายชื่อของท่านเนี่ยที่คาดว่าจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย อยู่ในรายชื่อที่กำลังจะส่งมาที่กระทรวงการคลังหรือไม่นะครับซึ่งในกลุ่มนี้ครับมันก็อาจจะมีทั้งคนที่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนปนกันอยู่นะครับ
18: ก็คือต้องไปตรวจสอบกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละพื้นที่เท่านั้นเอง
19: ครับใช่ครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราตอนที่ลงทะเบียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ท่านก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนที่ธนาคารได้อยู่แล้วนะครับ
18: เราจะเก็บตกผู้ที่ไม่ได้มาสอบถามหรือว่าไม่ทราบข้อมูลเนี่ยได้ยังไงบ้างไหมคะ
19: อันนี้ก็คือทางกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนไปทำฐานข้อมูลส่งมาที่กระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยฐานข้อมูลที่เขาไปสำรวจนะครับเรียกว่าความจำเป็นพื้นฐานในแต่ละตัวเรือนนะครับว่าทั่วประเทศเนี่ยมีคนที่อยู่ในข่ายที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่บวกกับสมุดพกครัวเรือนที่จัดทำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมารวมกันแล้วก็ส่งมาที่กระทรวงการคลังเพื่อทำการคัดกรองซึ่งเราก็เชื่อว่าในส่วนนี้ครับก็น่าจะเก็บตกคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าอยู่ในข่ายที่จะมีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้พอสมควรแต่ว่าถามว่าจะได้ 100% มั้ยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ 100% เพราะว่ายังมีความไม่สมบูรณ์ของฐานข้อมูลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีการเปิดลงทะเบียนหรือว่าจะมีการเก็บตกเหล่านี้ได้ยังไงแต่ถ้าระบบฐานข้อมูลต่างๆมีความแม่นยำมากขึ้นก็จะทำให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่สมควรมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ถูกฝาถูกตัวมากขึ้นครับ
18: ค่ะทีนี้ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีการพิจารณาหลักเกณฑ์แบบไหนคะ
19: บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องเป็นมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ห้ามมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเช่นนักบวชนะครับผู้ต้องขังผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการนะครับผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองเช่นสส.สว.นะครับรวมถึง5กลุ่มใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็จะมีนักเรียนนักศึกษานะครับมีผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทนะครับมีผู้มีบัญชีหุ้นหรือมีบัญชีเล่นหุ้นนะครับตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะครับแล้วก็กลุ่มที่บิดามารดาบุตรหรือผู้สมรสที่มีผู้มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีครับคือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้เนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรเนี่ยมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีคนคอยดูแลมีคนช่วยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอนะครับมีรายได้ไม่แน่นอนนะครับหาเล่แผงลอยหาเช้ากินข้ามอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดเนี่ยจะต้องไปดูแลก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกเนี่ยนำมาเป็นการหักลดหย่อนภาษีเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องอาจจะต้องรอการพิจารณาทบทวนว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวน คุณสมบัติข้อนี้ไหมนะครับ
18: ค่ะเราประเมินประมาณไหมคะว่ามีบุคคลที่จะต้องหลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณกี่คนนะคะ
19: เราไม่ได้มีการประเมินนะครับแต่เราก็คาดการณ์ว่าจาก 13.18 ล้านคนเนี่ยครับก็จะน่าจะมีคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งที่ได้จากกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่มาบวกเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้จำนวนผู้มีสิทธิสุทธิแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกินเกณฑ์ไม่ได้เกินจำนวนเดิมก็คือ 13.18 ล้านคนนะครับแต่จะเป็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยอันนี้ต้องรอดูวันที่17กรกฎาคมครับ
18: ค่ะเรื่องของการประกาศผลแล้วก็สิทธิ์ที่จะได้รับตรงนี้มีการกำหนดการประกาศแล้วหรือยังคะจะเริ่มสิทธิ์และการใช้วงเงินได้เมื่อไหร่คะ
19: ประกาศผลจะเป็นวันที่17กรกฎาคมนะครับแล้วก็เริ่มใช้สำหรับคนที่ผ่านการคัดกรองแล้วเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่1สิงหาคมนะครับแต่ในกรณีที่ท่านไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยนะครับท่านสามารถอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมแล้วก็การประกาศผลเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกันยาว่าอุทธรณ์ท่านเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแล้วก็ท่านจะใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ผ่านตลอดเนี่ยก็จะได้ใช้สิทธิ์ก่อนนะครับก็คือ1สิงหาส่วนคนที่ยังต้องรอผลอุทธรณ์เนี่ยจะได้ใช้สิทธิ์1ตุลาครับ
18: ค่ะทีนี้ในช่วงนี้ค่ะยังเป็นช่วงที่เพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันตอนนี้ค่ะมันยังมีเรื่องของมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนหลอกส่งลิงก์เนี่ยค่ะอยากให้ท่านช่วยเตือนประชาชนในเรื่องนี้ค่ะ
19: ครับก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่รอยืนยันสิทธิ์นะครับว่าท่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้5ช่องทางที่ผมได้กล่าวไปแล้วเท่านั้นนะครับลิงก์ต่างๆนะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่นอกเหนือจากผมพูดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องพึงระวังนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เช่นสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับทุกที่ท่านสามารถแจ้งได้หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเบอร์02-640-3701นะครับอันนี้โทรได้ทุกวันจนถึง6โมงเย็นนะครับอันนี้ถ้าเกิดมีเบาะแสก็สามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ครับ
18: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพงษ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
19: ครับสวัสดีครับ
20: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
21: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชีววิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสันทัดโครงการ
20: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
22: วิกฤตพลังงาน
23: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: ท่านผู้ฟังคะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบติดตามประเมินผลการปรับตัว M&E ใช้ปักหมุดโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลรับมือวิกฤตโลกเดือดติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
0: ปัจจุบันโลกไม่ได้เผชิญเพียงวิกฤตสภาพภูมิอากาศแต่กำลังเผชิญวิกฤตความสามารถในการปรับตัวจากรายงาน Climate Risk Index 2026โดย Yemen Watchพบความเสี่ยงของประเทศไทยพุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่17ของโลกจากอันดับที่72ในปี2022สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของประเทศต่อเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอย่างชัดเจนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรหรือ Met Office แจ้งข้อมูลว่าปีนี้มีแนวโน้มที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมมากกว่า 1.4 องศาเซลเซียสถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่มีการบันทึกข้อมูลมาท่ามกลางวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกการปรับตัวต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นวาระสำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้ความตกลงปารีสและเป้าหมายการปรับตัวระดับโลกที่มุ่งเน้นให้ทุกประเทศสามารถลดความเปราะบางเสริมสร้างความยืดหยุ่นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมได้แก่การบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติการพัฒนาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2050ตลอดจนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายประวิตรเกตวงวงศ์รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าระบบ M&E ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นทั้งเครื่องมือรายงานผลและเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงนโยบายด้านข้อมูลภูมิอากาศของประเทศที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับพื้นที่หน่วยงานและประเทศเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายการประเมินความเสี่ยงและช่วยให้ไทยมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมระดับโลกเช่นกองทุนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกองทุนภูมิอากาศสีเขียวกองทุนเพื่อการรับมือกับความสูญเสียและความเสียหายในการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางต่อไป
1: ทีนี้วิธีการที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์ต่างๆเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปดูซิว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำอะไรไปบ้างแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเราก็จะนำตัวข้อมูลต่างๆไปดูซิว่ามันยังมีแกลบอะไรเรายังมีการดำเนินงานที่ยังไม่ครบถ้วนที่จะไปตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างเต็มความสามารถของภาครัฐเนี่ยได้อย่างไรรวมถึงในเรื่องงบประมาณต่างๆที่เราจัดสรรลงไปเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าหรือมันใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
0: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังให้ระบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของประเทศและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริงเพื่อสร้างสังคมไทยที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: IP for all ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
6: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าใช้เทคโนโลยี GI Smart Trace ช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า GI ทุเรียนนนป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าพรีเมียมเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีติดตามการดำเนินโครงการ GI Smart Trace เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับสินค้า GI ที่กรมพัฒนาขึ้นซึ่งนำร่องใช้กับสินค้าทุเรียนนนเป็นรายแรกตั้งแต่ปี2568โดยระบบจะตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้อย่างแม่นยำช่วยยืนยันว่าสินค้าเป็นของดีมีคุณภาพเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ค่ะปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนน868รายได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย131ราย
23: ายในจำนวนนี้มีผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ GI Smart Trace 46รายโดยกรมจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ผลิตทุเรียนนนท์ให้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบและมั่นใจได้ว่าสินค้า GI นั้นมาจากแหล่งผลิตที่แท้จริงค่ะ
4: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
5: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาจัดเสวนาถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐสะท้อนปัญหาการคุกคามทางเพศในรัฐสภาพร้อมเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศมุ่งสร้างพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: ข้อข่าวเล่าประเด็น
8: การคุกคามทางเพศในพื้นที่ทำงานเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานและส่งผลกระทบรุนแรงในหลายมิติวุฒิสภาโดยคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเสวนาเรื่องถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในบริบทรัฐสภาทั้งในมิติของรูปแบบขอบเขตตลอดจนผลกระทบต่อผู้เสียหายและความน่าเชื่อถือขององค์กรในงานเสวนานายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การคุกคามทางเพศในรัฐสภาพบว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาการคุกคามทางเพศมากที่สุดรองลงมาคือผู้ชายและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศและผู้กระทำไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเพศใดเพศหนึ่งนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประสบเหตุจำนวนมากไม่ทราบช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมและไม่เชื่อมั่นกลไกภายในองค์กรเนื่องจากบางกรณีมักสิ้นสุดลงด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือขอให้ยุติเรื่องส่งผลให้ผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเลือกที่จะไม่ร้องเรียน
24: จากการที่ได้ข้อมูลนะครับในแบล็คบ็อกซ์มาเราคิดว่านิยามของคำว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยตามพรบมันอาจจะยังแคบเกินไปเพราะไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศหลายอย่างที่ได้รับการรายงานเข้ามาแต่มันไม่ได้อยู่ใต้ร่มของพรบดังกล่าวเช่นคุณเป็นส.ส.ส.ว.คุณอาจจะชวนผู้ช่วยไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมากินข้าวนะผมอาจจะตั้งให้เป็นเลขานุการของกรรมาธิการนี้ถามว่าการกระทำอย่างนี้อยู่ภายใต้พรบคุกคามทางเพศมันเป็นการคุกคามไหมมันอาจจะไม่แต่ผมคิดว่าการที่เราเป็นผู้มีอำนาจสูงแล้วเราใช้อำนาจในทางที่ผิดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพฤติกรรมที่ต้องห้ามในสภาแห่งนี้ด้วยนะครับ
8: ภายในงานยังได้มีการนำเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกรัฐสภาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปราศจากการคุกคามทางเพศภายใต้หลักการสำคัญอาทิความเท่าเทียมและการให้เกียรติโดยปราศจากอคติทางเพศการเคารพหลักความยินยอมการไม่ใช้อำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นการประพฤติตนอย่างเหมาะสมในฐานะผู้แทนของประชาชนการเคารพความหลากหลายการไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและห้ามตอบโต้ข่มขู่ผู้ร้องเรียนหรือพยาน
24: คือวัฒนธรรมของประเทศไทยตอนนี้มีอะไรก็ฟ้องกลับนะครับถูกร้องอะไรหาช่องทางฟ้องกลับหาช่องทางทางกฎหมายปิดเพื่อปิดปากเขาผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลของเราก็ไม่ควรจะทนนะครับเราก็ควรจะพยายามให้ข้อกำหนดนี้ไว้เสริมพลังเยียวยาสนับสนุนแล้วก็คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงครับ
8: การเสวนาครั้งนี้ถือเป็นจุดตั้งต้นสำคัญในการผลักดันให้รัฐสภาไทยก้าวสู่การเป็นพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหากสามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลได้จริงไม่เพียงแต่จะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของรัฐสภาแต่ยังสามารถเป็นต้นแบบการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นและสังคมในวงกว้างในระยะยาวชวิสาประทุมมา

0: ธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน YouTube แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์บอกบ้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมจากกรณีมีผู้ปล่อยคลิปใน YouTube อ้างว่าธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์กู้ง่ายอนุมัติภายใน24ชั่วโมงนั้นธนาคารออมสินขอยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของมิจฉาชีพซึ่งทางธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปใน YouTube แต่อย่างใดและธนาคารออมสินไม่มีนโยบายปล่อยกู้ผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังได้ที่ www.gsb.or.th หรือโทร02-299-8000เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: จำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน2500

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
9: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
8: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
9: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
8: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
10: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้พี่มวยเจ้าดูฟันล่องฟันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
4: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
3: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
4: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
3: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้หักมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
4: แน่นแน่นแล้ว
12: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. ที่คลื่น FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราอยู่กับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันศุกร์ 9:10 น.ขออภัยนะคะ 8:10 น.โดยประมาณจนถึง 9:00 น.ค่ะนะคะขอบพระคุณวิทยุในเครือข่ายทุกคลื่นความถี่ที่รับสัญญาณรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนในวันนี้กันด้วยแล้วก็ทุกๆวันนะคะก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการค่ะวันนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการก็ไม่เฉพาะวันนี้นะคะก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจะไม่ว่าจะ6เดือน7เดือนนะคะหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโรตีกลับมานะคะก็จะกลับมาทำหน้าที่ดำเนินรายการตรงนี้กันเหมือนเดิมค่ะนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ที่ฉันทำหน้าที่ดำเนินรายการแทนกันไปก่อนวันนี้รายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนค่ะคุณผู้ฟังมีประเด็นดีๆที่น่าสนใจนะคะหลายเรื่องสองเรื่องขออภัยนะสองเรื่องหลักๆเลยนะคะที่เราจะได้นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ใครที่ชอบในการบริโภคนะคะในการทานมะม่วงไม่ว่าจะสุกไม่ว่าจะดิบไม่ว่าจะสายพันธุ์ใดก็ตามนะคะสามารถที่จะไปพบกันได้ที่งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่นะคะงานนี้จะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เขาจะจัดกันที่ไหนในรูปแบบอย่างไรคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามผ่านในช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนในวันนี้ค่ะและอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คืองานเทศกาลลมหายใจครั้งที่4ภายใต้แนวคิด Life Urban เชียงใหม่นะคะเข้าใจฝุ่นไฟอยู่ร่วมช่วยกันนะคะงานนี้จะเป็นอย่างไรรูปแบบไหนเขาจัดงานกันนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรติดตามกันได้ในช่วงของช่วงต่อไปถัดไปของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะคะเมื่อวานนี้หลายพื้นที่มีฝนตกลมพายุลมแรงนะคะแล้วก็อาจจะได้รับความเสียหายกันไปบ้างนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามกันเข้ามาทาง Facebook Live ที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะทักทายคุณจัญญาสังขนนท์ค่ะนะคะวันนี้น้องโรตีไม่อยู่ค่ะน้องโรตีไม่อยู่ยาวเลยอยู่กับน้องเก่งกันไปก่อนนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ที่บ้านป่าตันฝนตกนานมากทำให้ค่า PM 2.5 เป็นสีฟ้าเยี่ยมเลยนะคะนี่คือสิ่งที่คนบ้านเราปรารถนานะคะย้ายมาเลยค่ะหมดฤดูกาลของฝุ่นแล้วคุณก็ต้องกลับไปอยู่ในพื้นที่ของคุณด้วยนะคะอ้าวติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังภาคเช้าวันนี้6:00 น.วันนี้เป็นต้นไปภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะซึ่งก็ต้องเตือนพี่น้องประชาชนกันอยู่นะคะว่าต้องเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะในส่วนของภาคเหนือตอนบนค่ะคุณผู้ฟังภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะวันนี้ก็ไม่น้อยเลยเช่นกันและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่และน่านค่ะใครที่ติดตามรับฟังรายการติดตามรายการทางเพจของสวทเชียงใหม่ PRD นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความเข้ามาทักทายบอกกล่าวกันได้นะคะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจอยากจะพูดคุยกันก็สามารถที่จะพิมพ์กันเข้ามาได้ใครอยากจะฝากประเด็นถามไทยนะคะจากงานแรกที่เราจะพูดคุยนั่นก็คืองานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ตั้งใจฟังเราจะได้ไม่พลาดงานดีๆซึ่งในวันนี้นะคะ
ในส่วนของรายละเอียดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ในครั้งนี้นะเราก็จะได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะในประเด็นที่น่าสนใจนะคะในประเด็นที่น่าสนใจก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ผ่านในช่วงเวลานี้กันด้วยนะคะอยู่กับคุณผู้ฟังกันค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เรากำลังติดต่อประสานงานไปกับผู้ที่จะได้พูดคุยกับเรานะคะในช่วงเวลานี้นะคะท่านแรกที่จะคุยกับเรานะคะก็จะเป็นเรื่องของงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15นะคะคุณเจษฎากาบชัยค่ะหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศจะได้พูดคุยถึงรายละเอียดในเรื่องนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะอ้าวสายหลุดแล้วขออภัยนะคะเดี๋ยวเราต่อไปใหม่กันละกันนะคะต้องขออภัยแรกๆเริ่มต้นเริ่มแรกแต่เขาต้อนรับน้องใหม่ของการจัดรายการหรือเปล่านะคะน้องใหม่ที่อยู่มานานมากนะคะแล้วก็เพิ่งจะได้กลับมาใหม่กันอีกครั้งนะไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ฟังเราสบายๆกันไปก่อนนะในช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเอารีบกันเข้ามาติดตามกันค่ะเอาละค่ะประเด็นแรกเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงนะคะก็เป็นเรื่องของงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ค่ะคุณเจษฎากาบชัยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศท่านจะได้พูดคุยถึงรายละเอียดในเรื่องนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะเรามาคุยกันถึงเรื่องของงานวันมะม่วงพอพูดถึงเรื่องของงานวันมะม่วงปุ๊บลูกมะม่วงมันก็ลอยเข้ามาในจินตนาการเลยนะคะมันต้องมีมากมายหลายสายพันธุ์แน่นอนสำหรับงานนี้งานดีๆที่อยากจะให้คุณเจษฎาค่ะได้พูดคุยถึงเรื่องของงานวันมะม่วงที่เรากำลังจะประชาสัมพันธ์กันนะคะเริ่มต้นที่ความเป็นมาของงานนี้กันก่อนนะคะว่าเพราะอะไรเราถึงต้องมีการจัดงานวันมะม่วงในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆงานวันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเราจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่15แล้วนะครับสาเหตุที่ทางเกษตรจังหวัดกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็เครือข่ายชาวสวนมะม่วงเราจัดงานวันมะม่วงขึ้นมานะครับเพราะว่าเชียงใหม่เรามีพื้นที่ปลูกมะม่วงเยอะนะครับกว่าแสนไร่ครับแล้วก็แต่ละปีเนี่ยก็มีผลผลิตมะม่วงคุณภาพเนี่ยเยอะครับ 70,000 กว่าตันนะครับดังนั้นเนี่ยผลก็ควรจะที่จะมีงานที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยได้รับรู้รับทราบนะครับว่าเชียงใหม่เนี่ยเราเป็นแหล่งผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพและมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็พร้อมที่จะเป็นมะม่วงที่จะส่งออกต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะครับเลยมีการจัดงานกันมาต่อเนื่องครับ
0: ค่ะแล้วจากที่ผ่านมานะคะในปีที่ผ่านมางานวันมะม่วงเราได้รับความสนใจไหมคะ
1: ครับที่ผ่านมานะครับงานมะม่วงก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งกลุ่มเกษตรกรที่มาร่วมในการจัดงานนะครับจากเดิม5กลุ่ม6กลุ่มปัจจุบันเนี่ยมีเกษตรกรชาวสวนมะม่วงจากอำเภอต่างๆนะครับมาร่วมจัดงานรวมทั้งสิ้น15กลุ่มครับ21อำเภอนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เรามาร่วมจัดงานก็ส่วนผู้สนใจที่มาร่วมงานก็มีปริมาณมากขึ้นครับและนอกจากนั้นก็มีคนจากจังหวัดไกลๆนะครับมาเยี่ยมชมงานโดยการติดตามข่าวสารที่เราประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับก็มากันเยอะขึ้นครับในแต่ละปีนะครับ
0: ซึ่งงานมะม่วงที่เรากำลังพูดถึงกำลังจะมีขึ้นในวันที่8ถึง10มิถุนายนนี้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ปีนี้มีความพิเศษยังไงเรื่องของการจัดงานวันมะม่วงค่ะมีความพิเศษอะไรที่มันจะเพิ่มเติมมาจากปีที่ผ่านๆมามั้ยคะ
1: ครับก็นอกเหนือจากเรื่องของการประกวดผลผลิตมะม่วงที่เราทำทุกปีเนา
0: ะ
1: ครับก็มีการเพิ่มชนิดของมะม่วงที่เราประกวดไปด้วยนะครับเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยก็มีมะม่วงสายพันธุ์ใหม่ๆที่เริ่มเป็นมะม่วงทางการค้าแล้วก็สามารถส่งออกได้นะครับก็มีเพิ่มขึ้นมานอกจากนั้นปีนี้มีพิเศษก็คือว่าในวันที่10นะครับซึ่งเป็นวันที่3ของการจัดงานเนี่ยเรายังได้มีการเชิญทางเชฟจากโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนำผลผลิตมะม่วงของเรานะครับมาทำเป็นอาหารพรีเมียมครับที่เราเรียกว่าเป็นไฟน์ไดนิ่งนะฮ
0: ะ
1: ให้กับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้เยี่ยมชมงานเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่ามะม่วงเนี่ยมันสามารถจะทำได้อาหารได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานอันนี้เพื่อเป็นการยกระดับมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นครับ
0: ค่ะนะคะก็น่าสนใจมากนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนตอนนี้ที่รับฟังรายการเราอยู่อาจจะต้องติ๊กปฏิทินไว้แล้วค่ะ8ถึง10มิถุนายนนี้นะคะกับงานดีๆที่เรากำลังพูดถึงนะคะในการที่จัดงานวันมะม่วงเนี่ยนะคะเราคาดว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมทางด้านของเศรษฐกิจนะให้กับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงหรือว่าท้องถิ่นยังไงบ้าง
1: ครับจริงๆการจัดงานวันมะม่วงเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือว่า ตัวเกษตรกรจากอำเภอต่างๆเนี่ยเขาได้นำผลผลิตมาจำหน่ายนะครับได้นำผลผลิตมาจำหน่ายในช่วงปลายฤดูของมะม่วงเนี่ยก็ช่วยเป็นการระบายผลผลิตบางปีเนี่ยผลผลิตอาจจะมีราคาตกต่ำเนื่องจากว่าม่วงออกเยอะอะไรพวกนี้ครับงานนี้ก็ถือโอกาสเป็นการเอาผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงแล้วก็ได้ในเงินเยอะขึ้นนะครับแล้วเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจนอกจากนั้นที่สำคัญครับผมว่าในงานเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการอย่างผู้ประกอบการจากปากคลองตลาดหรือตลาดไทยซึ่งเขารับซื้อมะม่วงจากทั่วประเทศไปขายเนี่ยเขาก็ได้มาเชื่อมครับมารู้จักเกษตรกรเจ้าของสวนแล้วก็มาทำให้การขายการสั่งซื้อผลผลิตในปีต่อไปเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะครับผมอันนี้ก็เป็นการช่วยชาวสวนและช่วยเศรษฐกิจของเชียงใหม่ได้เยอะครับ
0: ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะชาวสวนมะม่วงหรือว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงเนี่ยก็ต้องตั้งความหวังในทุกๆปีค่ะว่าปีนี้ผลผลิตของเราน่าจะมีราคาที่ดีขึ้นนะคะทางด้านของเกษตรจังหวัดเองก็มีการที่จะพยายามที่จะผลักดันให้เรื่องของราคานั้นดีขึ้นและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะนำผลผลิตของตัวเองเนี่ยมาขายเองได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใดๆหรือต้องมาผ่านคนกลางนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็เป็นการเพิ่มรายได้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงด้วยนะคะพับเรามาพูดถึงเรื่องของมะม่วงกันบ้างค่ะมะม่วงที่เราพูดถึงค่ะมีสายพันธุ์อะไรบ้างที่เป็นใช่ที่เด่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ที่อาจจะมีสายพันธุ์เดิมหรือว่าใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะอยากจะให้ได้แนะนำในเรื่องของสายพันธุ์ต่างๆของมะม่วงในเชียงใหม่รวมถึงจุดเด่นของมะม่วงในเชียงใหม่ที่ให้ผู้บริโภคชื่นชอบนะที่จะทำให้ผู้บริโภคชื่นชอบแต่ละพันธุ์ต้องมีจุดเด่นของตัวเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะเรียนเชิญได้แนะนำหน่อยค่ะว่าเรามีมะม่วงอะไรดีๆเด่นๆบ้าง
1: ครับครับจริงๆมะม่วงในบ้านเราเนี่ยนะครับเราเป็นเขตเมืองร้อนเนาะมีมะม่วงเยอะมากกว่า200สายพันธุ์นะครับแต่ว่ามะม่วงที่รสชาติเอ่ยรูปร่างหน้าตาเอ่ยเป็นที่ถูกใจผู้บริโภคทั้งในบ้านเราและต่างประเทศเนี่ยก็มีอยู่หลายสิบสายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่เราเด่นๆเลยนะครับก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองซึ่งอันเนี้ยในวงการเนี่ยเขาถือว่าเป็นนางงามของมะม่วงเลยก็คือทั้งรูปลักษณ์นะครับสีผิวสีทองอารามแล้วก็รสชาติก็เป็นที่ถูกใจทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับสามารถจะบริโภคสดแล้วก็สามารถจะเอาไปแปรรูปเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่กำลังนิยมในต่างๆเนี่ยได้ดีมากครับแล้วก็มีราคาค่อนข้างดีในแต่ละปีถ้าเกษตรกรสามารถทำคุณภาพได้นะครับนอกจากนั้นแล้วมะม่วงกินสดอย่างเขียวเสวยหรือว่ามะม่วงที่กำลังมาแรงมากๆอย่างมะม่วงมันขุนศรีนะครับอันนี้เป็นมะม่วงมันที่รสชาติดีแล้วก็ถูกปากคนไทยก็ผลิตมาเท่าไหร่ก็แทบจะไม่พอนะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นมะม่วงที่แก่เต็มที่รสชาติอร่อยนะครับรสชาติหวานมันอร่อยนะครับครับนอกเหนือจากนั้นมะม่วงสายพันธุ์บางสายพันธุ์ที่เรานำมาจากต่างประเทศแล้วก็มาปรับปรุงพันธุ์ปัจจุบันก็ปลูกได้ดีในบ้านเราแล้วก็เริ่มมีตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงจินหวงนะครับมะม่วงงาช้างแดงลูกสีแดงยาวๆเหมือนงาช้างอย่างนี้นะครับมะม่วงแดงจักรพรรดิอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นลูกโตหน่อยแล้วก็สีผิวสีแดงอะไรแบบนี้ครับก็ผู้บริโภคก็เริ่มรู้จักแล้วก็เริ่มซื้อหาไปรับประทานครับอีกตัวหนึ่งที่ของเชียงใหม่ค่อนข้างมีความโดดเด่นเลยแล้วก็ตลาดทั้งในบ้านเราและต่างประเทศเนี่ยก็นิยมกันเพิ่มขึ้นเยอะก็คือมะม่วงมหาชนกครับซึ่งเป็นมะม่วงสายพันธุ์ที่ได้รับการจด GI แล้วนะครับแล้วก็เป็นมะม่วงที่สามารถบริโภคสดแล้วมีกลิ่นเฉพาะตัวกลิ่นหอม
0: กำลังจะพูดถึงกลิ่นของมะม่วงมหาชนกค่ะว่าเขามีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
1: เป็นเอกลักษณ์ครับใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นมะม่วงมหาชนกเนี่ยครับมันเป็นมะม่วงรสชาติเบสที่เราสามารถจะเอาไปใช้ในการแปรรูปครับเช่นน้ำมะม่วงต่างๆเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีน้ำมะม่วงพันธุ์มหาชนกนี่ไปผสมเพื่อให้รสชาติมันได้แล้วก็กลิ่นมันได้ครับอันนี้ก็มีทั้งมะม่วงมหาชนกแล้วก็น้ำมะม่วงมหาชนกให้ชิมในงานครับผม
0: นะคะน่าสนใจมากนะคะหลายพันธุ์ที่หลายสายพันธุ์ที่คุณเจษฎาได้พูดถึงมาเรายังมีความรู้สึกเอ๊ะมะม่วงพันธุ์นี้ลูกมันเป็นยังไงเราต้องไปดูในงานใช่ไหมคะ
1: อยู่ในงานจริงๆในงานเนี่ยเรามีการจัดแสดงความหลากหลายของสายพันธุ์มะม่วงเลยครับ
0: ค
1: ือเกษตรกรก็จะเอามะม่วงพันธุ์แปลกๆที่ปลูกแล้วก็รักษาในสวนของตัวเองมาโชว์ด้วยนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆในเชียงใหม่เนี่ยเยอะกว่า40สายพันธุ์ที่เอามาให้ผู้ชมได้รู้จักมะม่วงนี้มะม่วงอะไรมะม่วงขายตึกอย่างเงี้ยครับ
0: เอามาแนะนำตัว
1: ครับมาแนะนำตัวให้ผู้ชมได้รู้จักครับ
0: ค่ะนะคะก็น่าสนใจมากสำหรับการนี้ในส่วนของสายพันธุ์ต่างๆที่เราได้พูดถึงว่าจุดเด่นของมะม่วงนะคะแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของมะม่วงมันก็ทำให้คนที่ชอบในการที่จะทานมะม่วงเนี่ยชักจะเริ่มอดใจไม่ค่อยจะไหวแล้วนะคะซ
1: ึ่
0: งบางสายพันธุ์ที่คุณเจษฎาได้พูดถึงเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดทั่วไป
1: ใช่ครับคือชาวสวนบางทีก็มะม่วงนี่มันจะมีการเปลี่ยนตลอดนะฮะเกษตรกรปลูกเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยพอมะม่วงพันธุ์นั้นคนไม่นิยมแล้วนะครับอย่างเช่นน้ำดอกไม้เบอร์สีเหมือนน้ำดอกไม้สีทองทุกอย่างเพียงแต่ว่าผิวเขาเป็นสีเขียวพอถึงเวลาหนึ่งคนไม่นิยมแล้วชาวสวนก็จะตัดยอดออกแล้วก็เอามะม่วงพันธุ์อื่นมาเสียบต่อดังนั้นเขาก็จะมีต้นมะม่วงในสวนดั้งเดิมที่เขารักษาเอาไว้แล้วก็มีลูกอยู่บางเล็กๆน้อยๆพวกนี้ครับรักษาเป็นพันธุ์พื้นเมืองไว้เนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์ที่คนปัจจุบันอาจจะไม่รู้จักนะครับ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะในขณะที่มะม่วงบ้านเราเนี่ยมีหลายสายพันธุ์ที่มีคุณภาพมากๆนะคะแล้วก็บางสายพันธุ์เนี่ยบางพันธุ์เนี่ยพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยยังไม่ค่อยจะคุ้นเคยนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าในภาพรวมแล้วค่ะปีนี้ผลผลิตมะม่วงของเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีแนวโน้มของตลาดมะม่วงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเป็นยังไงอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญของการที่จะเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วง
1: ครับโดยภาพรวมแล้วทางจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดที่ปลูกมะม่วงมานานนะครับแต่ว่าคนทั่วไปจะไม่รู้เรามีพื้นที่ปลูกมะม่วงอยู่ขึ้นลงอยู่ประมาณสัก 70,000 กว่าไร่ถึงแสนกว่าไร
0: ่
1: ที่เป็นการปลูกมะม่วงเป็นการค้าในจังหวัดเชียงใหม่นะครับผลผลิตรวมก็ประมาณสัก 70,000 กว่าตันนะครับตัวเลขกลมๆ ก็สัก 70,000 กว่าตันเราสามารถจะขายผลผลิตมะม่วงนะครับเป็นการค้าทั้งขายในประเทศนะครับแล้วก็ขายส่งออกเนี่ยนำเงินเข้าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยสัก600ล้านถึง 1,000 กว่าล้านในแต่ละปีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระหว่างประเทศด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าในช่วงในปีต่างๆนะครับอย่างบางปีที่การค้าการขายไม่มีสะดุดเรื่องสงครามเรื่องอะไรต่างๆความต้องการมะม่วงของบ้านเราก็ยังมีต่อเนื่องครับก็สามารถจะส่งออกไปได้หลายประเทศครับเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีมะม่วงช่วงปลายฤดูซึ่งจังหวัดอื่นก็ไม่มีแล้วเราก็จะมีโอกาสสูงที่จะมีผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อผลผลิตแล้วก็ส่งออกเยอะครับในแต่ละปีนะครับ
0: ค่ะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่พอจะพูดเป็นภาพรวมว่ามีมะม่วงเยอะคือพื้นที่ใดบ้าง
1: ครับก็จะเริ่มตั้งแต่เหนือสุดของเชียงใหม่ลงมานะครับแม่อายฝางนะครับก็มีมะม่วงเยอะแม่อายฝางแล้วก็ชัยปราการนะครับอำเภอพร้าวก็เป็นจุดดั้งเดิมของพื้นที่ปลูกมะม่วงนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเชียงดาวนะครับลงมาถึงอำเภอแม่แตงกับเชียงดาวปัจจุบันก็มีกลุ่มมะม่วงและพื้นที่ปลูกมะม่วงเยอะครับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ทางเหนือเน
0: ี่
1: ย
0: ทางเหนือนะครับ
1: จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับมะม่วงมหาชนกนะครับซึ่งผิวจะสวยนะครับแล้วก็รสชาติดีส่วนทางใต้นะครับอำเภอทางใต้เราเนี่ยก็คืออย่างตั้งแต่ดอยหล่อจอมทองฮอดพวกนี้นะครับจะเป็นมะม่วงที่เราเรียกว่ามะม่วงแฟนซีครับเป็นมะม่วงสีแดงนะครับเป
0: ็
1: นมะม่วง R2E2 มะม่วงอินหวงมะม่วงงาช้างแดงอะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นมะม่วงสายพันธุ์ที่ทนทานต่ออากาศแล้งนะครับเปลือกจะหนาหน่อยนะครับแล้วก็ลูกจะโตการดูแลจะน้อยกว่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอันนี้จะเป็นมะม่วงเศรษฐกิจของทางอำเภอสายใต้ครับ
0: ครับแล้วทางเกษตรเองก็มีการดูแลในเรื่องของคุณภาพของมะม่วงให้ได้มาตรฐานมีการนำเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใดๆมาใช้ในการดูแลบ้างคะ
1: ครับเราก็ดูแลตั้งแต่เกษตรกรนะครับก
0: ็
1: คือตัวเกษตรกรคนเดียวเนี่ยจะปลูกมะม่วงเนี่ยมันก็จะไม่มีพ่อค้าหรือไม่มีผู้ประกอบการไปรับซื้อนะครับแล้วก็การควบคุมคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานแล้วก็มีการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในแต่ละพื้นที่นะครับเขาได้มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงเนี่ยครับก็มีการรวมกลุ่มอยู่ปัจจุบันก็มีทั้งสิ้นอยู่15กลุ่มนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มีการส่งเสริมให้เกษตรกรรู้ว่าการปลูกมะม่วงเพื่อบริโภคหรือว่าการปลูกมะม่วงเพื่อขายในตลาดสดบ้านเราเนี่ยกับการปลูกมะม่วงที่จะทำคุณภาพไปขายต่างจังหวัดหรือว่าขายต่างประเทศเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นมะม่วงของเชียงใหม่ที่เราจะขายไปเป็นมะม่วงส่งออกเนี่ยจะเป็นมะม่วงที่ห่อทุกลูกครับคือเกษตรกรต้องขยันแต่มันต้องมีถุงห่อมะม่วงพิเศษนะครับขึ้นห่อทุกลูกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องดูแลเรื่องของการใช้สารเคมีอะไรต่างๆให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยเป็นสวนที่ได้รับมาตรฐานเกษตรที่ดีหรือว่า GAP ในทุกสวนครับ
0: ค่ะก็คือดูแลตั้งแต่เรื่องของการปลูกเรื่องการดูแลเรื่องของการใช้สารเคมีอะไรต่างๆจนเป็นผลผลิตที่สมบูรณ์แบบ
1: ครบวงจรครับ
0: ค่ะครบวงจรเอาละค่ะในช่วงนี้ค่ะอยากจะให้คุณเจษฎาได้พูดถึงเรื่องของงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ค่ะในภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานนี้มีขึ้นเมื่อไรในงานจะมีอะไรบ้างนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้าไปเที่ยวชมงานจะได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างนะคะเรียนเชิญค่ะ
1: ครับก็สำหรับงานวันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่15ในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นวันที่8ถึง10มิถุนายน2569นะครับก็คือวันจันทร์อังคารและพุธนะครับที่จะถึงในสัปดาห์หน้านะครับที่บริเวณตลาดพื้นที่จัดตลาดประชารัฐรักสามัคคีที่หน้าสารกลางหน้าอาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นสถานที่ที่เราใช้จัดงานวันมะม่วงมาหลายปีนะครับแล้วก็ในงานทั้ง3วันก็จะมีไฮไลท์หรือว่ากิจกรรมในการจัดงานแตกต่างกันออกไปนะครับก็วันแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการประกวดผลผลิตมะม่วงนะครับซึ่งจะมีเกษตรกรชาวสวนหลายร้อยคนนะครับนำผลผลิตในส่วนของตัวเองเนี่ยมาประกวดประขันกันนะครับโดยมีการประกวดมะม่วงมากกว่า12สายพันธุ์ครับและนอกจากนั้นก็ยังมีมะม่วงแปลกนะครับก็คือประกวดมะม่วงแปลกมะม่วงที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกมีเขามีนอนะครับมีงวงอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้เห็นในงานนะครับแล้วก็มะม่วงยักษ์นะครับมะม่วงที่ลูกขนาดใหญ่ที่สุดไม่จำกัดสายพันธุ์อย่างเงี้ยนะฮะปีที่แล้วเนี่ยลูกโตสุดก็เกือบ3กิโลนะครับมะม่วง
0: มะม่วง
1: แล้วก็มีมะม่วง
0: ครับ
1: มีมะม่วงลูกดกนะครับใน1พวงมีมะม่วงเยอะปีที่แล้วเนี่ยก็1พวงมีมะม่วงกว่า4 80ลูกอย่างเงี้ยนะครับก็มีการประกวดแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการแปลรูปมะม่วงนะครับเป็นผลผลิตต่างๆเช่นไอศกรีมมะม่วงนะครับขนมครกหน้ามะม่วงอะไรต่างๆก็จะมีสาธิตในงานแล้วก็ชาวสวนเองก็มีการเอาต้นกล้ามะม่วงนะครับมาสาธิตมาสอนเป็นเวิร์กช็อปให้กับผู้เยี่ยมชมงานนะครับได้ฝึกเสียบยอดมะม่วงติดตามะม่วงแล้วก็รับเอาต้นกล้าที่เราทำเองกับมือเนี่ยไปปลูกที่บ้านของตัวเองได้ด้วยครับ
0: ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในวันแรกวันที่สองก็เป็นการประกวดต้มตำมะม่วงลีลานะครับนะครับมีการประกวดแปรรูปข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในงานอีกหลากหลายนะครับซึ่งเป็นวันพิธีเปิดด้วยนะครับแล้ววันสุดท้ายเองก็เป็นเรื่องของการประกอบอาหารจากมะม่วงนะครับโดยเชฟชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเนาะทางโรงแรมและภัตตาคารนะครับมีแปรรูปมะม่วงเนี่ยเป็นทั้งอาหารคาวและอาหารหวานนะครับเป็นไฟน์ไดนิ่งเป็นอาหารพรีเมียมอันนี้ก็เพื่อยกระดับมะม่วงนะครับให้ต่อไปเนี่ย ็นการดึงดูดผู้ประกอบการว่ามะม่วงของเชียงใหม่เนี่ยยังสามารถจะไปแปรรูปได้หลากหลายนะครับและตลอดในงานก็มีเกษตรกรที่นำผลผลิตจากสวนของตัวเองไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเนี่ยมาจำหน่ายในราคาถูกในราคาที่ยุติธรรมมีทั้งมะม่วงสำหรับเอาบริโภคเองมะม่วงสำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกอะไรต่างๆก็สามารถมาซื้อมาต่อจากนั้นก็ยังมีของดีของ25อำเภอนะครับของวิสาหกิจชุมชนแล้วก็โอท็อปต่างๆที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรของเราเนี่ยมาจำหน่ายในงานทั้งของบริโภคอุปโภคนะครับแล้วก็ของอัตกรรมอะไรต่างๆก็มีความหลากหลายในงานวันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่15ครั้งนี้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะแหมน่าสนใจมากในเรื่องของมะม่วงนะคะที่มีความหลากหลายแล้วก็อยากจะเห็นค่ะในรูปลักษณ์ต่างๆของมะม่วงที่บางทีเราอาจจะยังไม่เคยเจอนะคะก็ไปพบกันได้ที่งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็สามารถที่จะไปเที่ยวไปชมกันได้8ถึง10มิถุนายนนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณเจษฎากับชัยข่าวหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนะคะที่ได้มาคุยถึงเรื่องของรายละเอียดของงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ในวันนี้ผ่านรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นงานดีๆอีกหนึ่งงานที่เรามีขึ้นแล้วก็นำมาประชาสัมพันธ์บอกต่อสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะพักเบรกรายการกันก่อนที่จะไปถึงประเด็นในเรื่องของเทศกาลลมหายใจครั้งที่4ค่ะนะคะงานนี้จะเป็นอย่างไรนะติดตามกันได้ในช่วงต่อไปหลังจากที่เราจะได้ติดตามรับฟังเสียงในช่วงของเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะคะโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: เมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่สัปดาห์นี้มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจเลยนะครับเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยท่านผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนและท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำพระสกนิกรเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปถวายเป็นพระราชกุศลและช่วงเย็นก็ได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลซึ่งจัดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์โดยมีพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันครับส่วนที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารก็ได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมพระชะตาหลวงทูลพระขวัญแบบล้านนาและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยนะครับโดยท่านผู้ว่าได้นำผู้ร่วมงานแห่ขบวนเครื่องบายสีและเครื่องสักการะเวียนรอบองค์พระธาตุเจดีย์หลวงและประกอบพิธีทูลพระขวัญตามขนบธรรมเนียมล้านนาพระสงฆ์จำนวน49รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์เสริมพระชะตาหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคลและดลบันดาลให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดผาลาดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยครับซึ่งท่านผู้ว่าได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมฝายวัดผาลาดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามครับ าดูงานบุญกันบ้างครับผู้ว่ารัฐพลได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรมธาตุดอยสุเทพและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับมีการประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรมธาตุดอยสุเทพและผ้าไตรพระราชทานในงานประเพณีไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขบูชาพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรมธาตุดอยสุเทพจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งในทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระราชทานน้ำสงฆ์และผ้าไตรมาร่วมในโอกาสนี้ด้วยครับส่วนในช่วงเย็นพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมร่วมจรรลงส่งเสริมพระพุทธศาสนาครับและในช่วงค่ำวันวิสาขบูชาผู้ว่ารัฐพลนราดิศรยังได้อัญเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐานพระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปถวายสักการะณมณฑลพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรภายในพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ครับเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569โดยประกอบพิธีทำบุญ10จุดทั่วเมืองเชียงใหม่ซึ่งผู้ว่ารัฐพลนราดิศรได้ไปเป็นประธานณจุดลานพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์นอกจากนี้ยังมีจุดอื่นๆทั้งประตูท่าแพประตูช้างเผือกประตูเชียงใหม่ประตูสวนดอกประตูแสนปรุงแจ่งสีภูมิแจ่งกระตั้มแจ่งกู่เฮืองและแจ่งหัวรินครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองและเป็นประเพณีที่มีคุณค่ารักษาจารีตประเพณีอันดีงามของชาวเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไปครับกรมประชาสัมพันธ์เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นยกระดับผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีร่วมสมัยในงานนี้ผู้ว่ารัฐพลได้กล่าวต้อนรับในนามของจังหวัดเชียงใหม่เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความภาคภูมิใจในทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าหนึ่งในนั้นก็คือผ้าทอล้านนาซึ่งคนเชียงใหม่นิยมสวมใส่ชุดพื้นเมืองซึ่งเป็นผ้าไทยสะท้อนถึงอัตลักษณ์และจิตวิญญาณของชาวเหนือได้อย่างงดงามและยังได้ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้เลือกมาจัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราด้วยครับ
0: คุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนค่ะซึ่งสามารถติดตามได้ทุกเช้าวันศุกร์8นาฬิกา10นาทีโดยประมาณจนถึง9นาฬิกานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็วิทยุในเครือข่ายนะคะทุกคลื่นความถี่ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะที่รับสัญญาณรายการออกอากาศกันไปนะคะมาถึงช่วงที่2นะคะช่วงที่2ของการพูดคุยในช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนในวันนี้ค่ะนะคะคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังในเรื่องของงานเทศกาลลมหายใจครั้งที่4นะคะซึ่งก็จะได้มีท่านรองประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีเรื่องราวอย่างไรงานนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงต่อไปนะคะวันนี้ค่ะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนกันนะคะทางFacebook Page ของสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเข้ามาติดตามรับชมนะคะหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะทางไลฟ์ของเราได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่เราจะได้พูดคุยกันแล้วก็นำเสนอเรื่องราวข่าวสารให้ทุกท่านได้รับทราบกันไปนะคะอีกหนึ่งช่องทางของการเผยแพร่รายการในวันนี้ค่ะซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็จะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟัง รายการผ่านทางเพจของสวทเชียงใหม่ PRD นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจัญญาสังคนนท์นะคะคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสคุณพงศักดิ์สันติธารายนนะคะคุณณภศรครูตระกูลค่ะคุณอุดรหรือเปล่านะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นมาจากพี่น้องสปป.ลาวนะคะขอบพระคุณมากค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้ค่ะเราได้มาถึงเรื่องที่ได้คุยกันไว้ในช่วงต้นนะคะว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของงานเทศกาลลมหายใจครั้งที่4ค่ะภายใต้แนวคิด Life Vibration เชียงใหม่เข้าใจฝุ่นไฟอยู่ร่วมช่วยกันอ่ะบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าเราจะมาทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักงานนี้กันให้มากยิ่งขึ้นโดยรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนวันนี้เราได้มีโอกาสคุยกับคุณปลายอ้อทองสวัสดิ์รองประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเรามาคุยกันถึงเรื่องของงานดีๆที่ทางมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่เราได้จัดขึ้นนะคะนั่นก็คืองานเทศกาลลมหายใจครั้งที่4ภายใต้แนวคิด Life Vibration เชียงใหม่เข้าใจฝุ่นไฟอยู่ร่วมช่วยกันนะคะซึ่ง อยากจะเรียนเชิญให้คุณปลายอ้อได้พูดถึงงานนี้ค่ะว่าเราจัดขึ้นมามีความหมายยังไงถึงได้มีหัวข้อชื่องานแบบนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันค่ะสถานการณ์ของฝุ่นควันในเชียงใหม่ยังเป็นที่น่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะรวมถึงทางมูลนิธิเพื่อลมหายใจนั้นมีบทบาทในการที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างไรกันบ้างในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
3: ค่ะก่อนอ
0: ื่
3: นต้องขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติทางมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่แล้วก็สภาลมหายใจเชียงใหม่มาออกรายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะ
0: ค
3: ือเทศกาลลมหายใจเชียงใหม่ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4นะคะที่พวกเราได้จัดขึ้นในปีนี้เราตั้งหัวข้อในชื่อที่ว่า Livable เชียงใหม่เข้าใจฝุ่นไฟอยู่ร่วมช่วยกันค่ะความหมายก็คือว่าคนเชียงใหม่ทั้งจังหวัดนะคะทราบดีว่าที่ผ่านมาเดือนมีนาเมษาเราประสบภัยเกี่ยวกับอากาศเกี่ยวกับฝุ่นละอองควันซึ่งมีผลกระทบกับทุกคนนะคะคนธรรมดารวมทั้งผู้ประกอบการนักธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกระทบกันไปหมดเนี่ยนะคะ
0: เรา
3: เลยมาถึงจุดที่ว่าการที่จะทำให้เมืองเชียงใหม่ของเรานะคะเป็นเมืองที่อยู่ได้อยู่ดีหรือถ้าเราจะใช้คำแบบตั้งเดิมของในทางธรรมะนิดนึงนะคะก็คือเป็นเมืองที่อยู่เย็นเป็นสุขอะค่ะ
0: คือ
3: มันไม่ใช่เฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศนะคะเราต้องการเมืองที่จะช่วยกันทำให้สิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารเรื่องการเดินทางที่สะอาดหรืออย่างที่ทุกคนจะได้ข่าวทางอบจ.เขาจะจัดรถบัสไฟฟ้าอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างของการที่จะใช้ชีวิตในสังคมในวิถีที่เรียกว่าโลว์คาร์บอนนะคะ
0: ค่ะ
3: ดังนี้คือเป็นงานเทศกาลที่เราจะคล้ายๆมีหลายๆเรื่องราวที่ให้คนที่ทำงานในเรื่องนี้ให้ประชาชนคนเชียงใหม่ที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันในเมืองนี้เนี่ยได้มาพบปะกันพูดคุยกันแล้วก็ช่วยกันหาทางที่จะทำให้เมืองเชียงใหม่ของเราเป็นเมืองที่อยู่ได้อยู่ดีเป็นเมืองที่อยู่เย็นเป็นสุขค่ะนี่คือแนวคิดแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะนะคะซึ่งก็ได้มีงานนี้เกิดขึ้นมานะคะซึ่งผู้เข้าที่เข้าร่วมงานก็จะได้รับความรู้หรือว่าประสบการณ์จากงานนี้ด้วยนะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนสามารถมีส่วนร่วมกับงานนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะคือเราที่คนเชียงใหม่เข้ามาร่วมงานนี้นะคะเพื่อที่จะได้เห็นว่าเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม มลพิษอากาศความมั่นคงทางอาหารสุขภาพการเดินทางที่สะอาดเลยนะคะเขาทำอะไรกันยังไงซึ่งในที่นี้เราพยายามจะดึงเอาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ทำงานเรื่องนี้เข้ามาร่วมเทศกาลด้วยค่ะ
0: ค่ะนะคะ
3: ซึ่งที่เมื่อกี้ที่ท่านถามว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ฝุ่นควันของเชียงใหม่ยังน่าเป็นห่วงหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
0: ค
3: ่ะแน่นอนในปี2569นี้ทุกคนทราบดีนะคะทุกคนประจนภัยอันนี้มาด้วยกันแล้วและในล่าสุดนะคะทางราชการทางจังหวัดก็ประกาศออกมาตัวเลขนะคะว่าพื้นที่ไฟไหม้นะคะของจังหวัดเชียงใหม่ในปี2569เนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในปีนี้พื้นที่นี้มีไฟไหม้อยู่1,700,000กว่าไร่นะคะในปี2068มีแค่700,000กว่าไร่เนี่ยค่ะดังนั้นสถานการณ์ด้วยภาวะอากาศเอลนีโญด้วยเหตุผลทางสังคมเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้พื้นที่ไฟเพิ่มขึ้นพื้นที่ไฟเพิ่มขึ้นก็คือฝุ่นควันเพิ่มขึ้นแล้วทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็บอกว่าปีนี้นี่จำนวนผู้ป่วยนะคะในช่วงแค่ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเมษายนมกราถึงเมษายนปีนี้นะคะจำนวนผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นควันเนี่ยมีคนมีจำนวนนับเกือบ40,000คนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารนะคะยังไม่สามารถมีตัวเลขที่ชัดเจนว่าที่ทำฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เข้าไปอยู่ในเส้นเลือดที่มีผลกระทบต่อหัวใจแล้วก็ทำให้เกิดโรคหัวใจโรคสมองเลือดติดตันในสมองเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่อันนี้ในทางวิทยาศาสตร์เขายังเจาะกันแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าเราทราบกันดีว่าเท่าที่เรามีข่าวนะคะคนที่มีชื่อเสียงพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยคุณหมอในคณะแพทย์อะไรเนี่ยเขาเสียชีวิตจากมะเร็งปอดเราทราบข่าวนี้กันดีแต่คนที่เราไม่รู้นะคะคือคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงเนี่ยเราก็ยังไม่รู้จำนวนแน่นอนแล้วที่ล่าสุดนะคะสสจจังหวัดคือสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ยืนยันว่าความเสี่ยงของคนเชียงใหม่ที่จะมีเป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยนะคะสูงกว่าความเสี่ยงของประเทศถ
0: ึ
3: ง 1.5 อย่างเงี้ยค่ะนี่คือสถานการณ์ที่เรายังต้องทำอะไรด้วยกันอีกเยอะค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะในการที่จะมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในคำที่เราใช้ในหัวข้อของงานก็คือเข้าใจเรื่องของคำว่าอยู่ร่วมช่วยกันนะคะเราก็คือในรูปแบบนี้ก็คือต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือละระหว่างการทำงานคณะทำงานแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะมาถึงช่วงท้ายๆแล้วค่ะในช่วงนี้อยากจะให้คุณปลายอ้อได้พูดถึงเรื่องของภาพอนาคตโดยสั้นๆนะคะ
3: อนาคตของจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะคือมันโดยสถานการณ์ของสภาพอากาศทั้งโลกนะคะแล้วก็สถานการณ์เฉพาะของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนที่เรามีพื้นที่ป่ามากนะคะแล้วก็เกิดการเผาไหม้ขึ้นในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นในป่าในพื้นที่เกษตรหรือทั่วไปนะริมทางหลวงเลยนะคะ
0: ค
3: ือมันเป็นสิ่งที่เราเป็นความต้องการอันหนึ่งของการจัดเทศกาลอันนี้ว่าทุกคนต้องตระหนักนะคะว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้เราต้องลงมือทำคนที่อยู่ในเมืองก็ไม่ได้จะต้องคิดว่าตัวเองไม่ได้เผาก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องแก้ไขอะไรแล้วก็พอมีไฟเกิดขึ้นก็ชี้ออกไปข้างนอกให้ที่คนนอกเมืองนะคะว่าเออเผากันอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราอยากจะให้เมืองเชียงใหม่ในอนาคตของเราเป็นเมืองที่ทุกคนตระหนักมีความตระหนักก่อนนะคะตระหนักเสร็จแล้วลงมือทำในทุกส่วนที่ตัวเองจะทำได้เช่นสมมติอย่างคนในเมืองนะคะถ้าคุณสามารถแยกขยะลดขยะที่เทศบาลหรือว่าอบต.เขาจะไปทิ้งในหลุมฝังกลบเนี่ยนะคะถ้าคุณแยกขยะได้เนี่ย ลดการฝังกลบคุณก็จะลดมีเทน

0: สำหรับงานนี้งานนี้จะให้คุณไปอ้อได้เชิญชวนส่งท้ายสั้นๆประมาณครึ่งนาทีค่ะ
1: อุ้ยค่ะเราจะจัดขึ้นวันที่13-14มิถุนายนนะคะมิถุนายนที่สวนสาธารณะรถไฟค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เราจะเริ่มงานตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณ2 ทุ่มซึ่งในงานนี้นะคะก็อยากจะเชิญให้ทุกท่านได้ไปดูกันนะคะแล้วก็มีรายการที่จะเป็นทั้งเรื่องการพูดคุยสนทนาเสวนากันนะคะมีเวิร์กช็อปเช่นเพาะเห็ดจากเศษวัสดุหรือว่าทำอาหารชนเผ่าชาติพันธุ์ร่วมกันเป็นเวิร์กช็อปแบบการปรุงอาหารตามฤดูกาลเนี่ยนะคะแล้วก็เราก็จัดให้มีคล้ายๆคลิปเขียวชมเมืองไปแถวย่านสันปะข่อยวัดเกตเพื่อคนที่ทั้ง2 วันนะคะ9 โมงเนี่ยก็จะนั่งรถไปชมได้แล้วก็ตั้งแต่9 โมงไปจนถึง2 ทุ่มเนี่ยก็ร่วมฟังกันเสวนาเวิร์กช็อปแล้วก็มีดนตรีที่สำคัญนะคะเรามีนักดนตรีรุ่นใหม่ที่สนใจสิ่งแวดล้อมมาร่วมงานตั้งแต่ตอนเย็นนะคะตั้งแต่5 โมงเย็นขึ้นไปแล้วก็จะมีพิธีเปิดในวันที่13
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะมีท่านผู้แทนของผู้ว่าราชการนายกอบจแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันเปิดพิธีแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยกันค่ะ
0: ค่ะที่ตั้งกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามกิจกรรมเทศกาลลมหายใจครั้งที่4กันได้ในรายการต่อๆไปกันแล้วกันเดี๋ยวเรานำมาขยายผลให้นะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณปลายอ้อทองสวัสดิ์ค่ะรองประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ
0: หมดเวลาสำหรับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนค่ะดิฉันวีระอนงค์ดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนหรือไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78 ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2 รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริพวกสินค้าไทยทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300 ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
4: สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังย้ำเตือนผู้ถือบัตรรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้โดยยืนยันมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมาย นายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่ง

0: รัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกสำหรับผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมขณะที่ประชาชนชาวอำนาจเจริญให้ความสนใจลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนมากล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับทุกภาคส่วนเร่งอำนวยความสะดวก
1: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างเดินทางมาติดต่อธนาคารและหน่วยงานรับลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความแออัดบริเวณหน้าเคาน์เตอร์และจุดพักรอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้หน่วยงานปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ธนาคารหน่วยรับลงทะเบียนในการจัดลำดับคิวและดูแลความเรียบร้อยพร้อมกำชับให้เตรียมสถานที่รองรับประชาชนเพื่อลดความร้อนและเพิ่มความรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและขอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนไปติดต่อหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานคลังจังหวัดได้ทันทีพงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลกระตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่องควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้หักมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แม่นแม่นแล้ว
9: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้าน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราอยู่ต่อกันอีกหนึ่งช่วงเวลาค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนสำหรับรายการเมืองไทยบ้านเราเราก็ยังอยู่กันครบท้วนทุกท่านทุกคนเหมือนเดิมนะคะมาถึงช่วงนี้ต้องให้น้องๆได้ทักทายคุณผู้ฟังแล้วค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขวัญ นะคะกชกรหวนอ่อนค่ะ
2: ค่ะเชียร์นะคะทันชนกสิริคำฟูค่ะ
3: ค่ะองุ่นริชุดาทองหลอมค่ะ
0: ค่ะทั้ง3คนยังมาอยู่กับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมแล้วก็อยู่ต่อกันอีก1สัปดาห์
1: ใช่ค่ะ
0: สัปดาห์สุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังรีบเข้ามาให้กำลังใจน้องๆกันหน่อยกันละกันนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาบอกได้นะว่าน้องๆเท่าที่ฟังน้องๆมาช่วงเวลานึงเนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่าน้องๆเป็นอย่างไรบ้างจัดรายการยังไงนะคะถูกใจไหมไม่ถูกใจไหมอย่างไรนะคะเปิดโอกาสเลยนะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพูดคุยกันหรือว่าทักทายกับน้องๆนะคะนักศึกษาได้ทั้ง3ท่านนะคะทาง053276793เมื่อคืนนี้ฝนตกเยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
2: มากเลยค่ะ
0: น่าจะทั่วฟ้าเนาะสำหรับเชียงใหม่เรานะแต่ว่าตรงจุดนี้เองที่สถานีเองไม่น้อยเลยทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งลมนะคะซึ่งตกมาโหนานนะนานพอสมควรเลยทีเดียวนะคะตามเพจของเชียงใหม่นิวส์เขาก็บอกว่าตั้งแต่3:45 PM นะคะเชียงใหม่ฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะโซนในบาซ่าช้างคลานเจอตกหนักน้ำรอระบายบางช่วงแน่นอนพอฝนตกหนักๆแบบนี้หลายพื้นที่ในโซนนี้จะเป็นที่ลุ่มต่ำก็จะมีน้ำรอระบายเยอะมากนะคะหลายจุดมากเพราะฉะนั้นใครที่เลี่ยงได้ก็ไม่ต้องเข้ามาในโซนนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีลมพายุอีกโซนหนึ่งที่เราไม่แนะนำให้ผ่านไปก็คือสารพีสายต้นยางนะคะอันนี้ที่เราจะประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องว่าถ้าว่ามีลมพายุมีฝนฟ้าคะนองก็เลี่ยงอะไรก็เลี่ยงมันอาจจะดูต้องขับรถไกลนิดนึงแต่ปลอดภัยนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าที่สำคัญก็คือถ้าว่ามีฟ้าฝนลมแรงไม่ต้องออกมาดีกว่าอยู่กับที่ถ้าไม่จำเป็นนะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยภาคเหนือตอนบนเราวันนี้ก็ยังมีฝนถึง70%ของพื้นที่ก็ยังเยอะอยู่นะคะยังไงก็ระมัดระวังค่ะในเรื่องการเดินทางการขับขี่ในทุกๆเส้นทางแล้วก็ทุกช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกเอาละค่ะวันนี้น้องๆเตรียมเรื่องอะไรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันบ้างองุ่นวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาคะ
3: วันนี้เตรียมเรื่องแคมเปญที่ชื่อว่าหวานปกติเท่ากับหวาน 50% รณรงค์ให้คนไทยลดความหวานลงค่ะ
0: ค่ะโรคเบาหวานเป็นโรคที่ฮิตมาก
3: ใช่
0: ในคนไทยในช่วงนี้แต่ก็ไม่อยากให้ฮิตมากนี่หนึ่งในของผู้ยอดผู้ที่มีส่วนร่วมในความฮิตไม่ตกเทรนก็คือมีความหวานในตัวเยอะเหมือนกันนะคะอ่ะน้องเชียค่ะ
2: ค่ะของหนูจะเป็น4เครื่องดื่มธรรมชาติช่วยล้างพิษตับเผาผลาญไขมันนั่นเองค่ะ
0: น่าสนใจนะคะน้องขวัญล่ะ
1: ของหนูจะพาพวกคุณผู้ฟังเนี่ยมาอัปเดตราคาน้ำมันกันค่ะในวันนี้
0: วันนี้ราคาน้ำมันจะเป็นอย่างไรมีการเคลื่อนไหวจะลดลงเพิ่มขึ้นอย่างไรกันบ้างซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจกันแทบจะวันต่อวันกันเลยนะคะว่าเอ๊ะพรุ่งนี้เช้า5:00 PMเนี่ยน้ำมันจะขึ้นราคาไหมน้ำมันจะลดลงมาไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะขาดแคลนอีกไหมอันนี้น่ากลัวมากน
1: ะ
0: จะขึ้นจะลงไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยไม่หนักไม่ต้องเครียดมากเหมือนกับน้ำมันขาดแคลนอะ
1: ใช่ค
0: ่ะไปที่ไหนก็หมดแล้วครับหมดแล้วครับมันเป็นเรื่องที่เศร้ามากเนาะทุกปกติเนี่ยเราออกไปทานอะข้าวกลางวันเนี่ยก็จะประมาณ11 โมงกว่าเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่เกินบ่ายโมงหรือว่าบ่ายโมงเราก็จะต้องกลับมาถึงสถานีแต่ช่วงที่ไม่มีน้ำมันช่วงที่เราต้องหาปั๊มอะออกไปกินข้าวประมาณเที่ยงค่ะ ได้กลับมาถึงสถานีประมาณบ่ายสองโมงหรือว่าทำองค์กับการไปนั่งไปรอคิวเติมน้ำมันอย่างน้อยก็อุ่นใจอ่ะก็ต้องยอมรออ่ะเชื่อหลายคนในสถานการณ์นั้นยอมรอนะครับเพราะว่าแถวก็ยาวมากแต่ก็ในการที่รอคอยบางทีก็มีคนเห็นแก่ตัวเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: ปาดเข้าไปเลยแซงคิวกะแซงคิวนะคะไม่ได้นึกถึงหน้าอินหน้าพรหมไม่ได้นึกถึงใครที่เขารออยู่เขาก็ตากแดดร้อนรออยู่นะคะเพราะนั้นต้องมีน้ำใจคนไทยมีน้ำใจอยู่ละนะคะอย่าทำแบบนี้เลยไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อคิวซื้อของก็ตามนะคะป้าแก่แล้วขอป้าก่อนเนี่ย ใครเคยเจอไหมป้าแก่แล้วขอป้าก่อน นะอะเอาเป็นว่าเราจัดระเบียบไว้ไหนกับตัวเองนะคะแล้วก็ไม่เอาเปรียบสังคมดีที่สุดนะอะไปถึงเรื่องนี้ได้ยังไงนะฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาติดตามราคาน้ำมันจากน้องขวัญกันก่อนเป็นประเด็นแรกสำหรับวันนี้นะคะ

0: เป็นงานเพลงที่น้องๆเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังเนี่ยมีสายเข้าเราจะลองรับหน้าใหม่ดูเนาะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ขอปีกับเด็ก
0: อะไรนะคะ
1: ขอปีกับน้องค่ะ
0: เชิญค่ะน้องๆ นั่งอยู่ค่ะเชิญค่ะตอนนี้อยู่หน้าไมค์ค่ะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะน้องๆเก่งมากเลย
0: น้องๆเก่งมากเลย
3: ขอบคุณค่ะ
0: รบกวนพี่เบาเสียงวิทยุหน่อยได้ไหมคะ
1: แล้วก็
0: เขาปิดเสียงวิทยุแล้วฟังเราจากโทรศัพท์อย่างเดียวเลยค่ะ
1: เดี๋ยวจัดรายการนี้เก่งมากๆเลยค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อยากให้เป็นเจจริงๆนะคะ
3: โอ้ขอบคุณค่ะ
1: โดยเฉพาะแบบว่าเปิดเพลงเนี่ยโอ้ยก้าวไปข้างหน้าอ่ะไม่ต้องซ้ำเดิมๆอยู่เหมือนสถานีค่ะชอบมากๆเลยค่ะ
3: โอ้ยขอบคุณค่ะ
1: แล้ววันก่อนนี้ได้ยินเสียงแบบเพลงเก่าๆอะไรนั่นเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะ
3: โอ้ค่ะได้เลยค่ะ
1: โอ้เปิดอีกสักครั้งนะคะขอบคุณค่ะ
3: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะกำลังใจที่ดีสำหรับน้องๆ นะคะก็ถือว่าเป็นการที่คุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้กับน้องๆในช่วงนี้หัวใจพองโตเริ่มจะพองโตยัง
3: เริ่มแล้วค่ะ
0: ลุ้นพอเขาคุยกับน้องๆน้องๆเริ่มหน้า สีหน้าเริ่มออกเหมือนเริ่มจะมีลุ้นว่าจะแจ็คพอตไหมเนาะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เหมือนที่คุณผู้ฟังเขาบอกนะคะว่าน้องๆพัฒนาในเรื่องการเปิดเพลงมาใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้กลุ่มเป้าหมายของรายการซึ่งพี่เองก็ไม่ได้บอกน้องว่าน้องจะต้องเปิดเพลงแนวอะไรยังไงนะคะแต่ว่าพอน้องจับจุดของคนฟังได้ว่าคุณผู้ฟังชอบเพลงลูกทุ่งในแนวที่เก่าบ้างนะคะน้องๆก็จะสลับกันค่ะเก่าบ้างใหม่บ้างนะคะคุณผู้ฟังโทรมาบอกว่าวิทยุเสียงหายเหรอเราก็เนี่ยนะคะทางแช่งเทศเนี่ยเรายังออกอากาศอยู่นะคะในช่วงนี้ก็อาจจะมีเช็คมาบ้างเพราะว่ามีน้องรายงานมาบอกว่าวิทยุเสียงหายไหมอ่ะไม่หายเนาะ
2: ไม่หาย
0: เรายังอยู่ใช่ไหมคะคุณช่างเทคนิคทั้งหลายฝากฟังด้วยก็แล้วกันนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นกำลังใจสำหรับน้องๆเนาะเรื่องอย่างที่บอกว่าน้องๆมีการพัฒนาจนน่าเสียดายว่าอีกสัปดาห์เดียวน้องจะไปแล้วแต่ว่าน้องทำงานได้แบบเข้าทีมากเข้าทีมากนะคะต้องชมดีก็ต้องชมเนาะถ้าไม่ดีก็ต้องติตำหนิติเตือนกันไปก็ไม่มีใครว่ากันเน
2: า
0: ะ
2: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะมาถึงเรื่องของราคาน้ำมันบ้างในช่วงนี้นะคะจากน้องขวัญนะคะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันจากน้องขวัญในช่วงของเมืองไทยบ้านเราค่ะ
4: ค่ะวันนี้ขวัญก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะมาอัปเดตราคาน้ำมันค่ะในวันที่5มิถุนายนพ.ศ.2569ค่ะก็คือวันนี้นั่นเองค่ะทั้งในกลุ่มของเบนซินแก๊สโซฮอลดีเซลเลยค่ะโดยข้อมูลข่าวนะคะจะได้มาจากเว็บไซต์บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเว็บไซต์บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนเว็บไซต์บริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดค่ะโดยวันนี้นะคะคุณผู้ฟังราคาค่ะมีการปรับตัวขึ้นทุกชนิดเลยค่ะส่งผลให้ราคาขายปีกน้ำมันเนี่ยมีราคาดังต่อไปนี้ค่ะปั๊มปตท.ค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 ค่ะจะอยู่ที่ 38.30 บาทต่อลิตรค่ะ91ค่ะจะอยู่ที่ 42.93 บาทต่อลิตร95ค่ะ 43.30 บาทต่อลิตรเบนซินค่ะจะอยู่ที่ 52.89 บาทต่อลิตรและดีเซลค่ะอยู่ที่ 41.50 บาทต่อลิตรค่ะถัดมาค่ะปั๊มบางจากค่ะดีเซล B20 นะคะจะอยู่ที่36บาทค่ะต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ E20 ค่ะจะอยู่ที่ 38.30 บาทต่อลิตรค่ะ91ค่ะอยู่ที่ 42.93 บาทต่อลิตร95ค่ะอยู่ที่ 43.90 บาทต่อลิตรค่ะในส่วนของปั๊มเชลนะคะแก๊สโซฮอล์ค่ะ E20 จะอยู่ที่ 38.40 บาทต่อลิตร91ค่ะจะอยู่ที่ 43.73 บาทต่อลิตร95ค่ะ 44.10 บาทต่อลิตรดีเซลค่ะจะอยู่ที่ 41.20 บาทต่อลิตรค่ะและในส่วนของปั๊มคาวเทคนะคะวันนี้แก๊สโซฮอล์95ค่ะจะอยู่ที่ 43.60 บาทต่อลิตร91ค่ะ 43.23 บาทต่อลิตร E20 ค่ะจะอยู่ที่ 37.90 บาทต่อลิตรแล้วก็ดีเซลค่ะจะอยู่ที่ 41.20 บาทต่อลิตรค่ะทั้งนี้นะคะราคาน้ำมันดังกล่าวเนี่ยเป็นราคากลางค่ะที่ยังไม่ได้รวมภาษีบำรุงท้องที่ค่ะก็จะส่งผลให้ราคาในแต่ละพื้นที่เนี่ยแตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ
0: ค่ะนะคะกับการติดตามสถานการณ์ของราคาน้ำมันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยติดตามช่วงนี้ราคาน้ำมันกับการติดตามสภาพอากาศมันก็จะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็อย่างที่เราได้คุยกันว่าเรื่องของอากาศบ้านเราก็ยังแปรปรวนกันบางวันก็ฝนไม่ตกแต่ร้อนมากบางวันก็ฝนตกนะคะตกก็ตกซะหนักมากก็เอาอะไรไม่ได้สำหรับเรื่องของภัยธรรมชาติที่มีขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คุณผู้ฟังก็ต้องติดตามการรายงานสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของสถานการณ์ราคาสินค้าต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงเกาะติดในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก็อย่าลืมนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยบางร้านค้าเพิ่งจะเริ่มอัปเดตได้นะคะว่า เราเป็นหนึ่งในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าให้น้องๆหาข้อมูลมาค่ะว่าเรามีร้านค้าอัปเดตอะไรบ้างในเชียงใหม่เรา
2: ได้ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็ให้น้องไปเผื่อว่าคุณผู้ฟังก็จะได้รับประโยชน์จากรายการเรานะคะนอกเหนือจากข่าวสารที่เรานำมาฝากทุกวันนี้ก็คือถือว่าดีมากแล้วนะคะแต่ว่าหากว่ามีอะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นสถานการณ์ปัจจุบันเราก็จะต้องมีการนำมาเผยแพร่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ เขามีการเป็นความหวังแล้วล่ะเป็นความหวังของพี่น้องผู้พิการนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกพช.ค่ะเขามีการเตรียมเสนอครม.ของบปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิมเขาได้800บาทต่อเดือนนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มมีการรอค่ะรอในการพิจารณาของบนะคะจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็จะเสนอของบ141ล้านบาทเพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการแล้วก็เตรียมเสนอให้ครม.เห็นชอบปลายเดือนมิถุนายนนี้หรือว่าช้าสุดก็เดือนต้นเดือนมกรกฎาคม2519ก็เป็นข่าวคราวที่พี่น้องผู้พิการจะต้องมีการติดตามนะคะนี่คือประโยชน์ของตัวเองนะคะก็ติดตามกันไปค่ะในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เรามีรายการเสียงจากคนพิการในวันเสาร์10โมงเช้าซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะเราจะพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งงานเพลงอย่ากลับมาที่น้ององุ่นนะคะนะสำหรับในช่วงต่อไปค่ะ

0: งานเพลงจากคุณตั๊กกะแตนชลดานะคะงานเพลงที่น้องเลือกไว้ให้นะคะในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะเอาละค่ะเรายังคงอยู่ต่อกับเรื่องราวดีๆในช่วงเวลานี้ค่ะมาถึงคิวขององุ่น
1: ค่ะ
0: นะคะเชิญค่ะ
1: ค่ะอยากถามคุณผู้ฟังและก็ทุกคนเลยว่าเวลาสั่งน้ำสั่งชาเย็นกาแฟหรือน้ำยอดฮิตอย่างชานมไข่มุกเนี่ยสั่งหวานกี่เปอร์เซ็นต์กันคะอย่างเพื่อนๆสั่งหวานกี่เปอร์เซ็นต์กันคะ
2: ฉันนี่ติดหวานน้อยหวาน25บ้าง50บ้างตอนนี
1: ้แล้วเพื่อนขวัญล่ะ
3: ขวัญจะไม่ค่อยกินหวานเท่าไหร่ค่ะส่วนก็จะ25หรือไม่งั้นก็ไม่หวานไปเลย
0: ของพี่หวานที่สุดในร้านวันที่สุดในร้านตอนนี้ก็ได้แค่ 50%
1: ค่ะอุ้ยถือว่ายังอยู่ในระดับความหวานที่โอเคเลยแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะเกี่ยวกับความหวานของเครื่องดื่มเลยที่หลายคนยังไม่รู้ค่ะโดยช่วงที่ผ่านมากรมอนามัยเขาเดินหน้าแคมเปญที่ชื่อว่าหวานปกติเท่ากับหวาน 50% แนวคิดนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีเลยค่ะเพราะว่าเขาอยากให้ความหวานหรือว่าอยากลดความหวานเหลือครึ่งเดียวกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของคำว่าหวานปกติด้วยค่ะทั้งนี้นะคะความว่าหวานปกติเนี่ยล่าสุดกรมอนามัยเปิดเผยผลของแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% หลังดำเนินการมาแล้วกว่า3เดือนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการปรับความหวานระดับ50ให้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของเครื่องดื่มในประเทศไทยค่ะปัจจุบันมีร้านค้าและเครื่องดื่มเข้าร่วมแล้ว14แบรนด์รวมมากกว่า 30,000 สาขาทั่วประเทศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่อเมซอนเนาะอินฮานินออคาเฟ่พันไทยชาวดอยทรูคอฟฟี่ที่หลายๆคนชื่นชอบเนาะแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเลยเหตุผลที่กรมอนามัยผลักดันเรื่องนี้นะคะก็เพราะว่าอยากให้คนไทยได้รับน้ำตาจากเครื่องดื่มในปริมาณค่อนข้างสูงเนี่ยโดยเฉพาะชาเย็นกาแฟเย็นชานมและเครื่องดื่มยอดนิยมต่างๆที่หลายครั้งมีน้ำตาลมากกว่าที่เราคิดสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือแคมเปญนี้ไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องลดหวานนะคะแต่เป็นการปรับค่าเริ่มต้นใหม่จากเดิมที่หลายร้านตั้งสูตรหวานมากเป็นมาตรฐานเลยเปลี่ยนเป็นสูตรหวาน 50% แทนกลายเป็นตัวเลือกปกติเลยค่ะแนวคิดนี้ก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีๆหรือพูดง่ายๆเลยก็คือทำให้ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพกลายเป็นทางเลือกที่เข้าถึงง่ายที่สุดผลที่เกิดขึ้นหลังเริ่มโครงการพบว่าผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มคุ้นเคยกับจำนวนความหวานที่ลดลงและหลายคนยังหันไปเลือกเมนูหวาน 25% หรือเมนูไม่เติมน้ำตาลเพิ่มขึ้นด้วยเรื่องนี้อาจเป็นเพียงแค่การลดความหวานลงครึ่งนึงแต่ในระยะยาวสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDS ได้หลายโรคเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงค่ะนอกจากนี้กรมอนามัยยังขยายแนวคิดไปยังกลุ่มอาหารและขนมภายใต้แนวทางลดหวานลดมันและลดเค็มเพื่อให้คนไทยมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพมากขึ้นในชีวิตประจำวันค่ะทั้งนี้กรมอนามัยยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือไปยังภาคธุรกิจและร้านค้ารุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่บริโภคที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากความหวานที่ลดลงค่ะเพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของโรคด้วยเนาะกรมอนามัยจึงขอชวนให้ประชาชนร่วมเลือกเครื่องดื่มหวานน้อยและยินดีต้อนรับผู้ประกอบการทุกระดับร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมไทยที่สุขภาพดีไปด้วยกันนั่นเองค่ะ
0: ค่ะนะคะเรื่องการทานหวาน
1: ค่ะ
0: บางทีมันเป็นเรื่องที่มันห้ามไม่ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะแบบ
0: มันเป็นแบบเป็นรสชาติที่ชอบอ่ะ
1: ใช่เติมหวานอย่างนี้
0: แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงโรคภัยที่มันตามมากันอีกหลายๆโรค
1: ใช่อ
0: ย่างที่องุ่นได้บอกนะคะสงสัยจะต้องมาปรับตัวเองให้เหมือนน้องขวัญละมั้งเหมือนน้องเชียร์ละมั้งหวานน้อยอะไรเงี้ยไม่หวานแต่หลังจากที่มีการควบคุมตัวเองมาพักหนึ่งอ่ะตอนนี้ถ้าเจออะไรที่หวานหวานรู้สึกไม่ได้เหมือนกันนะ
3: ใช่ค่ะ
0: มันกลายเป็นความเคยชินเนาะ
3: ใช่
0: เนาะที่เราเดิมพี่เนี่ยหวานร้อยตลอดไม่ใช่หวานน้อยน
3: ะ
0: หวานร้อยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเจอร้านไหนที่แบบทำมาแล้วมันเราก็บอกว่าหวานปกติ ซึ่งหวานปกติเนี่ยตามมาตรฐานก็บอกแล้วเนาะ50 50แต่ว่าบางร้านไม่ค่อยปกติ
2: ใช่
0: บางร้านก็จะหนักมือนิดนึง
1: หวานคือ
0: แล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันกินไม่ได้แล้วอะมันไม่อร่อยเหมือนที่เราคุ้นเคยไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะหวานน้อยหรือหวานอะไรยังไงก็ฮะก็ได้อยู่นะแต่ไม่หวานจัดแล้ว
1: ถือว่าดีเลยค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็บอกไว้ค่ะคุณฟังเผื่อว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงน้องออกไปซื้อน้ำน้องจะเผื่อมาที่เราบ้างคุณเลนนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เรายังคุยกันได้นะคะเราต่ออีกเรื่องนึงเลยไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาลา
2: ได้ค่ะ
0: เชิญต่อที่น้องเชียร์เลยค่ะ
2: ได้ค่ะของหนูนะคะจะเป็นในเรื่องของ4เครื่องดื่มธรรมชาติที่ช่วยล้างพิษตับเผาผลาญไขมันค่ะจะมีอะไรบ้างนี้คุณฟังติดตามรับชมนะคะ1ค่ะน้ำบีทรูทค่ะบีทรูทมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีเบต้าแลนนะคะที่ช่วยปกป้องตับฟอกเลือดและกระตุ้นกระบวนการล้างพิษตามธรรมชาติการดื่มน้ำบีทรูทนะคะเป็นประจำเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบและรักษาระดับเอนไซม์ตับ AST และ ALT ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะวิธีทำนะคะก็คือคั้นน้ำบีทรูทสดหรือผสมกับแอปเปิ้ลหรือว่าแครอทดื่ม 1-2 แก้วต่อสัปดาห์ค่ะต่อมานะคะเป็นน้ำมะนาวอุ่นค่ะมะนาวนะคะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสนับสนุนตับในการกำจัดสารพิษและกระตุ้นการผลิตน้ำดีช่วยเผาผลาญไขมันและป้องกันโรคไขมันฟอกตับค่ะวิธีทำนะคะก็คือผสมมะนาวสดครึ่งลูกลงในน้ำอุ่น200-300มิลลิลิตรนะคะดื่มตอนเช้าหรือว่าหลังอาหารก็ได้ค่ะต่อมาเป็นชาขิงสดค่ะซึ่งขิงนะคะมีสารจิงโจโรนะคะต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์ตับกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและลดการอักเสบชาขิงนะคะยังช่วยเรื่องลดไขมันในร่างกายและไขมันในตับด้วยค่ะวิธีทำนะคะก็คือแช่ขิงสดฝานบางๆสัก 2-3 ชิ้นนะคะในน้ำเดือด10นาทีแล้วก็ดื่มในขนาดอุ่นด้วยนะคะต่อมายาสุดท้ายค่ะก็คือชาพลัมอุ่นค่ะลูกพลัมนะคะอุดมไปด้วยกรดซิตริกที่ช่วยในเรื่องของลดความเหนื่อยล้าของตับกระตุ้นการสลายสารพิษและช่วยลดอาการเมาค้างเครื่องดื่มลูกพลัมยังช่วยกระตุ้นกระบวนการย่อยอาหารและลดภาระตับหลังรับประทานอาหารหนักค่ะวิธีทำนะคะก็คือแช่ลูกพลัมสดหรือว่าแห้งในน้ำอุ่นแล้วก็ดื่มหลังมื้ออาหารนะคะนอกจากเครื่องดื่มเหล่านี้แล้วนะคะการหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์การจำกัดน้ำตาลแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการดูแลตับให้แข็งแรงนั่นเองค่ะ
0: สาระดีๆกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะในช่วงเวลานี้เอาเป็นว่าเราพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาส่งท้ายรายการกันค่ะ

0: งานเพลงที่คุณผู้ฟังได้ฟังหวังว่าจะถูกใจนะคะทั้ง4เพลงที่คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปเป็นการเลือกเพลงจากน้องๆวันนี้ใครเลือก
1: เชียร์
0: เก่งมากนะคะก็เป็นเพลงที่อยู่ในแนวอารมณ์เดียวกันเป็นเพลงช้าๆไม่ช้าบ้างเร็วบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้ามีเวลานะคะก็มีการเช็คเพลงเตรียมเพลงกันไว้ก็จะดีนะคะหากว่ามีเวลาเนาะจะได้ไปในแนวทางเดียวกันอ่ะรับสายจากคุณผู้ฟังกันอีกสักหนึ่งสายส่งท้ายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ
2: โอ้น้องๆเขาจัดเพลงม่วนขนาดเลย
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะโทรจากที่ไหนคะ
2: ครับผมจากสันทรายสันนเมงครับ
0: สันทรายนะคะขอบคุณมากค่ะชื่นชมน้องๆเนาะตกลงชื่นชมน้องๆนะคะ
2: ไปถึงฝันนะครับไปถึงฝัน
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอแยกครับ
0: ค่ะ
2: พี่เดือนตอนนี้อยู่ไหนนะครับ
0: พี่เดือนอยู่แม่ฮ่องสอนค่ะ
2: อ๋อเมื่อก่อนผมฟังรอบเมืองเชียงใหม่ครับพี่เก่งครับพี่เดียนนะครับหวังดีนะ
0: ขอบคุณเจ้า
2: ดูแลสุขภาพด้วยเนอะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: น้องๆไปถึงฝันนะครับสุดยอด
0: ค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะไปให้ถึงฝันเลยค่ะน้องๆคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาให้กำลังใจเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเปิดสายให้ทุกวันเลยสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะคะใครที่อยากจะชื่นชมน้องๆอยากจะพูดอะไรกับน้องๆนะคะอวยพรน้องๆก็ได้นะสัปดาห์หน้าเปิดให้ทั้งสัปดาห์เลยนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแล้วหมดเวลาสำหรับรายการเมืองไทยบ้านเราเราจะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์เนา
1: ะ
0: ว
1: ัน
0: จันทร์พรุ่งนี้สอบวันเสาร์แล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เอาวันจันทร์วันจันทร์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมเมืองไทยบ้านเรา 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.ทาง FM 913.25 MHz คลื่นนี้ค่ะวันนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะ
3: กุชกรหวนอ่อนขวัญค่ะ
4: เชียร์ทันชนกสิริคำฟูค่ะ
5: อังุ่นริชุดาทองหลอมค่ะ
0: ค่ะเราทั้ง4คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดี

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันค่ะไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟ้าในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาได้ประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนบรรลุข้อตกลงหลังจากนี้จะตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตในเดือนพฤศจิกายนนี้ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศแสดงถึงศักยภาพของอาเซียนที่ร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME เข้าถึงตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์การคุ้มครองผู้บริโภคและการเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยี AI โดยผลการเจรจาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
6: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิและยืนยันตัวในลำดับต่อไป

0: รัตนชัยชะตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ชาวอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทยอยเดินทางมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านธนาคารจำนวนมาก
2: นายสุกิจมีพริ้งนายอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ณธนาคารออมสินสาขาบ้านนาเดิมและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้มาลงทะเบียนยืนยันรายเดิมดำเนินการด้วยความเรียบร้อยทางอำเภอได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและสื่อออนไลน์โดยอำเภอบ้านนาเดิมขับเคลื่อนนโยบายกรมการปกครองอำเภอเพิ่งได้ 4P ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลทั้งนี้เพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ Line ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
3: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักกูท่านเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ปักกันช่วงควายๆของวันศุกร์วันแห่งความสุขวันนี้ส่องคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz และ AM 639 KHz ข้าเจ้าและดารัตเลิศลักษณวัฒน์สุขิประเสริฐมาแล้วเจ้าอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังปกติเราจะปักกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เจ้าแต่ว่าวันอังคารจนถึงวันศุกร์มวยก็จะมาอยู่กับรายการเสน่ห์ล้านนาแต่ช่วงนี้หายไปนะคุณผู้ฟังมันวิบวับวับเนี่ยหายไปหลายวันมีภารกิจหลายวันเลยก็ฝากน้องๆไว้ต่างสถานีขอบคุณทุกคนเลยนะเจ้าบางเตอร์นี่ภารกิจหนักนะคุณผู้ฟังเจ้าวันไหนอยู่ได้นี่ก็จะมาจัดรายการเอาให้มันเต็มชั่วโมงเลยสำหรับวันนี้เจ้าเฮาปากันวันศุกร์ที่5เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มาด้วยฟ้าฝนที่ตกลงมาชุ่มฉ่ำหัวใจขนาดเลยตะว่าบะตกตะวานี้งานทำบุญเมืองเชียงใหม่ครบรอบ730ปีส่งผลให้วันนี้เหมือนน้ำมนต์เนาะประพรมลงมาทั่วเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงแมลงล่ะค่ำคืนที่ผ่านมาอากาศเย็นขึ้นมาจัดนักเลยคุณผู้ฟังถึงว่าตะวันนี่มันจะฮ้อนอวมๆวันนี้สดชื่นขึ้นมานักเลยนะเจ้าพอไปเตอบางท่านนี่ขับรถไก่ไปตังใดก็แล้วแต่พอไปตังสองข้างฝั่งตังที่ไหนมีพื้นที่สวนก็ว่ามีต้นไม้นักๆท่านพอไปเลยท่านจะเห็นสีเขียวที่สดใสไล่ไปตั้งแต่สีเขียวอ่อนสีเขียวกลางๆไปจนถึงสีเขียวแก่พอไปเตอเจ้าตังดอยสุเทพก็ได้งามขนาดเลยบรรยากาศในช่วงนี้นะเจ้าแต่จะใดก็แล้วแต่ท่านจะเดินทางไปตังไหนระมัดระวังตัวนะเจ้าฝนตกถนนมืดตะวันนี้ก็ดูข่าวสารมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในหลายจุดหลายพื้นที่อย่างเช่นที่ตังอำเภอฝางนี่ก็มีรถกระบะกับรถตู้เนี่ยมันมืดเนาะเปิ้นก็จนกันไปนี่เฮาก็ห่วงใยน้องๆละอ่อนแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือนะเจ้าทุกคนก็ปลอดภัยช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะเจ้าเรื่องของการขับขี่บนถนนหนทางต่างๆเนี่ยดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้รถตีลังกาเลยพลิกคว่ำขมำเลยหงายท้องเลยคุณผู้ฟังเจ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอยากให้ทุกชีวิตปลอดภัย 100% ขับรถด้วยความระมัดระวังนะเจ้าถ้ามันตกหนักๆแต่พักไว้ก่อนก็ได้จอดแอบไว้ตั้งปั๊มน้ำมันหรือว่าที่ดูแล้วมันปลอดภัยมันเตือฟ้ามันแมบแมบมับมับนี่เฮากลัวฟ้าผ่านะคุณผู้ฟังดูข่าวจะตังกรุงเทพเตอเนี่ยไปตั้งใดมันก็ยังผ่าได้ดังนั้นเจ้าภัยทางธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเช่นเดียวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนนะเจ้าบางเตือเฮาระมัดระวังกันเต็มที่คนอื่นบางเตืออาจจะมีบ่เหมือนเฮาแต่มวยว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่หลังพวงมาลัยเมื่อเฮาเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยทุกอย่างมันต้องปลอดภัยให้ได้ 100% ท่านต้องมีสติเพราะว่าชีวิตของท่านมีคุณค่าพร้อมๆกับคนที่มานั่งข้างๆตัวรวมไปถึงคนที่อยู่ต่างบ้านที่เปิ้นคอยให้ความห่วงใยเนาะไปเจ้าปิกแมลงก็ขอให้ปลอดภัยเป็นเจ้าอี้คู่บ้านเจ้าดังนั้นช่วงนี้หน้าฝนระมัดระวังนะเจ้าห่วงใยชีวิตของท่านทุกชีวิตเลยส่งความห่วงใยถึงคุณผู้ฟังแฟนรายการคู่ท่านตัวนะเจ้าอย่างได้ที่เคยบอกไปในช่วงสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมามีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุก ยังบ่ลืมเตื้อนะเจ้ายังบ่ลืมเตื้อสำหรับของที่ระลึกที่จะแจกให้คุณผู้ฟังรายชื่อนั้นมีอยู่ในมือละเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ได้ทราบจ้าหน่อยนะสำหรับรายการนี้แต่ส่งแต่เนอโดยเฉพาะแฟนรายการจะตังละปูนี่นักขนาดเลยที่ท่านจะได้รับของที่ระลึกของรางวัลจากทางรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้า

ปิกาซูรายการเสน่ห์และหน้าเจ้าขอบคุณแฟนรายการนักๆเลยเนี่ยหายไปหลายวันแฟนรายการเฮายังคงแน่นแฟนยังคงฮักกันอย่างกลมเกลียวขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าบางท่านนี่ส่งกำลังใจถึงน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์เนี่ยส่งงานเพลงส่งต่อเลยแต่กี้มวยบอกน้องขวัญแล้วสำหรับงานเพลงผู้ชนะน้องๆเป็นผู้ชนะเนาะน้องๆรุ่นนี้เก่งขนาดคุณผู้ฟังเจ้าเนี่ยเด็กๆมาฝึกก็จะอยู่ตามประจำห้องส่งซึ่งเขาก็มี4ห้องแต่ว่าก็เด็กๆ ก็จะแบ่งกันไปอยู่กัน3ห้องห้องส่ง FM 93.25 ห้องส่ง FM 98 ห้องส่ง AM 639 ส่วนของ1476ก็จะเป็นพี่น้องชาติพันธุ์นะที่จะเป็นที่เปิ้ลจะรายการของเปิ้ลอันเปิ้ลก็จะมีคนดูแลอยู่แล้วนะเจ้าเด็กๆก็จะได้ฝึกประสบการณ์นี่ตึงได้จัดรายการตึงได้คุมคอนโทรลเนี่ยเครื่องที่มันต้องสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะเจ้าคุณผู้ฟังไอ้โลกมันเปลี่ยนแต่ก่อนนี่คนจัดรายการวิทยุเปิ้ลจะมีช่างเทคนิคดูแลเนาะเรื่องของระบบเสียงเฮ้อแต่ไปเดียวเขาจัดรายการน้องจุ้ยตัวเก่านะคุณผู้ฟังซ้ายก็เป็นเครื่องคอมขวาก็เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยหน้าจอตั้งหน้าเขาก็จะเป็นเครื่องคอนโทรลหน้าสุดก็จะเป็นไมโครโฟนมือซ้ายและมือขวาเขาจะต้องประสานงานกันอย่างมันต้องฮักกันมันต้องหู้ใจกันเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังมาแรกๆที่มวยมาเนี่ยก็เชื่อละว่าน้องๆเปิ้นก็จะได้วันแรกที่มวยมาใน3วันแรกนี่เอากระดาษมาจดนะปุ่มไหนมันคืออันยังอันยังจะได้เนี่ยแต่เด็กๆเห็นหูบ่อยเจ้าน้องๆมานี่สามารถใช้งานเครื่องคอนโทรลได้เนี่ยถูกต้องแม่นยำเก่งแต่เลยชื่นชมขอบคุณแตนนักๆเลยนะเจ้าเนี่ยสำหรับแฟนรายการที่ส่งกำลังใจมาให้เด็กๆทุกคนนะเจ้าสำหรับวันนี้5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกประเทศไทยเฮานี่วันสำคัญกันนักนะคุณผู้ฟังอ่ะแต่ละวันนี่ก็จะมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปวันนี้ก็เป็นแฮมนึงวันนะเจ้าว่าด้วยเรื่องของวันสิ่งแวดล้อมโลกนี่ก็จะต้องร่วมกันปรับร่วมกันเปลี่ยนร่วมกันสร้างประเทศไทยเนาะเฮาต้องสู้นะเจ้าโลกมันร้อนขึ้นน่ะสู้กับโลกที่มันเดือดขึ้นมาตึงวันตึงวันดังนั้นในช่วงนี้อันอย่างเฮาญาติได้เฮาก็ญาติเฮาอยู่ที่บ้านนะเจ้าสิ่งสําคัญที่ควรจะปลูกฝังในครอบครัวของเฮาคือเรื่องของการคัดแยกขยะหรือว่าคัดแยกขี้เหงื่อเนี่ยก่อนที่จะขว้างแยกเศษอาหารมีบ้านใดได้ทําก็เจ้าแยกขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะอันตรายเนี่ยออกจากกันเพื่อที่จะได้เอาไปจัดการแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างถูกต้องมีท่านใดก็เจ้า0532767933แจ้งมาได้เลยให้หูว่าท่านแยกจะใดในบ้านหรือว่าสร้างนิสัยในการปิดไฟแล้วก็ถอดปลั๊กตะกอนมวยนี่จะเป็นคนเสียบปลั๊กเนี่ยทิ้งไว้เลยเดี๋ยวก็จะมาเสียบแฮมแบบใจต่อเสียบไว้นะบ่เดี๋ยวนี้จะออกไปทางใดดึงปลั๊กออกหรือว่าเราต้องปิดแล้วก็ถอดปลั๊กเมื่อบ่ได้ใจนะเจ้าปลูกฝังให้เป็นนิสัยเลยถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกกุเตื้อเพื่อตัดกระแสไฟแฝงแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายก็คือโดยเฉพาะค่าไฟในบ้านนี่นักเลยนะคุณผู้ฟังบางเตื้อเนี่ยบาท2บาทนี่ดูถูกไปได้เนอะมันสะสมกันไปเรื่อยๆนะปีนึงนี่ก็หลายบาทอยู่นะคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของน้ำประหยัดน้ำในบ้านปิดก๊อกขณะแปรงฟันมีก็ท่านใดเปิดก๊อกไว้เป็นเปื้อนขณะแปรงฟันมันต้องมีเปิดละไว้นะชอบฟังเสียงน้ำไหลซ่าเนี่ยมันต้องมีล้างถ้วยล้างจานล้างเสร็จแล้วเอาน้ำไปหดน้ำต้นไม้เนี่ยบางบ้านเป็นอาจารย์ก็เป็นน้ำในส่วนที่มันค่อนข้างที่จะสะอาดด้วยเนาะถ้ามันเป็นน้ำมูลน้ำมันไปเนี่ยก็อาจจะต้องเททิ้งไปแล้วก็ท่านจะต้องดูภายในบ้านเรื่องของจุดหัวซึมโดยเฉพาะช่วงนี้ฟ้าฝนที่ตกลงมานะเจ้านี่ก็คือช่วยอย่างช่วยบ้านได้เขาต้องช่วยนะเจ้านี่เพราะเราต้องอยู่อาศัยเปิ้นก็คุ้มหัวเฮาเวลาเฮาอยู่ด้วยความปลอดภัยนี่บ้านของเฮาต้องหมั่นคอยเช็คนะเจ้าจุดหัวจุดซึมนี่เรื่องของกระดาษตวยใจกระดาษจะใดหลังจากที่เปิ้นเปลี่ยนมาเนาะบัดเดี๋ยวนี้ลดการใช้กระดาษนักเลยหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะทางภาครัฐนี่มีการใช้กระดาษคุ้มค่าก่อ2หน้าเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนมาใช้จากกระดาษแล้วเนาะเปลี่ยนมาเป็นตั้งผ้าเช็ดหน้าเนี่ยผ้าอเนกประสงค์บางบ้านนี่ก็จะใช้กระดาษชำระนี่ใจหนักขนาดเลยซื้อมาเป็นกล่องแต่บางบ้านเพิ่นบอกว่าใช้ผ้าอเนกประสงค์แทนก็ดีนี่ก็ถือว่าเป็นแฮมมุมมองนึงแฮมเทคนิคนึงนะเจ้าแล้วก็เรื่องของการลดการใช้พลาสติก
อาจจะต้องพกถุงผ้าไปมีกระบอกน้ำส่วนตัวแก้วส่วนตัวชุดช้อนซ่อมพกพามวยกระมีเนี่ยว่าด้วยลุงอันอายุเฮานักขึ้นไปเนาะคุณผู้ฟังเจ้าอันอย่างที่มันประหยัดได้ก็จะประหยัดนี่ถ้าแปลงเข้ามากินคนเดียวได้ก็ยากนะเจ้าเนี่ยน้องๆฝึกประสบการณ์อย่างเช่นมีน้องขวัญน้ององุ่นเนี่ยนะเจ้าที่คุณแม่เพิ่นจะทำอาหารเฮ้อเนี่ยเอามากินที่ทำงานตัวเนี่ยคุณผู้ฟังดูเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมาได้ใจใจฟุ่มเฟือยนะเขาก็จะเห็นว่าบางบ้านเป็นปลูกฝังนิสัยกับบุตรหลานลูกหลานได้อย่างดีเลยทีเดียวนะเจ้าและที่สำคัญที่สุดเรื่องของการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในหลายบ้านเนี่ยอยากจะมีเนาะต้นไม้สีเขียวดูแลชุ่มฉ่ำมันชื่นใจนะมีต้นไม้สีเขียวในบ้านต้นไม้นั้นช่วยฟอกอากาศหรือว่าท่านจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้ก็ดีเนี่ยประหยัดแล้วก็ยังกินได้ต่อยเพราะว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนแล้วก็ลดมลพิษได้นะเจ้านี่คือวันสิ่งแวดล้อมโลกอันยังที่เราช่วยรักโลกได้ปฏิบัติได้ช่วยกันนะเจ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทันทีในบ้านของเรา5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกเจ้าไปกันต่อมีหลากหลายงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามางานเพลงนี้เจ้าน้ำตาฝนพี่สาวจะตังละปูนบอกว่าอยากขอเวอร์ชันของคุณฟอร์ดนี่แหละนี่แหละแม่นก็หามวยซ้อมาฮื้อนะเดี๋ยวลองฟังดูก่อนนะเจ้าจากนั้นจะต่อด้วยงานเพลงที่ชื่อว่าผู้ชนะแฟนเพลงจากตังยางเนิงส่งต่อให้น้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์นะเจ้า

ฟังแล้วมีความสุขรู้สึกว่ามีกำลังใจสำหรับงานเพลงนี้ผู้ชนะเสกโลโซเจ้าขอบคุณ FC นักนักเลยนะเจ้าวันนี้นี่นั่งอยู่ในห้องส่งยังอู้กับน้องๆน้องขวัญน้องเชียวันนี้โทรศัพท์มาหลังไมค์มันน่าเจือจะเป็นซิปสายแล้วเจ้าคุณผู้ฟังอาจจะนักกว่านั้นขอบคุณนักนักเลย FC วัยรุ่นทุกๆท่านนะเจ้า รวมไปถึงท่านที่จะอยากร่วมสนุกนะบางท่านบอกว่าเป็น FC มาเมินแล้วหรือว่าบางท่านบอกว่าเขาไปเจอกันที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตมาจำปี้ได้ก่อมวยจำได้ปี้ลำดวนคุณแม่ที่อยู่ต่างบ้านคุณแม่กัลยาเนี่ยคุณแม่สุทัศน์เนี่ยคุณนพพรเนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามแต่เราไม่บอกนามสกุลขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าหลายๆท่านบอกว่าไม่ต้องบอกชื่อเนอร์เนี่ยแม่แดงเนี่ยบอกชื่อเลยเอาบ่เคยปะหน้าค่าตากันแต่ว่าเป็นเสมือนญาติกันไปแล้วกราบขอบพระคุณนักๆเลยนะเจ้าสำหรับทุกๆท่านบางท่านนี่บอกว่าฟังตึงวันเลยเนอร์อยากจะห่วมสนุกอยากจะได้ของที่ระลึกได้แน่นอนได้แน่นอนเฮามีปากกระตือนรายชื่อของท่านอยู่ในมือแล้วบางเตื้ออาจจะซูมบางท่านที่เล่นเกมมานี่ก่อนหน้านี้อันนั้นได้แน่นอนบางท่านที่เป็น FC อย่างเหนียวแน่นเนี่ยจะส่งความฮักไปถึงท่านทุกๆท่านเลยแต่ว่าถ้าสัก 5-600 ท่านนี้ถ้าจะบ่ไหวแล้วเนี่ย อาจจะมอกซุ่มไปนะเจ้าคุณผู้ฟังไปกันต่อเจ้าสำหรับงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามางานเพลงนี้คนขอเข้ามาบ่อยๆถ้าจะม่วนแต้ถูกใจหลายๆท่านงานเพลงนี้ชื่อว่าจากฉันให้เธอศิลปินเป็นชื่อว่าพิทักษ์เจ้า

าสู่ช่วงใต้รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าวันนี้เหนียวแน่นและอบอุ่นนะเจ้าตังหลังใหม่ขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าขอบคุณคุณยายเอ้ยโตยชื่อเหมือนอมรของมวยเลยและบ้านเราก็อยู่ใกล้ๆกันตัวนะเจ้านี่มาน่าเชื่อเลยตังโซนของอำเภอแม่ริมบ้านดอนแก้ว ขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าแม่บางท่านนี่มวยจะมีรายชื่อแล้วก็ที่อยู่ไว้แล้วนะเจ้าเดี๋ยวจะรอรับการซุ่มเน้อนะเจ้าขอบคุณแฟนรายการหลายๆท่านตังหลังใหม่ขอบพระคุณนักๆเลยดีใจวันนี้ยังอู้กับน้องๆว่าโอ้วันนี้โทรศัพท์มานักขนาดเลยคุณผู้ฟังเจ้าช่วงเวลาของรายการเดียวจะต้องดำลาไปแล้วเนื่องจากว่าเวลาไล่ตัวก้นมาเดี๋ยวจะฟังงานเพลงสุดท้ายในบรรจบนะเจ้าสำหรับงานเพลงที่ชื่อว่าศรัทธาแฟนรายการจะตั้งเมืองจี้ละปูเนี่ยเพิ่นแนะนำเข้ามาเพิ่นบอกว่าตะคืนนี่ฝนตกหนักเลยและเจ้านี่ก็ยังพอมีอยู่พ่องนะเจ้าดูมันบดมืดๆมาละจริงไหมก็เช่นเดียวกันมันก็มืดๆบดๆบางที่ก็ตกมาพ่องแล้วนะเจ้าดังนั้นนะเจ้าจะออกจากบ้านนี่เป็นห่วงเป็นใหญ่กู้ท่านเลยนี่ก็10โมงป่ายจะ11โมงบางเตื้อนี่เฮาเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเนาะบางท่านนี่เตรียมความพร้อมเนี่ยส่งลูกมาเจ้าละเดี๋ยวเมื่อบ่ายก็จะต้องออกจากบ้านไปรอฮับละอ่อนทําแล้วเดินทางด้วยความปลอดภัยกันกู้ท่านนะเจ้าและที่สําคัญแต่ละวันสําหรับท่านที่ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสอย่าลืมนะเจ้าใจอย่างคุ้มค่าแม้ว่าจะดูมันเหมือนมันนักนะซะตังแต่ว่ามันก็สามารถที่จะช่วยชีวิตเราได้นะในแต่ละวันขยักอะหยังใครกินอะหยังมันก็ยังช่วยได้อยู่นะเจ้าเรื่องของอาหารการกินใจนี่ได้เป็นประโยชน์ที่สุดเลยนะเจ้าเอาไปแลกเป็นซะตังหรือว่าเงินสดบ่ได้เน้อมันมีความผิดฐานช่อโกงมีโทษตัวคุก3ปีปรับ 60,000 เปิ้นนึกเฮาใจจะได้ก็ใจที่ถูกต้องตามโครงการที่เปิ้นกำหนดนะเจ้าใจหึหมดเน้อใจหึหมดและหมดเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาแล้วข้าเจ้าละดารัตลาคุณผู้ฟังไปก่อนปูนมาปากันทำกรรมอาทิตย์หน้าเลยนะเจ้าวันจันทร์รายการคุณของแผ่นดินเฮาปากันเดียวอาทิตย์หน้านี่เป็นวันอังคารที่2บ่ได้ปากกระมวยวันพุธเลยนะเจ้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีเจ้า

0: งศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางการดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิทรศักราช1982
4: นายศิหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีหรือ OECD ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางการดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิทรศักราช1982ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมายของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิทรศักราช1982รวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 นที่กระทรวงการต่างประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: เลขาธิการสหประชาชาติประณามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสประณามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอนหรือยูนิฟิลที่เมืองมาจานยูนทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ยูนิฟิลชาวเซอร์เบียเสียชีวิต1นายถือเป็นเจ้าหน้าที่ยูนิฟิลรายที่7ที่เสียชีวิตนับตั้งแต่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานายกูเตเรสยังเน้นย้ำว่าการโจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN ถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยุดการกระทำดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขโดยกำหนดให้กลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะต้องยุติการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งติดตามเหตุคนร้ายยิงอาสารักษาดินแดนสุไหงปาดีเสียชีวิตพร้อมเยียวยาครอบครัวอย่างเร่งด่วน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายวิชาญชัยเศรษฐส

0: พันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีบนถนนสาย4323พื้นที่บ้านเจาะน้ำใสตำบลปารุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนขณะที่ในช่วงเย็นวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพพร้อมพิธีเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติผู้สูญเสียอย่างสมเกียรติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5 มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.ถึง 21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 22:00 น.อย่าพลาด
2: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไป

0: าสและวันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

0: ทอมหรือว่ายังไงคะหรือว่าจบเลย
1: เรียนอีกเทอมนึง
0: เรียนอีกเทอมนึงแล้วก็จบเลยนะคะแล้ววางอนาคตไหมคะว่าอยากจะทำงานด้านไหน
1: ของหนูอาจจะสายเบื้องหลังไหมก็วงการหนังสือค่ะใช่
0: แสดงว่าเป็นนักเขียนหนังสือด้วยเหรอแล้ววรรณยายเหรอหรือว่ายังไง
1: ชอบอ่านค่ะ
0: ชอบอ่าน
1: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็มีแนวคิดว่าอาจจะลองเขียนดูใช่ค
0: ่ะ
2: ในส่วนของขวัญก็ยังดูสายงานอยู่ค่ะแต่ก็ชอบการพูดการเหมือนพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นได้ค่ะก็จะเอาไปปรับใช้ในอนาคตค่ะ
0: เพราะช่องทางต่างๆที่เราจะสามารถนำไปเพิ่มนะคะเป็นแอปสกิลของเราได้บางทีก็จะเปิดช่องเป็นTikTok บ้างนะคะเป็น TikToker หรือว่าเป็นรีวิวการทำอาหารหรือว่าไปท่องเที่ยวการเขาเรียกว่า how to ก็มีนะ ชวนคุยก็มีใช่ไหมคะหลากหลายเรื่องราวที่เราได้ศึกษาแล้วก็อาจจะไปต่อยอดในเรื่องของการทำงานของเราเพิ่มเติมนะคะค่ะเรามาพูดถึงช่วงแรกกันนี้เนี่ยนอกจากไทยช่วยไทย plus แล้วก็การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยก็ยังมีข่าวดีสำหรับผู้พิการด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทแล้วก็สามารถที่จะจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ว่าต้องผ่านการอบรมก่อนคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปลายเดือนนี้ด้วยนะคะโดยที่ตอนนี้ก็มีการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือกพช.ว่าจะมีการปรับเป็น 1,000 บาทนะคะจาก800บาทแล้วก็จะเสนองบประมาณ141ล้านบาทจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการแล้วก็เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปลายเดือนมิถุนายนนี้หรือว่าช้าสุดเนี่ยต้นเดือนกรกฎาคมนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีการขยายวงเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนแล้วก็ขยายเพดาน 120,000 เนี่ยเป็น 300,000 บาทนะคะรวมไปถึงดูแลเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมให้กับผู้อาศัยผู้พิการหรือว่ารองรับให้กับผู้ช่วยคนพิการนะคะสามารถเป็นเครือญาติได้แต่ว่าต้องผ่านการอบรมแล้วก็จะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือว่าประมาณเดือนละ 18,000 บาทนะคะตอนนี้เนี่ยการจ้างคนพิการในภาครัฐเนี่ยก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแล้วก็ขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้ทั้งมาตรการให้ความช่วยเหลือทั้งผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะหรือจะเป็นผู้พิการนะคะกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วก็รวมไปถึง SME ผู้ประกอบการรวมการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้มาตรการให้ความช่วยเหลือเยอะแยะมากมายเลยนะคะ คิดว่ายังไงบ้างมาตรการให้ความช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรเราบ้างค่ะ
1: หนูรู้สึกว่าเป็นมาตรการที่ดีนะคะที่ช่วยเหลือประชาชนถือว่าเป็นทำให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้นใช่ค่ะ
2: ก็เป็นการแบ่งเบาภาระให้ประชาชนด้วยก็ทำให้ประชาชนบางคนเนี่ยเขาอาจจะคิดหนักละกับการใช้ชีวิตแต่ว่าพอมีโครงการหรือว่ามาตรการอะไรของรัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยก็ช่วยเหลือเขาให้โอเคแบ่งเบาภาระเรามากยิ่งขึ้นค่ะ
0: เราคิดว่าโครงการไหนที่ตอบโจทย์แล้วก็สามารถที่จะลดภาระค่าครองชีพสำหรับเรามากที่สุดที่ผ่านมา
2: ถ้าในช่วงนี้ก็ต้องให้กับไทยช่วยไทยค่ะ
0: แล้วคนละครึ่งที่ผ่านมาก็โอเคใช่ไหมคะ
1: ใช่โอเคนะคะดูใช้ทุกเฟสเลย
0: ใช้ทุกเฟสเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์นะคะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ลดค่าของชีพได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันบ้างคะ
1: ของหนูจะเป็นในเรื่องของงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ค่ะ
0: ค่ะน้องขวัญล่ะคะ
2: ในส่วนของขวัญก็จะเป็นมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ค่ะเขาก็มีการเตรียมจัดงานใช่ค่ะจะเป็นงานอะไรก็เดี๋ยวเข้ามารอฟังกันค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะสามารถที่จะแนะนำบทเพลงเข้ามาได้ด้วยที่0532767 93ค่ะ

0: วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆนะคะทักทายกันได้ที่0532766793กับปอประสนียพรแตงกิติชัยค่ะแล้วก็วันนี้พิเศษอีกแล้วนะคะมีสองสาวสุดน่ารักจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะน้องที่จะมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาเรียนรู้งานนะคะแล้วก็รวมถึงตอนนี้มาจัดรายการกับเราด้วยนะคะทักทายน้องเชียร์แล้วก็น้องขวัญค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแนะนำตัวนิดนึง
2: ค่ะเชียร์นะคะนางสาวทัญชนกสิริคำฟูค่ะมาจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาประชาและศาสนาค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะขวัญ นะคะกฤชกรหวนอ่อนค่ะมาจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาปรัชญาและศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
0: ก็เป็นการนำเอาการศึกษานะคะหรือวิธีการต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้นะคะมาจัดรายการที่นี่หรือมาดูกระบวนการผลิตต่างๆแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: ค่ะชื่นชอบมากเลยค่ะด้วยความที่ปกติเป็นคนชอบประชาสัมพันธ์อยู่แล้วใช่ค่ะก็เลยแบบลองมาเรียนรู้ประสบการณ์ใช่ค่ะ
0: ได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ได้ในเรื่องของการสื่อสารค่ะในการฝึกพูดใช่แล้วก็การแก้ไขเฉพาะหน้าค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะในส่วนของขวัญก็มาฝึกที่สนุกมากๆเลยค่ะพี่ๆทุกคนเนี่ยก็ช่วยสอนงานแล้วก็ช่วยบอกช่วยแนะนำอะไรเยอะๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็สิ่งที่ได้เนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การทำงานจริงๆที่แบบนอกรั้วมหาลัยแล้วก็ได้ทักษะการพูดค่ะพูดยังไงต้องใช้คำประมาณไหนเป็นทางการไม่เป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็รู้สึกว่าชอบนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือว่าการเรียนได้ตอนนี้ถ้ากลับไปแล้วเนี่ยต้องไปเรียนอีก

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
6: เข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการเชียงใหม่สเตชันนะคะใครใส่รักมะม่วงฟังทางนี้ค่ะวันนี้เชียร์จะ อยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกคนนะคะเพราะเชียงใหม่มีกิจกรรมดีๆมาสร้างความสุขให้กับทุกคนอีกแล้วค่ะซึ่งก็คือวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ประจำปี2569กันค่ะซึ่งงานนะคะจะจัดขึ้นวันที่8ถึง10มิถุนายน2569ซึ่งก็คืออาทิตย์หน้านั่นเองค่ะเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาจัดขึ้นที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อส่งเสริมตลาดมะม่วงคุณภาพสร้างรายได้ให้เกษตรกรและเผยแพร่ของดีท้องถิ่นสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะโดยภายในงานนะคะคุณผู้ฟังจะพบกับเทศกาลมะม่วงสุดยิ่งใหญ่ที่รวบรวมความอร่อยและหลากหลายสายพันธุ์จากมะม่วง10อำเภอเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกวดมะม่วง12สายพันธุ์ค่ะการแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลาเชื่อว่ากิจกรรมนี้ใครหลายๆคนในห้องส่งน่าจะชื่นชอบนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็การแข่งขันแปรรูปอาหารจากมะม่วงค่ะนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรรวมถึงการจัดสวนภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เมืองสวรรค์แดนมะม่วงค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญค่ะนั่นก็คือการสาธิตเมนูไฟน์ไดนิ่งจากมะม่วงค่ะเพื่อยกระดับมะม่วงเชียงใหม่สู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงพร้อมโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าจากเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะและนักท่องเที่ยวมาช็อปชิมของดีเมืองเชียงใหม่พร้อมกับบรรยากาศดนตรีเพราะๆในสวนร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมายตลอดทั้งงานแล้วมาพบกันในงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15กันค่ะ
7: กิจกรรมหลากหลายเลยนะคะตอนนี้เนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ช่วงของกรีนซีซั่นด้วยนะคะนอกจากที่จะเป็นการเชิญชวนไปเที่ยวงานมะม่วงแล้วก็จะมีแคมเปญการท่องเที่ยวแฮปปี้เชียงใหม่ก็มีนะคะของทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่หรือจะเป็นการท่องเที่ยวโอ้หลากหลายเลยทั้งวัฒนธรรมสายมูก็มีสายธรรมชาติเริ่มเดินป่าอะไรเงี้ยค่ะน้องชอบท่องเที่ยวสายไหนกันบ้าง
8: หนูก็ควัน
9: นี่สายเดินป่า
7: โอ้ไปเดินที่ไหนกันบ้างคะ
10: ที่ผ่านมาแล้วก็มีไปดอยปุยดอยหัวหมู
9: ใช่
10: แล้วก็มีขุนตาลค
9: ่
10: ะ
9: ใช
7: ่โอ้
9: แท็กทีมกันไปเลย
7: แท็กทีมกันไปเลยขึ้นไปสูงไหมคะที่ขุนตาล
10: สูงสุดเลยค
7: ่
10: ะ
7: โอ้โหแสดงว่าเป็นแก๊งเดินป่าแก๊งแคมปิ้งนะคะชอบสายธรรมชาติได้หิวใจด้วย
10: ใช่ค่ะ
7: ก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยค่ะว่าเออเราจะ ไปยังไงมายังไงเราจะเดินป่ากันยังไง
9: ก็ก่อนอื่นก็อยากให้คุณฟังศึกษาเส้นทางค่ะกันดีๆแล้วก็ดูช่วงระยะเดือนด้วยว่าช่วงไหนหน้าร้อนหน้าฝนฝนตกอะไรเงี้ยค่ะใช่
10: ก็อย่างที่เพื่อนบอกเลยเนาะต้องศึกษาเส้นทางดีๆเพราะว่ากลัวไปหลงในป่า
9: ใช
7: ่ใช
10: ่แล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศคือจริงๆหน้าฝนก็ชาวนักเดินป่าเนี่ยเขาไปเดินป่ากันแบบสนานเลยแต่ว่าก็เช็คดีๆค่ะถ้าตกหนักเกินไปก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้ก็ต้องระวังด้วยค่ะ
7: ค่ะเพราะฉะนั้นศึกษาเส้นทางกันด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเอารถไปเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเดินเท้าไปนะจะต้องศึกษาเส้นทางยารักษาโรคนะคะแล้วก็อาหารการกินรวมถึงบางทีจะต้องเป็นการปฏิบัติตามกฎบางทีเป็นของอุทยานนะคะก็ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางขยะด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกเรื่องราวนึงนะคะเกี่ยวกับการจัดงานสะพานลมหายใจที่เกี่ยวกับเรื่องของ PM 2.5 ด้วย
10: ใช่
7: ไหมคะกิจกรรมอีกมากมายเลยนะคะแล้วก็จะมีแนะนำบทเพลงแล้วก็ให้กำลังใจจากทางยางเนิงสารพีรวมถึงเมื่อกี้จอมทองก็โทรมาแล้วก็สันกำแพงด้วยนะคะจะมีบทเพลงร้องไห้กับฉันรวมถึงเขียนไปข้างเตียงเป็นเวอร์ชันที่เป็นคัฟเวอร์ด้วยนะคะยังไงแล้วก็ทักทายให้กำลังใจกับน้องๆมาได้ค่ะที่053 276 793ชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันค่ะ

0: ข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
1: ค่ะมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเชียงใหม่สเตชั่นแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะขวัญก็มีข่าวสารดีๆจากมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ค่ะมาบอกกันโดยเขาค่ะมีการจัดเตรียมงานค่ะเทศกาลลมหายใจครั้งที่4ค่ะโดยเมื่อวันอังคารที่2มิถุนายนพ.ศ.2569ที่ผ่านมานี้นะคะนางสาวนรีอินทรนันท์ค่ะประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ค่ะเผยว่าทางมูลนิธิเนี่ยได้มีการเตรียมจัดงานเทศกาลลมหายใจครั้งที่4ค่ะภายใต้แนวคิด Livable เชียงใหม่เข้าใจฝุ่นไฟอยู่ร่วมช่วยกันค่ะระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนพ.ศ.2569ณสวนสาธารณะรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 20:00 น.ค่ะเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้แล้วก็เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันPM 2.5 ให้ยั่งยืนนั่นเองค่ะภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมหลากหลายด้วยกันเลยค่ะอาทิเช่นเทศกาลให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศในระดับเมืองและชุมชนค่ะมีเวทีเสวนาจากนักวิชาการภาคประชาชนและเยาวชนรวมไปถึงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ5ปีที่อยากให้ Renewable เชียงใหม่ค่ะเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบอนาคตเมืองเชียงใหม่นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีตลาดนวัตกรรมค่ะแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปอีกมากมายก็จะมีการจัดการพลังงานสะอาดจากขยะอินทรีย์ค่ะมีการแปรรูปอาหารตามฤดูกาลมีการจัดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัตถุเหลือใช้การจัดการขยะอาหารตลอดจนกิจกรรมด้านความมั่นคงทางอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะสำหรับเวทีเสวนาที่น่าสนใจนะคะก็จะมีเวทีนวัตกรรมการจัดการมลพิษทางอากาศ PM 2.5 ค่ะเวทีสุขภาพชุมชนเวทีเข้าใจฝุ่นเชียงใหม่จากมุมมองของยุทธศาสตร์สู่ลมหายใจที่ยั่งยืนค่ะเวที Green Beach และเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองความรู้ของคนรุ่นใหม่ต่ออนาคตของเมืองเชียงใหม่ค่ะทั้งนี้ค่ะประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเป็นวิกฤตที่ชาวเชียงใหม่เนี่ยต้องเผชิญอย่างต่อเนื่องมายาวนานถึง20ปีโดยเฉพาะในช่วงของเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนของทุกๆปีเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพเศรษฐกิจสังคมแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยค่ะซึ่งสาเหตุของปัญหาก็มาจากหลายปัจจัยด้วยกันค่ะทั้งไฟป่าการเผาในที่โล่งไอเสียจากการคมนาคมรวมไปถึงหมอกควันข้ามพรมแดนค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะด้วยนะคะทำให้มลพิษเนี่ยสะสมแล้วก็ส่งผลกระทบรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะปัญหา PM 2.5 ไม่ได้เป็นเพียงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้นค่ะแต่ก็ยังเชื่อมโยงกับความมั่นคงทางอาหารระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนแล้วก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและยังมีคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมด้วยค่ะข้อมูลก็ได้มาจากกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่โดยคุณคมสันวงคำวงนั่นเองค่ะ
2: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวาระแห่งชาติเลยที่เราต้องแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับ PM 2.5 ก็เกิดหลายปัจจัยด้วยการแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รณรงค์เรื่องของการงดการเผาการคัดแยกขยะหรือเรื่องของการใช้กฎหมายเข้ามานะคะรวมถึงหาแนวทางที่จะทำยังไงให้เกิดการมีส่วนร่วมในการที่จะงดเรื่องของการเผาแล้วก็ทำให้อากาศของเราเนี่ยสะอาดนะคะเพราะว่าที่บอกว่าเป็นแอ่งกระทะด้วยก็แล้วมีข้ามแดนมาด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะมีส่วนร่วมในการลดการเผายังไงบ้างสำหรับน้องๆหนึ่งคนละหนึ่งข้อ
1: ก็สำหรับขวัญก็ในส่วนของการคมนาคมค่ะเราปกส่วนใหญ่เนี่ยหมอกควันเนี่ยมันก็จะมาจากไอท่อไอเสียด้วยบางทีเราไม่รู้เรามองไม่เห็นแต่ว่าการจราจรเนี่ยปัจจุบันค่อนข้างที่จะหนาแน่นบางครั้งถ้าเราสะดวกไปกับเพื่อนหรือว่าเป็นทางรถสาธารณะอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยลดหมอกควันก็ลองดูได้ค่ะ
3: ใช่ค่ะส่วนของหนูอาจจะเป็นในเรื่องของการ
1: รถสูบบุหรี่ค่ะเพราะว่าไฟจากบุหรี่อะค่ะสามารถทำให้เกิดไฟป่าได้ค่ะแบบเศษตะกอนพวกเนี้ยค่ะก็จะมีไฟติดอยู่ช่วยในเรื่องของเรื่องของลดไม่ให้สุขภาพเสียด้วยแล้วก็ไม่ให้เกิดการเผาไหม้ที่ไฟป่าได
2: ้ค่ะเพราะฉะนั้นนะก็เนี่ยต้องขอความร่วมมือจากเยาวชนนี่แหละค่ะที่จะเป็นพลังสำคัญพลังอันยิ่งใหญ่แล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าระดมพลได้นะคะก็อยากจะฝากกับน้องๆไว้ด้วยในอนาคตเผื่อได้เป็นผู้นำชุมชนนะ
1: ค่ะ
2: วันนี้ต้องนำรายการจากลาไปแล้วเราคุยกันเพลินมากเลยยังไงเดี๋ยววันจันทร์หน้าหรืออาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะได้มาร่วมพูดคุยกันใหม่นะคะพร้อมกับบทเพลงเพราะๆที่ท่านผู้ฟังได้แนะนำมาถ้าวันนี้เนี่ยเปิดไม่หมดเดี๋ยวขออนุญาตยกยอดไปเปิดอาทิตย์หน้านะคะวันนี้ต้องนำรายการจากลาไปแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม

0: กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมาย
1: นายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยคุณสมบัติอาทิจะต้องไม่เป็นนักบวชผู้ต้องขังผู้อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตผู้ที่ถูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรพร้อมย้ำกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากถือว่ามีผู้ดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกแต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องรอว่าจะนำไปทบทวนครั้งหน้าหรือไม่
2: คือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อแม่มีคนคอยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอมีรายได้ไม่แน่นอนหาเล่แผงลอยหาเช้ากินค่ำอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดจะต้องไปดูแลก่อนเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกนำมาหักลดหย่อนภาษีอันนี้เราก็อาจจะต้องรอในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหม
1: สำหรับการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนไม่หลงเชื่อข้อความหรือลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพหากพบสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่หรือสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะที่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่พร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในรอบนี้โดยจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดคือ 4-21 มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: คลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยยอดลงทะเบียนยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกคึกคักพร้อมแนะช่องทางตรวจสอบสิทธิ์แยก3กลุ่มเป้าหมาย

0: นางประภาวดีสุขันธมาลัยคลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนผู้กรอกข้อมูลยืนยันสิทธิผ่านสถาบันการเงินต่างๆรวมทั้งสิ้น 5,883 รายโดยส่วนใหญ่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั้งนี้กระทรวงการคลังได้เปิดระบบให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้แล้วผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ welfare2.mof.go.th เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการกลุ่มที่1ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมสามารถดำเนินการลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569กลุ่มที่2บุคคลในฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยให้ติดต่อลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอในพื้นที่กลุ่มที่3ประชาชนกลุ่มทั่วไปให้ดำเนินการลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอเช่นเดียวกันทั้งนี้หากเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษสามารถแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยสำหรับประชาชนที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์แล้วไม่พบรายชื่อปรากฏอยู่ในกลุ่มที่1ที่2หรือที่3แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อยู่แล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดธนกฤตมาสแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmartเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์และ KOL เพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคและกระตุ้นยอดขายนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านค้ารวมมูลค่า10ล้านบาทพร้อมจัดทำโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวน 500,000 โค้ดคิดเป็นมูลค่ารวม50ล้านบาทเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทย
3: การที่เราจะเอาสินค้า SME เนี่ยกระจายเข้าไปในออนไลน์ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือ Thailand Postmart นะคะเราจะให้สินค้าของ SME ที่เราได้คัดสรรมาแล้วคัดสรรอย่างไรก็ต้องคัดสรรสินค้าที่ท่านไม่ได้ซื้อมาขายไปนะคะแต่ท่านผลิตเองเพราะเราต้องการที่จะช่วยไปถึงแหล่งผลิตเลยจริงๆนะคะให้สามารถจะเข้ามาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คือทางแพลตฟอร์มก็คือทั้ง Thailand Postmart แล้วก็ทั้งตัว Next Gen เนี่ยจะไม่คิดค่า GP เลยในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าขนส่งและยังได้ส่วนลดอีก100บาทเพราะฉะนั้นเรานับหนึ่งจากวันนี้ก็คือว่าเราต้องการที่จะทำให้ SME ของเราเนี่ยไม่น้อยหน้าไปกว่าใครเราสามารถจะให้คนไทยบริโภคสินค้าของเราด้วยกันเองให้รายได้กระจายไปสู่ SME
2: ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการแล้วจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดลงโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันข่าวไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวจริงนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีฝ่ายข้าราชการประจำเปิดเผยว่ากระทรวงดีได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัส ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังซึ่งพบว่าเป็นข่าวจริงโดยรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1.8 ล้านบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดแต่อย่างใดขณะเดียวกันเกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่า กังวลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเห็นชอบผลักดันปรับเบี้ยคนพิการ 1,000 บาททวนหน้าเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
4: ายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติครั้งที่1/2569พร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบให้ผลักดันการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับคนพิการทุกคนโดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปซึ่งจะส่งผลให้คนพิการกว่า 2,270,000 คนทั่วประเทศเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอาทิการจัดหากายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการรวมถึงการปรับปรุงการบริหารกองทุนให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ประชุมยังเร่งผลักดันการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสิทธิ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการพร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำแนวคิดการออกแบบที่รองรับทุกคนหรือ Universal Design มาใช้ภายใต้หลักการคนพิการใช้ได้ทุกคนก็ใช้ได้เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่และบริการต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้ข้อสรุปแล้วในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2/57ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเจรจาและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนนำอาเซียนบรรลุข้อตกลงได้สำเร็จโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทนำของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศและแสดงให้เห็นศักยภาพของอาเซียนในการร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลทั้งนี้ดีฟาถือเป็นความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคฉบับแรกของโลกที่จะทำขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผลการศึกษาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เดินหน้าขับเคลื่อนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลหรือดิจิทัล ID สู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานความเชื่อมั่นของประเทศตั้งเป้าปลดล็อกการใช้งานให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
5: นายชัชนามิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานกำลังเร่งผลักดันดิจิทัล ID ภายใต้กรอบการดำเนินงานระยะที่2ตั้งแต่ปี2568ถึง2570 ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบไทยดีเข้ากับบริการออนไลน์ของภาครัฐแล้วกว่า 1,797 บริการส่งผลให้มียอดบัญชีผู้ใช้งานสะสมจากแพลตฟอร์มต่างๆทั้งไทยดีทางรัฐหมอพร้อมเป๋าตังและ NDID รวมกันสูงกว่า162ล้านบัญชีสำหรับเป้าหมายสำคัญในปี2569ผู้อำนวยการเอด้าระบุว่าจะมุ่งเน้นไปที่การขยายการใช้งานไปยังภาคเอกชนในกลุ่มท่องเที่ยวและอีคอมเมิร์ซรวมถึงการปลดล็อกข้อจำกัดในโลกออนไลน์ให้กับ3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มนิติบุคคลที่จะร่วมมือกับกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพัฒนาระบบทำสัญญาดิจิทัลหรือ e-contact กลุ่มคนต่างด้าวโดยร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้เยาว์ผู้สูงอายุและคนพิการที่จะพัฒนาระบบตรวจสอบผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์นอกจากนี้เอด้ายังเตรียมนำร่องระบบกระเป๋าเอกสารดิจิทัลนำเอาเอกสารรับรองดิจิทัลมาใช้กับสามเอกสารสำคัญคือบัตรประชาชนใบขับขี่และใบรับรองผลการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันข้ามหน่วยงานได้อย่างสะดวกและเตรียมจัดงานประชุมนานาชาติ Digital Trust Thailand 2026ในวันที่24มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานดิจิทัลของไทยให้สอดคล้องกับสากลและเพิ่มขีดความสามารถบนเวทีโลกต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ประธานรัฐสภาเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมนำบุคลากรรัฐสภาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
8: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารรัฐสภารอบสระมรกตและลานประชาธิปไตยประธานรัฐสภากล่าวว่ารัฐสภาชุดที่27มีเป้าหมายในการพัฒนาอาคารรัฐสภาให้เป็นศูนย์กลางสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกมิติทั้งด้านร่างกายจิตใจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยโครงการจิตอาสาเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของรัฐสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9: ตั้งแต่มีสภาชุดที่27นี้เรามีความตั้งใจที่จะให้สภาแห่งนี้นี่เป็นสภาที่ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิตินอกจากการประชุมของท่านสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภานี้เราก็จะใช้เราจะปรับปรุงเป็นแลนด์มาร์คซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ใช้สภาเป็นหน้าเป็นตาฉะนั้นการเป็นแลนด์มาร์คการเป็นปอดของประเทศก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ส่วนเรื่องข้าราชการนอกจากสนับสนุนงานสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนาข้าราชการเราเนี่ยนะครับให้ทำงานสังคม
8: ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสาประธานรัฐสภาได้นำคณะเดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร วาสนาตระเกตรายงาน
7: รองนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิทานสถาปกศาลาโรงขยายแบบท้องสนามหลวงโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรผู้บริหารกรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าสำหรับการดำเนินงานมีความคืบหน้าและเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรดำเนินการแล้วเสร็จระดับ 23.65โดยวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างคืบหน้าระดับ50และงานสถาปัตยกรรมคืบหน้าระดับ10ขณะที่พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จระดับ60ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมมีความคืบหน้าตามแผนงานด้านงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานส่วนงานสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์เช่าไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิและเครื่องสังเคตได้ออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยขณะที่การบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบอยู่ระหว่างการอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และตกแต่งรายละเอียดงานประณีตศิลป์นอกจากนี้สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรยังดำเนินการจัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลการออกพระเมรุพัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอัฐิพัดรองสำหรับถวายบรรพชิตจีนยวนและย่ามโดยสถาบันสิริกิติ์รับผิดชอบการปักผ้าไ
7: ม
2: ชโยรายงาน
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรือ UNCLOS ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมายอันคลอสรวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 นที่กระทรวงการต่างประเทศวุฒิสภาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์บูรณาการเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
10: นายมงคลสุรสัจจ์ประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ณห้องรับรองพิเศษ203ชั้น2อาคารรัฐสภาโดยมีนายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางปนิตาสถานไปพบเลขาธิการวุฒิสภาพร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีประธานวุฒิสภากล่าวว่าวุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทสำคัญในการกันกรองกฎหมายติดตามการบริหารราชการแผ่นดินและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการเผยแพร่ข้อมูลภารกิจและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่และกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีศักยภาพด้านการสื่อสารและเครือข่ายสื่อมวลชนทั่วประเทศเพื่อร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
11: สำหรับปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลายมีช่องทางแล้วก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก พราะฉะนั้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ร่วมกันในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีความร่วมมือร่วมกันและอีกด้านหนึ่งก็คือกรมประชาสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนอกจากจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่สำคัญในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของรัฐแล้วก็ยังเป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องสนับสนุนไม่เพียงแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับการได้รับความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ที่สภาด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง
10: การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและสร้างสรรค์สู่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมตลอดจนพัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางสื่อมวลชนทุกมิติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชวิสาปทุมมารายงาน
7: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ผมขอส่งความรักความปรารถนาดีและกำลังใจมายังพี่น้องชาวนาไทยทุกท่านผู้เป็นกำลังสำคัญในการผลิตข้าวหล่อเลี้ยงคนไทยและเป็นรากฐานสำคัญของภาคเกษตรกรรมไทยมาโดยตลอดข้าวไม่ได้เป็นเพียงพืชอาหารหลักของประเทศแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยอาชีพทำนาอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงคุณค่าของข้าวเชิดชูเกียรติพี่น้องชาวนาไทยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อข้าวและกิจการข้าวของไทยเสมอมารัฐบาลตระหนักดีว่าการดูแลชาวนาไม่ใช่เพียงการดูแลอาชีพหนึ่งแต่คือการดูแลเอกลักษณ์ของชาติความมั่นคงทางอาหารของประเทศและความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรจากรูปแบบเดิมไปสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวส่งเสริมข้าวคาร์บอนต่ำสนับสนุนงานวิจัยพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ที่ดีและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตั้งแต่การเพาะปลูกการป้องกันโรคและแมลงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการตลาดเพื่อให้ข้าวไทยมีคุณภาพสูงขึ้นต้นทุนเหมาะสมขึ้นและพี่น้องชาวนามีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทยและความทุ่มเทของพี่น้องชาวนาที่สืบทอดอาชีพสำคัญนี้จากรุ่นสู่รุ่นผมเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนและภูมิปัญญาของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากทุกภาคส่วนข้าวไทยจะยังคงเป็นความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นอาหารที่เลี้ยงดูประชากรโลกตลอดไปพร้อมกันนี้ผมขออวยพรให้พี่น้องชาวนาไทยทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจเข้มแข็งและประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการ
6: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
13: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชีววิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การหัวประมูลเนี่ยแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นพันๆโครงการ
6: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
14: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาไม่ต้องการพบกับยาตอลมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านแต่หากได้พบจะถือเป็นเกียรติที่ได้พบกันอย่างไรก็ตามต้องดูว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้หรือไม่และหากสามารถทำข้อตกลงกันได้ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยนายมาร์โครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่ายาตอลมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยังมีชีวิตอยู่และกำลังมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ว่าการสื่อสารของผู้นำสูงสุดอิหร่านจะเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านคนกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านอยู่ระหว่างการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วอย่างไรก็ตามแม้ทั้งสองประเทศยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจายังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียง226ต่อ195เสียงโดยมีสมาชิกพรรครีพับลิกัน18คนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิสระอีก1คนร่วมกับพรรคเดโมแครตผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยมาตรการฟื้นฟูยูเครนหลังสงครามรัสเซียยูเครนสิ้นสุดลงวงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสนับสนุนเงินกู้โดยตรงสูงสุดอีก 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดกับรัสเซียซึ่งครอบคลุมภาคการส่งออกสถาบันการเงินอุตสาหกรรมน้ำมันและเหมืองแร่รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัสเซียอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนยังเผชิญกับความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากและต่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาก็มีแนวโน้มสูงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะใช้สิทธิ์คัดค้าน
14: กองทัพสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าสวิตเซอร์แลนด์เตรียมประจำการกำลังทหารกว่า 4,000 นายบริเวณทะเลสาบเจนีวาทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งติดกับเมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีสหรัฐสหราชอาณาจักรอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้โดยกองทัพสวิตเซอร์แลนด์กล่าวเพิ่มเติมว่าความใกล้ชิดด้านพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในรัฐโบนครเจนีวาและรัฐวาเรทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศด้วยเหตุนี้สวิตเซอร์แลนด์จึงตัดสินใจที่จะส่งกองกำลังทหารไปปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในหลายพื้นที่บริเวณชายแดนรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวาด้วย
7: นายโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย381รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้เสียชีวิต63รายขณะที่ผู้ป่วยประมาณ230รายเข้ารับการรักษาในสถานรักษาพยาบาลแล้วซึ่งศักยภาพในการตรวจหาเชื้อของประเทศดีขึ้นอย่างมากหลังได้รับชุดตรวจหาเชื้อมากกว่า 4,000 ชุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและนานาชาติ นายคัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าการติดต่อกับผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสอีโบลายังดีขึ้นอย่างมากอยู่ที่ร้อยละ55จากเดิมร้อยละ9โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงให้ได้ร้อยละ90เพื่อช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถระบุตัวตนของผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสได้เกือบทั้งหมดรวมถึงสามารถคาดการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย 0-3 เซตล่าสุดเป็นลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป 2-3 เซต 14-25 26-24 19-2525-23 และ7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จดูนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14นาฬิกาแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย 2-0 เกม 21-13 21-9 มาครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยงมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะปูซาร่าวีสินทุ 2-0 เกม 21-17 21-15 ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมืออันดับ13ของโลกจากไต้หวัน 0-2 เกม 18-21 และ 19-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน 2-1 เกม18-21 21-6 และ21-12พักสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับเล่ยเป่ยจิงคู่มืออันดับ28ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-14 24-22 พักรอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่จากเดนมาร์กงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A Match ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกเตรียมพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในการเตรียมทีมทุกครั้งคือคาดหวังในชัยชนะมีการเตรียมแท็กติกวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนพยายามดึงศักยภาพทั้งเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้านสหรัฐอยู่เย็นกองกลางของทีมกล่าวว่าศึกเอเชียนคัพต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้แต่ละนัดที่ลงก็ต้องเก็บชัยชนะและซึมซับวิธีการเล่นจากโค้ชให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับศึกเอเชียนคัพทั้งนี้ทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับคูเวตในวันนี้เวลา 19:30 นาทีที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือรอบ16ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมโรงเรียนกีฬาอบจ101ชนะยโสธร FC 5-1 บุรีรัมย์ยูไนเต็ดถล่มเอาชนะสุรินทร์ซิตี้12-0โรงเรียนกัญชนานมถล่มชนะโรงเรียนเลยพิทยาคม13-0และหนองบัวพิทยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งนครราชสีมา5-0ส่วนที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียม2ราศีสไลด์ยูไนเต็ดเฉือนชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-3โรงเรียนขวาวใหญ่พิทยาสันชนะอุดรยูไนเต็ด2-1และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะจุดโทษโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม6-4หลังเสมอกันในเวลา2-2พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมลุยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าป พิธีมอบรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วย
16: ทุกคนที่ได้รับเกียรติและก็ได้รับรางวัล นั้นมันจะเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจการตัดสินจากผลงานต่างๆไม่เพียงพอนะครับต้องดูเรื่องจริยธรรมเข้าไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกับสมาคมที่คัดเลือกนักกีฬาที่ไม่ใช่ดูแค่มิติของตัวเลขแต่ดูถึงเรื่องนิสัยใจคอสิ่งต่างๆประกอบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและก็นักกีฬารุ่นหลังๆต่อไปครับ
15: สำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัล นักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัศน์ธงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัล นักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีธาและชนะพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัล นักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง4เกม2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นแล้วเนื่องจากจะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้โดยผู้ว่าจะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐได้ทั้งหมดจะต้องมีความรู้ด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีโดยไม่ให้งานชะงักส่วนโจทย์ใหญ่คืออยากให้พี่น้องประชาชนมีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่ดีซึ่งอาจจะดึงภาคเอกชนมาร่วมพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานด้านสนามกีฬาต่อไป
17: ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของกีฬาพอสมควรนะครับเพราะว่างานภารกิจต่างๆมีหลายเรื่องที่ต้องการการทำงานทันทีตอนนี้เนี่ยเราต้องการมากๆเลยนะครับคือเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคเนี่ยได้มีสนามกีฬาดีๆได้มีอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัยนะครับในการที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือการแข่งขันก็ตามนะการดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนนะซึ่งเราศึกษากันมาหลายปีนะครับมีการหารือกันในระดับเชิงนโยบายมาต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าในไม่ช้าเนี้ยจะมีการเกิดขึ้น
15: ทัพกรีธาทีมชาติไทยออกเดินทางลัดฟ้าไปสู่ประเทศไต้หวันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกรีธารายการใหญ่ไต้หวันเอเลติกโอเพนชิงชัยระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่สนามกีฬาป่านเฉียวโดยมีทัพนักกีฬาฝีมือดีรวม28คนพร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เดินทางไปล่าความสำเร็จรายการสำคัญอยู่ที่บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งอันดับหนึ่งของไทยที่มีโปรแกรมลงชิงชัย2รายการใหญ่ได้แก่วิ่ง200เมตรและวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนำโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมเดินหน้าพัฒนาวงการอย่างต่อเนื่องโดยจับมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตสนจันทร์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาลงนำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา MOU เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรวมถึงนักกีฬาอีสปอร์ตแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลโดยจะร่วมการส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเยาวชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรและเวลา 7:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50เซนติเมตรและเวลา 17:14 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม025347533-37ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569โดยส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmsil.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-685-1002และ09-5669-3301สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445ต่อ312-4คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกครองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลประจำปี2569โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือส่งผลงานได้ด้วยตนเองที่สำนักงานกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-141-3930กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรบรรณารักษ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานแรงงานรวมตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.และสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานและเว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง11 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12อัตราผู้สนใจสมัครที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติonab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญท่านผู้ฟังคะปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นความผิดปกติทางสมุทรศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมานานนับพันปีโดยคำว่าเอลนีโญในภาษาสเปนมีความหมายถึงเด็กชายตัวเล็กๆหรือหากใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จะสื่อถึงทารกพระเยซูคริสต์เนื่องจากมักเกิดในช่วงคริสต์มาสตามชายฝั่งของประเทศเปรูค่ะ ซึ่งในอดีตชาวประมงท้องถิ่นจะสังเกตเห็นกระแสน้ำอุ่นที่ไหลเข้ามาแทนที่กระแสน้ำเย็นอันอุดมไปด้วยธาตุอาหารในช่วงเวลาดังกล่าวทุกๆ 2-3 ปีอย่างไรก็ตามในปัจจุบันความหมายของเอลนีโญได้รับการนิยามอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นคือสภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งเกิดจากการอ่อนกำลังลงของลมค้าที่โดยปกติจะพัดพามวลน้ำอุ่นไปทางทิศตะวันตกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อลมค้าอ่อนแรงลงมวลน้ำอุ่นจึงไหลย้อนกลับมาทางฝั่งตะวันออกแทนที่น้ำเย็นบริเวณหน้าดินแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชั้นบรรยากาศและการหมุนเวียนของอากาศในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเวียนเกิดซ้ำเป็นระยะเวลาที่ไม่สม่ำเสมอโดยแต่ละครั้งจะกินเวลานานประมาณ 12-18 เดือนและมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามดัชนีชี้วัดอุณหภูมิผิวน้ำทะเลกลไกการเกิดเอลนีโญนำไปสู่ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงในหลายภูมิภาคทั่วโลกดังจะเห็นได้จากสถิติในรอบ50ปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดเอลนีโญรวม15ครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2525ถึง2526ที่สร้างความเสียหายมหาศาลสูงถึง 8-13 พันล้านเหรียญสหรัฐค่ะและคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 2,000 คนทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่สลับขั้วกันเช่นความแห้งแล้งและไฟป่าในออสเตรเลียและอินโดนีเซียในขณะที่อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้กลับประสบกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมขังอย่างรุนแรงสำหรับเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2540ถึง2541ได้รับการบันทึกว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่20โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลพุ่งสูงกว่าปกติถึง 2-5 องศาเซลเซียสส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับประเทศไทยนั้นผลกระทบของเอลนีโญมีความชัดเจนอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนโดยปริมาณฝนจะต่ำกว่าเกณฑ์ปกติทำให้เกิดภัยแล้งคุกคามภาคเกษตรกรรมและอุณหภูมิของอากาศจะสูงกว่าปกติในทุกฤดูกาลค่ะซึ่งการอ่อนกำลังของมรสุมและทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนที่เปลี่ยนไปจะทำให้พายุเข้าสู่ประเทศไทยน้อยลงส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในหลายพื้นที่ของประเทศนั่นเองค่ะในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโครงการวิจัยระดับโลกช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับและพยากรณ์การเกิดเอลนีโญได้แม่นยำขึ้นผ่านระบบดาวเทียมและทุ่นลอยตรวจวัดในมหาสมุทรการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนทำให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรและบรรยากาศได้ดีกว่าในอดีตอย่างไรก็ตามนะคะข้อเท็จจริงที่พบคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515เป็นต้นมาปรากฏการณ์เอลนีโญมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพใหญ่การศึกษาและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานระดับสากลเช่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนนโยบายเพื่อรับมือกับผลกระทบทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำการป้องกันไฟป่าและการวางแผนรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
2: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5 มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด
3: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
4: ไม่ดีหรอกมั้ง
5: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
3: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
5: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
3: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
5: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
3: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
5: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
6: เจ๊งเพ
7: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์คุยกันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะสาระสุขภาพมาฝากท่านผู้ฟังแล้วนะคะเจอกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ช่วงเวลานี้นะคะเกือบ1ชั่วโมงเราจะอยู่ด้วยกันทางสวทเชียงใหม่นี่แหละค่ะพูดคุยกันในเรื่องของสาระสุขภาพนะคะเรื่องแรกนํามาฝากท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่ค่ะก็ต้องจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี้สามารถที่จะเป็นได้ในทุกฤดูกาลเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่ทั้งสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วสายพันธุ์ไหนอันตรายมากกว่ากันค่ะซึ่งไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคติดเชื้อแบบเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจที่เราทราบกันดีอยู่แล้วก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะซึ่งสายพันธุ์หลักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เรานั่นก็คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B แม้ว่าอาการเขาจะคล้ายคลึงกันก็ตามนะคะแต่ว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมและพฤติกรรมขออภัยค่ะพฤติกรรมการระบาดของทั้งสองสายพันธุ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะความแตกต่างดังกล่าวนั้นก็จะส่งผลนะคะต่อระดับความรุนแรงการกลายพันธุ์และก็ศักยภาพในการก่อโรคระบาดทั่วโลกเลยดังนั้นการที่เราทำความเข้าใจถึงเรื่องของความแตกต่างนะคะระหว่างไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B จึงมีความสำคัญในการที่เราจะได้เฝ้าระวังค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะรับมือทั้งสองสายพันธุ์เลยมาเปรียบเทียบความแตกต่างหลักๆเลยระหว่างไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B กันนะคะการเปรียบเทียบนี้จะช่วยให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนทั้งในเรื่องของความรุนแรงการระบาดแล้วก็กลุ่มเสี่ยงของไข้หวัดทั้ง2สายพันธุ์นะคะมาดูความรุนแรงกันก่อนคือเป็นความรุนแรงโดยทั่วๆไปนะคะสำหรับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นั้นมีแนวโน้มรุนแรงกว่าและทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายมากกว่าค่ะส่วนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B โดยทั่วไปก็มีอาการรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ A อยู่แล้วนะคะแต่ยังคงอันตรายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะส่วนการระบาดนะคะแล้วก็การกลายพันธุ์นั้นมีการกลายพันธุ์ได้ง่ายกว่าค่ะสำหรับสายพันธุ์ A ทำให้เกิดการระบาดใหญ่ได้ส่วนสายพันธุ์ B นั้นการกลายพันธุ์ได้ช้ากว่าสายพันธุ์ A มากศักยภาพในการระบาดของโรคด้วยนะคะซึ่งสายพันธุ์ A นั้นสามารถทำให้เกิดการระบาดได้ในวงกว้างส่วนสายพันธุ์ B ไม่สามารถทำให้เกิดการระบาดในวงกว้างมักจะระบาดจำกัดตามฤดูกาลค่ะส่วนช่วงการระบาดนะคะก็มักจะระบาดแล้วก็มีส่วนสัดส่วนของผู้ป่วยเรียกได้ว่าอยู่ในสัดส่วนที่สูงเลยในช่วงต้นฤดูไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงของฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวค่ะส่วนสายพันธุ์ B นะคะมักระบาดในช่วงของปลายฤดูของไข้หวัดใหญ่นั่นก็คือในช่วงของปลายของฤดูหนาวสู่ของช่วงต้นฤดูร้อนนะคะกลุ่มเสี่ยงของสายพันธุ์ A นั้นก็คือทุกเพศทุกวัยเลยโดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมากกว่าส่วนสายพันธุ์ B มักพบในเด็กเล็กแล้วก็ในกลุ่มของวัยรุ่นมากกว่าค่ะแม้ว่านะคะอาการเริ่มต้นของทั้งสองสายพันธุ์จะคล้ายคลึงกันก็ตามเช่นมีไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีอาการอ่อนเพลียนะคะแต่ก็มีความแตกต่างในรายละเอียดของอาการด้วยอาการของสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B มีอาการแตกต่างกันอย่างไรขอพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ

มาดูอาการของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A กันนะคะก็คือมักจะมีอาการไข้สูงขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็เฉียบพลันกว่ามีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วร่างกายมากกว่าค่ะแล้วก็มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นปอดอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบได้สูงกว่าด้วยส่วนสายพันธุ์ B นั้นอาการมักจะค่อยๆปรากฏนะคะจะไม่รุนแรงทันทีเหมือนกับสายพันธุ์ A แล้วก็มีไข้ในระดับปานกลางค่ะอาจจะมีอาการน้ำตาไหลหรือว่าตาแดงร่วมด้วยก็ได้นะคะซึ่งเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ทั้งสองสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ A หรือว่าสายพันธุ์ B ก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงในกลุ่มเสี่ยงนั่นคือกลุ่มของเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะฉะนั้นการที่เราฉีดวัคซีนจึงเป็นมาตรการสำคัญที่สุดในการที่จะป้องกันค่ะเนื่องจากว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้นมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาด้วยโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะที่มีการกลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ความรุนแรงของเชื้อนั้นเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะก็จะมี3แบบหรือว่า4สายพันธุ์ด้วยกันค่ะที่จะครอบคลุมไวรัสหลักๆเลยนะคะก็คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ชนิดH1N1 นะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ชนิด H3N2 และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B นะคะอย่างน้อย 1-2 สายตระกูลด้วยกันโดยสรุปแล้วนะคะก็คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นั้นมีความรุนแรงและก็มีศักยภาพในการกลายพันธุ์รวมถึงการระบาดใหญ่ได้มากกว่าสายพันธุ์ B แต่ทั้ง2สายพันธุ์ก็ยังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของทุกท่านนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจึงเป็นมาตรการที่ดีที่สุดค่ะในการที่จะลดความเสี่ยงแล้วก็อาการป่วยนะคะการแพร่ระบาดและการเสียชีวิตจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั้ง2สายพันธุ์ค่ะแม้ว่าสายพันธุ์ A นะคะจะมีอาการที่รุนแรงมากแล้วก็มากกว่าสายพันธุ์ B แต่อย่างไรก็ตามทั้ง2สายพันธุ์นี่ล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดตามฤดูกาลอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของทุกท่านด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มของเด็กเล็กผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยในประเด็นอื่นกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะทำให้เรานั้นไม่สบายได้ง่ายและสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือในส่วนของวิตามินซีนี่แหละค่ะและเมื่อพูดถึงผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆสิ่งแรกที่เรานึกถึงแน่นอนว่าคงเป็นส้มใช่ไหมคะก็คือเป็นอันดับแรกๆเลยที่หลายๆคนจะพูดถึงหรือว่านึกถึงนั่นเองก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเพราะว่าข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการระบุนะคะว่าส้มขนาด100กรัมนั้นจะให้วิตามินซีราวๆ50-60 มิลลิกรัมเลยทีเดียวแต่ความจริงแล้วยังมีผลไม้อีกหลายชนิดนะคะที่ให้วิตามินซีสูงกว่าส้มด้วยเรามาลองดูกันนะคะว่ามีผลไม้อะไรบ้างที่เขาถือว่าเป็นขุมพลังของวิตามินซีสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนรสชาตินะคะจากการที่ทานส้มมาเลยตลอดลองมาดูผลไม้ประเภทอื่นกันดูบ้างบางชนิดนะคะไม่ได้มีรสชาติออกเปรี้ยวๆแต่กลับมีวิตามินซีที่สูงมากเลยทีเดียวอย่างแรกที่หลายๆคนนึกถึงใช่ไหมคะนอกจากส้มคือฝรั่งแน่นอนใช่ไหมคะว่าเราเคยได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ชนิดนี้มามากกันอยู่แล้วว่าฝรั่งนั้นมีวิตามินซีสูงติดอันดับต้นๆ นะคะโดยข้อมูลจากกรมอนามัยได้ระบุว่าฝรั่ง100กรัมค่ะก็จะมีวิตามินซีประมาณ160มิลลิกรัมซึ่งแน่นอนว่ามากกว่าส้มเกือบ3ถึง4เท่าเลยทีเดียวซึ่งวิตามินส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณเปลือกแต่หลายๆคนเลยนะคะไม่ทานเปลือกของฝรั่งจริงๆแล้วเราควรทานทั้งเปลือกด้วยนะคะเพียงแค่คุณต้องล้างให้สะอาดเท่านั้นค่ะฝรั่งยังมีเบต้าแคโรทีนด้วยนะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพผิวแล้วก็บำรุงดวงตาของเราอีกทั้งยังมีฟลาโวนอยด์และโพลีฟีนอลค่ะเขามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระรวมถึงต้านการอักเสบทำให้ฝรั่งนั้นเป็นผลไม้ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันกับเรานะคะช่วยบำรุงผิวและแน่นอนว่าเขาดีต่อสุขภาพโดยรวมอย่างรอบด้านค่ะต่อมาคือมะละกอมะละกอสูงเป็นผลไม้บ้านๆก็จริงนะคะแต่ว่าให้วิตามินซีราวๆ60-70 มิลลิกรัมต่อเนื้อที่ทานได้100กรัมค่ะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวของเรานั้นแข็งแรงแต่สิ่งที่ทำให้มะละกอโดดเด่นยิ่งขึ้นก็คือเนื่องจากเห็นสีของเขาเราทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเขามีเบต้าแคโรทีนนี่แหละค่ะที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามิน A และเมื่อเปลี่ยนเป็นวิตามิน A วิตามิน A ก็ช่วยบำรุงสายตานะคะรวมถึงผิวพรรณของเราด้วยแถมยังมีไฟเบอร์สูงก็จะช่วยในเรื่องของแก้อาการท้องผูกได้ถือว่าเป็นผลไม้ที่ทานง่ายหาซื้อง่ายด้วยแล้วก็ยังให้คุณค่าที่ครบถ้วนนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะยังมีผลไม้อีกหลายชนิดเลยแต่เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

มารับวิตามินซีกันต่อค่ะจากลิ้นจี่นะคะใครชอบทานว่างคะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบทานลิ้นจี่มากๆเลยสิแต่ว่าจริงๆแล้วนอกจากลิ้นจี่เขาจะให้วิตามินซีสูงแต่ลิ้นจี่ยังให้น้ำตาลสูงด้วยนะคะฉะนั้นทานแต่พอดีก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยบำรุงร่างกายกับเราได้ลิ้นจี่เป็นผลไม้อีกชนิดที่มีวิตามินซีสูงมากไม่แพ้กับส้มเลยทีเดียวแถมยังมีสารประกอบอย่างเช่นฟีนอลิกด้วยนะคะมีปริมาณมากฟีนอลิกนั้นเขามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระค่ะทั้งยังช่วยบำรุงตับด้วยแล้วก็มีโพลีฟีนอลนะคะที่ดีต่อการทำงานของหัวใจแต่ลิ้นจี่อย่างที่ได้บอกค่ะเขามีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าส้มเลยทีเดียวฉะนั้นควรเลือกทานอย่างพอเหมาะนะคะอย่าทานมากจนเกินไปมิฉะนั้นแล้วก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราค่ะไปต่อกันที่กีวีค่ะเนื้อสีเขียวรสหวานหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวเล็กน้อยของกีวีนะคะ1ผลนั้นอุดมไปด้วยวิตามินซีประมาณ 70-90 มิลลิกรัมซึ่งมากกว่าส้มโดยทั่วไปจึงมีส่วนช่วยในการลดความรุนแรงของโรคหวัดได้ในขณะเดียวกันก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่จะช่วยลดการอักเสบอีกหลายชนิดมาพร้อมๆกับไฟเบอร์ด้วยค่ะซึ่งมีไฟเบอร์สูงเลยทีเดียวที่จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกนับเป็นผลไม้ที่เปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพไม่น้อยนะคะและก็อีกชนิดหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่มีวิตามินซีสูงๆก็คือมะขามป้อมค่ะเห็นลูกเล็กๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขามีจะเห็นว่ามะขามป้อมมีลูกใหญ่ด้วยใช่ไหมคะแต่ส่วนตัวยังไม่เคยทานลูกใหญ่นะคะมะขามป้อมลูกเล็กๆนั้นเขาเห็นเขาเล็กแบบนี้แต่เขาอัดแน่นไปด้วยวิตามินซีที่สูงถึง276มิลลิกรัมต่อมะขามป้อม100กรัมนะคะความพิเศษของเขาอยู่ที่สารธรรมชาติค่ะที่ช่วยป้องกันการสลายตัวของวิตามินซีทำให้ยังคงคุณค่าได้ทำยังขออภัยค่ะทำให้นะคะยังคงคุณค่าได้แม้ว่าจะผ่านความร้อนก็ตามจึงไม่น่าแปลกใจที่มีตำรับยาพื้นบ้านนะคะของไทยเราที่เขาจะนิยมนำมะขามป้อมนี่นะคะมาใช้ในเรื่องของแก้อาการไอขับเสมหะและยังช่วยบรรเทาอาการหวัดค่ะต่อด้วยสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่นั้นเป็นอีกหนึ่งชนิดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงแต่ว่าสูงกว่าส้มไม่มากสักเท่าไหร่ค่ะเพียงแค่รับประทานสดๆประมาณ1ถ้วยตวงนะคะเราก็จะได้วิตามินซีที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันนอกเหนือจากนี้ยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นแอนโทไซยานินค่ะแล้วก็ยังมีกรดที่ชื่อว่าเอลลาจิกด้วยที่มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบอาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งด้วยนะคะอีกทั้งยังมีงานวิจัยที่เขาพบว่าผลไม้ชนิดนี้มีส่วนช่วยลดระดับไขมันในเลือดจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดนั่นเองค่ะสุดท้ายก็คือBlack Currants นะคะผลไม้ชนิดนี้คือจริงๆผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะทั้งสีแดงสีม่วงเข้มสีแบบไหนก็ตามมีหลากหลายสีเลยใช่ไหมคะล้วนแต่เป็นผลไม้ที่เต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นค่ะโดยผลไม้ชนิดนี้100กรัมนะคะจะให้วิตามินซีสูงถึง181มิลลิกรัมแล้วเขายังเป็นแหล่งของแมกนีเซียมมีแร่ธาตุสำคัญด้วยที่ช่วยบำรุงหัวใจระบบประสาทกล้ามเนื้อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะและเขาก็มาพร้อมกับแอนโทไซยานินด้วยนะคะที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์จากความเสื่อมฉะนั้นก็จะทำให้ผลไม้เล็กๆชนิดนี้ค่ะได้รับความนิยมทั้งในรูปแบบผลสดน้ำผลไม้และก็สารสกัดในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆด้วยนะคะแต่บ้านเราก็จะเห็นแต่ในรูปของอาหารเสริมกับน้ำผลไม้ใช่ไหมคะแต่ในรูปผลสดมาที่บ้านเราก็จะเห็นตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆหน่อยถึงจะเจอนะคะสำหรับผลไม้ชนิดนี้บางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบเขาสักเท่าไหร่แต่บางคนก็บอกว่าผลไม้เขามีรสเปรี้ยวดีใช่ไหมคะแต่ชนิด
แต่ผลไม้ชนิดนี้นะคะมีคุณประโยชน์มากมายเลยทีเดียวผลไม้แต่ละชนิดเขาจะมีวิตามินซีที่มีปริมาณแตกต่างกันออกไปนะคะและที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็มีวิตามินซีมากกว่าแล้วก็เทียบเคียงใกล้ๆกับส้มเลยนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยสารอาหารอื่นๆอีกมากมายที่มีประโยชน์แตกต่างกันออกไปถ้าหากว่าเราเลือกทานให้มีการทานแบบสลับกันไปนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่มีความหลากหลายและแน่นอนว่าก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของเราด้วยฉะนั้นอาหารไม่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสบคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้น

0: การแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกช่วยยับยั้งความเสียหายและบังคับใช้กฎหมายจริง
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3โดยกล่าวว่าในฐานะที่รับมอบหมายให้ดูแลสคบตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และจะให้สคบเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเป็นศูนย์ One Stop Service และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเนื่องจากปัจจุบันภัยต่างๆมีความซับซ้อนโดยเฉพาะในออนไลน์ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบเกิดการโกงเกิดการละเมิดผู้บริโภคที่ผ่านมาสคบมักถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่ตั้งรับอย่างเดียวทำให้ยุคนี้ต้องทำงานเชิงรุกชัดเจนขึ้นมีการตรวจเฝ้าระวังให้ความรู้ก่อนที่จะเกิดขึ้นทั้งภัยออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดมีมาตรการทั้งการตักเตือนและการใช้กระบวนการทางกฎหมายระงับเหตุเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้ประกอบการรายอื่นพร้อมย้ำว่าเรื่องของการซื้อขายสินค้าและการบริการทุกอย่างเมื่อเกิดปัญหาผลกระทบกับผู้บริโภคล้วนเกี่ยวข้องกับบทบาทของสคบจึงต้องทำให้กว้างขึ้นกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ประธานรัฐสภาระบุยังไม่ได้รับหนังสือจากพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวหาปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบส่วนการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของสมาชิก
3: นายโสพลสารามประธานรัฐสภากล่าวถึงกรณีที่นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกวุฒิสภาแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวจึงยังไม่สามารถให้ความเห็นหรือพิจารณารายละเอียดได้หากได้รับหนังสือแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปส่วนกรณีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจจะยื่นต่อประธานรัฐสภาล่าช้ากว่ากำหนดและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการพิจารณาของสภานั้นนายโสพลกล่าวว่าการกำหนดวาระการพิจารณาขึ้นอยู่กับความพร้อมและการหารือของสมาชิกโดยประธานรัฐสภามีหน้าที่บรรจุวาระตามขั้นตอนทั้งนี้หากทุกฝ่ายต้องการให้การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วควรมีการหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านกลไกของรัฐสภาสวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้นำจีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้จีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้การสนับสนุนทางการทูตและการเมืองที่สำคัญของเกาหลีเหนือซึ่งเผชิญมาตรการคว่ำบาตรอย่างหนักจากนานาชาติอย่างไรก็ตามแม้ว่าจีนและเกาหลีเหนือจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดแต่การที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเกิดขึ้นไม่บ่อยนักปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ันข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real timeเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่นSmart Energy for Better Life and Sustainability
3: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุก Global 2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด
4: ปีปีย่าได้ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สภาข่าวสารเมืองลาดนาห่วมฮักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา
8: three four

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พักกับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ซึ่งทางรายการนะครับก็มีข่าวสารบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะได้กันพ้องซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันนี้นะครับถึงเตียงวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแห่งนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ต่อยนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางพะเยาแปร่และน่านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือซึ่งก็หลายพื้นที่นะครับในช่วงนี้ฝนนะครับก็จะมีค่อนข้างที่จะตกหนักนะครับในหลายพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตุยและก็ในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็จะมีฝนที่ตกลงมานะครับก็ทำให้เห็ดตามธรรมชาตินะครับในป่าเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็มีทั้งเห็ดพิษและก็เห็ดที่กินได้ในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการบริโภคเห็ดนะครับในช่วงของฤดูฝนตุยนะครับซึ่งทางสคร.1เชียงใหม่ได้มีการเตือนพี่น้องประชาชนให้ระวังการบริโภคเห็ดในช่วงของฤดูฝนนี่นะครับหลังพบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการกินเห็ดพิษซึ่งมีลักษณะคล้ายกันจนไม่สามารถที่จะแยกด้วยตาเปล่าได้ซึ่งทางแพทย์หญิงสวนีวิบูลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าในช่วงของฤดูฝนของทุกๆปีก็เป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดทั้งเห็ดที่กินได้และก็เห็ดพิษโดยเห็ดพิษหลายชนิดนะครับก็มีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนมักเก็บมาขายหรือว่านำมาปรุงประกอบอาหารเห็ดพิษนะครับก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยเพราะว่าจะเป็นวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดต้องทายเหลวเกิดภายในบ่กี่นาทีแต่บ่เกิน 4-6 ชั่วโมงไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้เกิดอาการหลังรับประทานเห็ดประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับซึ่งก็มีข้อแนะนำพี่น้องประชาชนนะครับหื้อยึดลักเห็ดบ่ฮู้จักบ่แน่ใจบ่เก็บบ่กินนะครับโดยหลีกเลี่ยงการเก็บแล้วก็กินเห็ดป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่บ่ฮู้จักหรือบ่แน่ใจนะครับว่ากินได้และก็บ่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเนื่องจากเห็ดจะดูดซับพิษจากสารเคมีมาไว้ในดอกเห็ดได้นอกจากนี้นะครับก็บ่ควรที่จะกินเห็ดดิบหรือว่ากินสุกๆดิบๆเช่นการปิ้งเห็ดการย่างเห็ดหรือว่าการกินเห็ดบางชนิดรวมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะจะทำให้เกิดพิษได้และก็ความเจือเพื่อนบ้านนะครับในเรื่องของการทดสอบความเป็นพิษของเห็ดเช่นการจุ่มจ้อนเงินนะครับลงไปหม้อต้มเห็ดการนำไปต้มกับข้าวสารหรือการใจ้ปูนกินมากป้ายที่ดอกเห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษก็จะกลายเป็นสีดำนั่นบ่สามารถที่จะใช้ได้จริงนะครับรวมทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิด
บ่สามารถที่จะทำลายได้ด้วยความฮ้อนสิ่งสำคัญที่พึงระลึกไว้ก็คือบ่มีลักษณะภายนอกใดที่แน่นอนตายตัวเช่นสีกลิ่นหรือว่ารูปร่างที่สามารถที่จะแยกเห็ดพิษออกจากเห็ดกินได้อย่างแม่นยำการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับก็คือการหลีกเลี่ยงการบริโภคเห็ดป่าที่บ่ฮู้จักเพื่อที่จะลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากเห็ดพิษในช่วงของฤดูฝนนี่นะครับหากมีอาการสงสัยนะครับว่าได้รับพิษจากเห็ดบ่ว่าจะเป็นคลื่นชักคลื่นไส้นะครับอาเจียนปวดท้องหรือว่าถ่ายเหลวได้ก็รีบไปพบแพทย์ทันทีและก็นำตัวอย่างเห็ดหรือว่าภาพถ่ายเห็ดไปหื้อแพทย์ประกอบการวินิจฉัยเพื่อความรวดเร็วและก็ถูกต้องในการรักษาหากพี่น้องประชาชนนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนของทางสคร.1เชียงใหม่ให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของการบริโภคเห็ดในช่วงของฤดูฝนนะครับโดยยึดหลักเห็ดบ่ฮู้จักบ่แน่ใจบ่เก็บแล้วก็บ่กินนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนกันมั่นเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำมาทุกวังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงการหมอกควันไฟป่าและก็ PM 2.5 ซึ่งที่ผ่านมานะครับเรื่องของการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและก็ PM 2.5 นะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการสรุปเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าในปี2569ซึ่งจุดความฮ้อนสูงกว่า 11,023 จุดและก็มีการเดินหน้าเรื่องของการถอดบทเรียนรับมือในปีต่อไปซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการพูดโครงการเชียงใหม่โมเดลเชียงดาวโมเดลนะครับเพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เดินหน้าเรื่องของการทอดบทเรียนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในปีถัดไปทางด้านของนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 แบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการประชุมครั้งที่4ทับ2569เพื่อติดตามสถานการณ์ภาพรวมตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31พฤษภาคม2569ก็พบว่าสถิติจุดความฮ้อนสะสมใน5อำเภอได้แก่อำเภอเชียงดาว 1,532 จุดอำเภอฮอด 1,173 จุดอำเภอแม่แจ่ม 1,095 จุดอำเภออมก๋อย 1,076 จุดและอำเภอแม่แตง790จุดมีสถิติจุดความฮ้อนหรือว่าฮอตสปอตรวมทั้งหมด 11,023 จุดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ป่าโดยเพิ่มขึ้นจากปี2568ในห้วงเวลาเดียวกันกว่า 6,314 จุดและเดือนมกราคมจนถึงเมษายน2569มีพื้นที่เผาไหม้สูงสุดอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจำนวน253,045ขณะที่คุณภาพอากาศในห่วงเวลาเดียวกันระหว่างวันที่1มกราคมจนถึง31พฤษภาคม2569ที่เกินค่ามาตรฐาน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในปี2569ลดลงจากปี2568อยู่ที่7วันขณะเดียวกันนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการดำเนินโครงการเชียงดาวโมเดลเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลเชียงดาวและก็หมู่บ้านโดยรอบ34แห่งเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะสร้างแผนบูรณาการให้แล้วเสร็จในปี2570และก็การมุ่งแก้ไขปัญหาไฟป่าจากต้นเหตุควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองนะครับสำหรับเรื่องของการจับกุมดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ตามมาตรการควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31พฤษภาคม2569ก็พบว่ามีการจับกุมทั้งหมดนะครับ245คดีผู้ต้องหา262รายโดยได้มีการดำเนินการไปแล้วนะครับ221คดีผู้ต้องหา223รายนอกจากนี้นะครับทางที่ประชุมก็ได้มีการหารือเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการประชุมเพื่อที่จะถอดบทเรียนเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ระดับจังหวัดและก็การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ตัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ทำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันและก่อนในส่วนของทางอุทยานแห่งชาติศรีลานนาได้มีการประกาศผ่อนปรนการเข้าใจพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาได้มีการออกประกาศผ่อนปรนการเข้าใจพื้นที่อุทยานแห่งชาติหลังสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เริ่มที่จะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับซึ่งทางด้านของนายอานนท์กุลนินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนาก็ได้มีการ
เปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์ในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคมของทุกปีนะครับมักจะเกิดปัญหาไฟป่าส่งผลให้เกิดหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสุขภาพของพี่น้องประชาชนการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจในพื้นที่โดยและยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลในเรื่องของภาวะโลกร้อนรัฐต้องมีการใช้งบประมาณและกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ซึ่งในปัจจุบันนะครับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ก็ได้ลดลงและก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับทางอุทยานแห่งชาติศรีลานาจึงได้มีการประกาศผ่อนปรนคือพี่น้องประชาชนที่อาศัยหรือว่าประกอบกิจการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าใจพื้นที่บางส่วนได้ตามปกติแล้วนะครับทั้งนี้นะครับพื้นที่ที่ได้รับการผ่อนปรนครอบคลุมตำบลในอำเภอพร้าวอำเภอแม่แตงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยอนุญาตให้คือเข้าใจพื้นที่นันทนาการกลางแจ้งพื้นที่บริการเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาวิจัยและก็พื้นที่แปลงสำรวจการถือครองตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562ได้ตามปกติมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในเขตอุทยานแห่งชาติยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและก็เงื่อนไขของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดตัวนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของการผ่อนปรนในการเข้าใจพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานานะครับหลังจากที่สถานการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควันในพื้นที่เริ่มจะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการมั่นเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าโซนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งทาง PEA ได้มีการแจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดี PEA แจ้งเตือน PEA Line Official ของแท้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแท้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวต่ออันแอดเพื่อนไว้สบายชัวTPEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำมือถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งทางมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ก็ได้มีการเตรียมจัดเทศกาลลมหายใจครั้งที่4ชวนทุกคนมาร่วมสร้างความตระหนักรู้แล้วก็เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งทางด้านของนางสาวณลีอินทรนันท์ประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ได้มีการเตรียมจัดงานเทศกาลลมหายใจครั้งที่4ภายใต้แนวคิดเข้าใจฝุ่นควันขออภัยนะครับเข้าใจฝุ่นไฟอยู่ร่วมช่วยกันระหว่างวันที่13-14มิถุนายน2569ที่สวนสาธารณะรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง 20:00 น.เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้แล้วก็เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืนซึ่งภายในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆหลากหลายนะครับบ่ว่าจะเป็นนิทรรศการเพื่อความรู้เกี่ยวกับการจัดมลพิษทางอากาศในระดับเมืองและก็ชุมชนเวทีเสวนารักวิชาการภาคประชาชนและก็เยาวชนรวมถึงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ5ปีที่อยากเห็นเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบอนาคตของเมืองเชียงใหม่ตัวนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตลาดนวัตกรรมและกิจกรรมเวิร์กช็อปเช่นการจัดการพลังงานสะอาดจากขยะอินทรีย์การแปรรูปอาหารตามฤดูกาลการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้การจัดการขยะอาหารตลอดจนกิจกรรมด้านความมั่นคงทางอาหารและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเวทีเสวนาที่น่าสนใจนะครับก็ประกอบไปด้วยเวทีนวัตกรรมการจัดการมลพิษทางอากาศ PM 2.5เวทีสุขภาพชุมชนเวทีเข้าใจฝุ่นเชียงใหม่จากมุมมองยุทธศาสตร์สู่ลมหายใจที่ยั่งยืนและก็เวทีแลกเปลี่ยนมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่ออนาคตของเมืองเชียงใหม่ตัวนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาว

0: และอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศปักจิตประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจาฝ่ายมาเลเซียแก้ไขปัญหาการระงับส่งออกกุ้งไทย5ชนิดและเตรียมปรับลดขั้นตอนตรวจนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียมุ่งแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การค้าร่วมกัน
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยจึงได้สั่งการให้ทางกรมประมงเร่งส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วพร้อมกับมอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจปล่อยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเช่นกันโดยจะนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบซึ่งมาตรการดังกล่าวได้รับทราบว่ามีสัญญาณที่ดีในการตอบรับจากทางมาเลเซียแม้ว่ามาเลเซียจะขอเลื่อนการเจรจาในวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนและยังไม่มีกำหนดวันเจรจาใหม่พร้อมย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการหาทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าวร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศชาวนันมาลีรายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากสกัดจับรถกระบะต้องสงสัยไม่มีเอกสารสิทธิ์คาดเตรียมส่งข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
3: เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่3505หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้สกัดกั้นบุคคลต้องสงสัย1รายคือนายเวนามสมมุติขับรถยนต์กระบะ4ประตูเข้ามายังบริเวณจุดตรวจเจ้าหน้าที่ได้ขอดูเอกสารคู่มือรถพบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจึงสอบถามคนขับรถท่าทางมีพิรุธเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่แสดงว่าลูกพี่ลูกน้องได้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากอำเภอแม่สอดและว่าจ้างให้นำรถมาส่งในพื้นที่ตามที่กล่าวอ้างต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร่วมตรวจสอบรถกระบะ4ประตูยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเรนเจอร์หมายเลขทะเบียนกไก่ททหารมม8749สมุทรปราการและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในคนขับรถพบผลเป็นบวกเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยและรถยนต์ของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
2: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด
3: ปีปีย่าได้ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะคะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ที่นี่ค่ะสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านหน้าแฟนเพจด้วยนะคะสวทเชียงใหม่ PRD ร่วมพูดคุยร่วมทักทายกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะอยู่ด้วยกันที่นี่กับน้องนานอังสุมาริบุญสูงค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพวันนี้เราหนีไม่พ้นนะคะในเรื่องของโรคที่กำลังจับตาเนาะโรคที่กำลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือโรคอีโบลาในประเด็นที่มีชื่อว่ารอบรู้อีโบลานะคะเรื่องนี้จะเป็นใครไม่ได้เลยค่ะที่จะให้คำตอบนะแล้วก็ไขข้อข้องใจเนาะในเรื่องของโรคอีโบลานะคะนั่นก็คือพี่บาสพิษณุพรสายคำธรค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนะคะหรือว่าจะเรียกว่าหัวหน้าก็ใช่นะคะคือหัวหน้านำทีมในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากการติดต่อนะคะวันนี้พี่บาสมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของรอบรู้อีโบลาก่อนอื่นค่ะขออนุญาตทักทายพี่บาสกันก่อนเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับน้องแนนครับ
0: วันนี้กลับมากับโรคที่เรากำลังจับตาค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นด้วยแล้วก็เป็นโรคที่ถามว่าอันตรายไหมค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะซึ่งโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรมันคืออะไรคะพี่บาสคะแล้วก็ที่มาที่ไปจริงๆของมันเนี่ยมันมาจากไหนเพราะว่าทางประเทศเราเองเราก็จับตาทั่วโลกก็จับตาเนาะทราบมาแว่วๆว่าเป็นโรคที่อันตรายมากอีกโรคหนึ่งที่เราจะต้องจับตาค่ะ
1: ใช่ครับผมก็ตัวโรคอีโบลาเนี่ยนะครับเป็นโรคติดเชื้อไวรัสนะครับชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะครับซึ่งมีพาหะลังโรคหลักๆเนี่ยก็คือลิงแล้วก็ค้างคาวนะครับแล้วก็เหตุผลที่ว่าโรคนี้เป็นโรคที่อันตรายครับเนื่องจากว่าผู้ที่ติดเชื้อแล้วครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการรุนแรงนะครับแล้วก็จะมีการเสียชีวิตนะครับแต่ว่าก็ในอัตราส่วนที่เราได้รับรายงานมาจากข้อมูลอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ติดเชื้อจะเสียชีวิตทุกรายนะครับเนาะก็ยังมีบางรายที่ยังมีโอกาสรอดชีวิตอยู่ถ้าเข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็วนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับด้วยความรุนแรงของโรคเองครับ แล้วก็จากข้อมูลทางฝั่งของแอฟริกาเนี่ยเราก็ทางองค์การอนามัยโลกครับได้มีการประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขนะครับเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วโลกเองครับก็ได้มีการตื่นตัวนะครับ ทุกประเทศทั่วโลกมีการตื่นตัวมีการดำเนินการเฝ้าระวังดำเนินการป้องกันในประเทศของตนนะครับรวมถึง2ประเทศหลักที่มีการระบาดอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับก็จะเริ่มมีการจำกัดการเดินทางไม่ให้ผู้ที่อยู่ใน2ประเทศหลักเนี้ยเดินทางออกไปสู่พื้นที่อื่นๆหรือประเทศอื่นนะครับ
0: ก็เขาเรียกว่าเป็นการเฝ้าระวังเป็นการจับตามองอีกส่วนหนึ่งก็คือการป้องกันไปในตัวเนาะมีวิธีการมีระเบียบมีข้อต่างๆที่ให้ปฏิบัตินะคะในส่วนของเชื้อไวรัสอีโบลาเองครับครั้งแรกเลยค่ะพี่บาสขา
1: ครับผม
0: มันพบที่ไหนแล้วก็ทำไมเขาถึงใช้คำว่าอีโบลาม ันชื่อมันน่ารักนะอีโบลาแบบเหมือนตะมูตะมีมากเลยจริงๆแล้วแต่ว่ามันเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนี่แหละ
1: คร
0: ั้งแรกเลยนะครับมันไปพบที่ไหนยังไงคะเชื้อนี
1: ้ก่อนอื่นครับเมื่อกี้ผมยังค้างอีกนิดนึงครับตรงที่2ประเทศที่เรามีการระบาดอยู่ในตอนนี้ครับก็คือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับกับประเทศยูกันดาครับหรือคองโกเนี่ยเราเรียก DR คองโกก็ได้นะครับทีนี้ในประเด็นคำถามที่น้องนานสอบถามมาเมื่อคู่นี้นะครับก็น่าจะมีหลายๆท่านที่สงสัยว่าเอ๊ะอีโบลามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่คนพบครั้งแรกเมื่อไหร่นะครับซึ่งจากข้อมูลที่ได้มีการบันทึกไว้นะครับว่าโรคนี้ครับพบเมื่อปี1976ถ้านับเป็นปีพ.ศ.นี่ปีอะไรนะ
0: 96
1: 96เอ้ย76ครับ1976
0: 1976 ตอนนี้เริ่มคำนวณแล้วนะคะยังไม่ใกล้ถึงวันที่16นะคะคุณผู้ฟัง
1: ก็ประมาณปี2519นะปีพ.ศ2519
0: แสดงว่าโรคนี้มีมานานมาก
1: ใช่ครับผมเพียงแต่ว่าสายพันธุ์ที่เจอในช่วงแรกๆเนี่ยเขาเรียกจะเจอสายพันธุ์ซาอีนะครับสายพันธุ์เนี้ยพบครั้งแรกที่เมืองยัมบูกูนะครับประเทศซาอีซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศเดียของโกนี่นะครับแล้วก็พบที่บริเวณแม่น้ำที่ชื่อว่าอีโบลา
0: คือจริงๆแล้วโรคก็เหมือนพายุเอาเปรียบให้คุณฟังนี้ดีกว่าค่ะว่าเวลาที่เราได้ยินชื่อของพายุต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นล่าสุดเป็นอะไรหนูจำไม่ได้เนี่ยเป็นชื่อพายุเหมือนกันอย่างเช่นสมมุติแล้วกันว่าอย่างเช่นอีโบลาก็เกิดมาจากแหล่งที่พบ
1: ครับ
0: ที่แรก
1: ใช่ครับ
0: ก็เปรียบกับพายุอย่างที่ผ่านมา
1: ครับ
0: เขาเจอพายุก้อนแรกที่ไหนเขาก็จะใช้ชื่อสถานที่นั้นตั้งถ้าเป็นโรคเหมือนกันนะคะ
1: ก็ทีนี้พอตั้งแต่เจอครั้งแรกใช่ไหมครับในปี2519เนาะปีพ.ศ.เนี่ยหลังจากนั้นเราก็เจอเรื่อยๆครับซึ่งมีการระบาดใหญ่จริงๆเนี่ยอยู่2ครั้งนะครับเป็นข้อมูลปีค.ศ.นะครับตั้งแต่ปี2ค.ศ.2014ถึง2016แล้วก็ปี2018ถึง2020ซึ่งเนี่ยทั้ง2รอบของการระบาดเนี่ยครั้งแรกเนี่ยระบาดใหญ่ที่ทางทวีปแอฟริกาตะวันตกนะครับแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยระบาดใหญ่ที่ประเทศนี้แหละครับดีอาร์คองโกนี่แหละครับเนาะแล้วทำให้ในการระบาดครั้งนั้นเนี่ยมีการพัฒนาวัคซีนอีโบลาขึ้นมานะครับซึ่งเป็นชนิดที่ทำมาจากตัวเชื้อสายพันธุ์ซาอีนะครับ
0: จริงๆแล้วชื่อกับที่มามันก็คล้องกัน
1: ใช่ครับ
0: เนาะชื่ออีโบลาเกิดจากแม่น้ำ
1: ใช่คร
0: ับ เป็นแม่น้ำของเขาเลยค่ะชื่อแม่น้ำของประเทศเขานี่แหละแต่ว่าพบอยู่ในบริเวณนั้นเขาก็เลยเอามาตั้งชื่อในส่วนของชื่อโรคเนาะแล้วมันก็ไปบวกกับสายพันธุ์ด้วยนะคะมันก็เลยคล้องจองกันเลยว่าเอออีโบลาพบครั้งแรกไม่ได้ประเทศไทยแน่นอนค่ะต่างประเทศนะคะแล้วชื่ออีโบลาเนี่ยมาจากแม่น้ำที่เราพบแหล่งกำเนิดของโรคหรือว่าจุดแรกที่เราเจอว่ามีการแพร่ระบาดมีการติดเชื้อกันเกิดขึ้นนะคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะว่าอีโบลาติดต่อได้อย่างไรแล้วก็สามารถแพร่กระจายผ่านอากาศเหมือนโรคทางเดินหายใจอื่นๆไหมอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนต้องสงสัยถ้าเกิดว่าคำว่าเชื้อไวรัสก็จะมองภาพว่าติดทางอากาศไหมติดการสัมผัสไหมหรือว่าเหมือนโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไปอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่หรือหวัดธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้ก็ประเทศเราอาจจะคุ้นชินกับโควิด-19เนาะมาสักระยะแล้วระบาดตั้งแต่ปีไหนประมาณปีไหนนะประมาณปี2562 63ที่เข้ามาในไทยประมาณปี63
0: ใช่ประมาณนั้น
1: ก็ตรงนั้นนะครับตัวโควิด-19 เนี่ยเป็นโรคติดเชื้อเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันเหมือนน้องแนนว่าเลยแล้วก็เป็นเชื้อที่สามารถแพร่ทางเขาเรียกอะไรสารคัดหลั่งนะครับแล้วก็อาจจะมีการหายใจในระยะใกล้ชิดกันได้ครับแต่ว่าตัวอีโบลาเองครับเชื้อตัวนี้ครับไม่ได้ติดต่อทางผ่านทางอากาศนะครับไม่ได้ติดต่อผ่านทางการหายใจลดการโดยตรงนะครับเชื้อเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะครับเป็นผู้ที่จะติดเชื้อได้นะครับต้องสัมผัสนะครับกับอะไรบ้างนะครับกับสารคัดหลั่งครับสารคัดหลั่งคืออะไรอย่างเช่นเลือดนะครับน้ำมูกน้ำลายนะครับแล้วก็นอกจากสารคัดหลั่งนะก็ยังสัมผัสกับพวกอุจจาระนะครับของผู้ป่วยโดยตรงนะครับซึ่งไอสารคัดหลั่งพวกนี้หรืออุจจาระตรงนี้อาจจะมีการไปปนเปื้อนบนพื้นผิวอย่างเช่นลูกบิดประตูราวบันไดหรือพื้นเดินทางเดินทั่วๆไปนะครับหรือพื้นสุขภัณฑ์ทั่วๆไปก็ถ้าหากเราไปสัมผัสตรงเนี้ยก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะครับเนาะ
0: ก็คือการสัมผัสทั่วไปนี่แหละ
1: ใช่ๆ
0: เหมือนโรคทั่วไปเหมือนการติดเชื้อทั่วไปเลยคือการสัมผัสการจับต้องนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ทางอากาศก็มีผลมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: แต่ต้องเป็นการสัมผัสอย่างเดียว
1: ใช่ครับต้องเป็นการสัมผัสโดยตรงด้วยนะครับโดยตรงกับสารคัดหลั่งพวกนี้โดยตรงเท่านั้นนะครับถึงจะติดเชื้อเข้าสู่ ร่างกายได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยอาจจะรวมถึงวัฒนธรรมของบ้านเราอีกถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุติว่ามีคนป่วยในบ้านเราเฉยๆนะครับถ้าหากสมมุติว่ามีคนป่วยในบ้านเราเนี่ยแล้วเรามีการทําพิธีเขาเรียกอะไรนะครับอาบน้ำศพเหมือนพิธีทางบ้านเรา
0: เลยนะเหมือนรดน้ำศพ
1: อะไรพวกนี้มีการอาบน้ำแต่งตัวสวมเสื้อผ้าให้ทางผู้วัยชนอันนี้ก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะครับก็จะมีโอกาสติดได้แต่นะครับด้วยมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันนี้ครับท่านสามารถมั่นใจได้ครับว่ากลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ครับถ้าเข้ามาในไทยแล้วครับทางกระทรวงเองครับได้มีมาตรการที่เข้มข้นนะครับทั้งมาตรการทางด้านการแพทย์แล้วก็มาตรการทางด้านกฎหมายที่เตรียมพร้อมไว้สำหรับการจัดการเรื่องนี้นะครับอย่างนี้ผมขออนุญาตย้อนกลับไปในช่วงขั้นต้นที่ผมนำเรียนว่ามีการจำกัดการเดินทางซึ่งประเทศต้นทางเองครับเขาเองก็มีการตีกรอบของคนที่อยู่ในประเทศเขาละในระดับหนึ่งคือคุณไม่ใช่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายนะครับไม่ใช่จะไปที่ไหนก็ได้อย่างในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านมั่นใจได้นะครับผู้ฟังมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าโอกาสที่จะแพร่มาสู่ไทยเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นเองของทางหน่วยงานนะครับก็พบว่าประเทศของไทยเองครับเป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆครับนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะมีความเสี่ยงต่ำก็ตามครับทางกระทรวงเองก็ได้มีการเตรียมระบบการเฝ้าระวังระบบการตรวจวินิจฉัยและรักษานะครับระบบการป้องกันโรคนะครับที่มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วนะครับ
0: ก็เป็นในเรื่องของกระบวนการการจัดการนะคะเพราะว่าโรคเนี้ยคุณผู้ฟังเองที่กำลังว่ามันเป็นโรคใหม่ไหมไม่นะคะยืนยันคอนเฟิร์มแล้วว่ามันมีมานานมากแล้วถ้ารวมอายุก็
1: โอ
0: ้50อับ
1: นะ50กว่าปี
0: อันนี้สามารถเอาไปวันที่16ได้นะเราบอกไปแค่นี้แล้วกัน50กว่าปีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในส่วนของเชื้อไวรัสอีโบลาที่มีการระบาดเกิดขึ้นมานะคะแล้วมันไม่ได้ระบาดในประเทศแถบเอเชียเนาะมันระบาดในส่วนของทวีปที่ห่างไกลจากเรามากๆเลยนะคะถามว่ามาตรการที่เขาก็มีมาตรการในส่วนของการดูแลการรับรองการควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่กระจายนะคะอย่างพี่บาสบอกไปว่าโรคนี้ไม่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ
1: ใช่ครับ
0: หายใจใส่กันก็ไม่ติดเว้นแต่การสัมผัส
1: ครับ
0: เนาะอย่างเช่นไปสัมผัสกับผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้ออีโบลานะคะอันนี้อาจจะรับเชื้อเต็มๆนะคะหรือว่าเราไม่รู้แต่ว่าพอเขามีพิธีกรรมทางศาสนาเนาะแล้วไปสัมผัสอันนี้ก็ติดได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคิดว่าเอ๊ะมันจะเหมือนโรคที่เป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไม่แน่นอนปลอดภัยได้เนาะนอกเสียจากว่าเราพังเผลอไปสัมผัสกับบุคคลที่เขาติดเชื้ออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาดูในเรื่องของอาการกันว่าเอ๊ะอีโบลาจริงๆแล้วมีอาการอย่างไรถ้าเกิดว่าเราอ่ะจะศึกษาในโรคนี้จริงๆแล้วจะป้องกันหรือว่าจะต้องเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดเนาะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าหลายท่านมีการเดินทางระหว่างประเทศค่ะพี่บาสค่ะเยอะด้วยเนาะแล้วช่วงเนี้ยมันก็มีข่าวตามหน้าสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออนไลน์ทีวีเนาะทุกช่องทางเลยก็ว่าได้ในส่วนของการกลับมาอีกครั้งนึงของเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะบางคนก็อาจจะกังวลแหละว่าเอ๊ะจะไปได้ไหมจะต้องดูแลยังไงจะต้องเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันค่ะ

0: ยังอยู่ด้วยกันนะคะที่นี่ค่ะสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านหน้าแฟนเพจด้วยนะคะที่สวทเชียงใหม่ PRD ค่ะวันนี้บ่ายของวันศุกร์นะคะในช่วงของ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่ร่วมพูดคุยในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพด้วยกันนะคะก็เป็นอีก1สัปดาห์เนาะที่เราจับตามองในเรื่องของโรคอีโบลานะคะหรือว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินมาตั้งนานละเคยมีไม่แน่ใจว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งน่าจะประมาณปี5657ใช่ไหมคะที่บูมขึ้นมาครั้งหนึ่งเนาะที่กลับมาแพร่ระบาดกันครั้งหนึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่อาจจะใหม่แบบเก่าๆใหม่แบบเก่าๆขออนุญาตขยายความนิดนึงคือว่าเป็นโรคที่มันมีมานานแล้วแต่มันไม่ได้ติดต่อหรือว่ามันไม่ได้เกิดการระบาดบ่อยครั้งมันก็จะเหมือนครั้งนี้ที่กลับมาระบาดอีกครั้งนึงเนาะและมีการเตรียมความพร้อมมีการเตรียมตัวในการรับมือนะคะในเรื่องของการรับการดูแลเนาะการรักษาอันเนี้ยแต่ละประเทศเขาก็มีการดูแลมีมาตรการอยู่แล้วนะคะซึ่งทีเนี้ยค่ะหลายคนก็อยากรู้ค่ะพี่บาสข่าวว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอาการอย่างไรเนาะแล้วก็อาการตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่เราไปสัมผัสผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้ออีโบลามันจะเริ่มมีอาการอย่างไรแล้วรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยเราจะสังเกตได้อย่างไรเพราะบางทีแล้วมันเป็นโรคที่ถามว่าไกลตัวไหมก็ไกลตัวเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังไหมต้องก็เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังนะคะถามว่าเราป้องกันเรามีมาตรการในการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าบางคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วอาการล่ะมันเป็นยังไงจะต้องดูแลยังไงค่ะ
1: ครับก็ก่อนอื่นขอตอบคำถามน้องนานก่อนครับว่าคนที่จะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ไปตามที่พี่บอกเมื่อครู่นี้ก็คือต้องไปสัมผัสกับสารคัดหลั่งต่างๆเลือดน้ำมูกน้ำลายอะไรต่างๆเนี่ยของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยหากเราเองนะครับประชาชนคนไทยหรือผู้ฟังทั้งหลายที่รับฟังอยู่ตอนเนี้ยไม่ได้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งสองประเทศนั้นทั้งดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดาท่านมั่นใจได้ครับว่าท่านไม่ได้ติดเชื้ออีโบลาแน่นอนนะครับก่อนอื่นนะครับขอเคลียร์ตรงนี้ให้ชัดก่อน
0: มันมีวิตกไงใช่ครับมันมีวิตกว่าเอ๊ะฉันจะติดหรือยังมาหรือยังเข้ามาหรือยังอย่างเงี้ยเพราะเราเสพข่าวไปมากๆมันก็จะทำให้เราวิตกกังวลได้
1: จะเริ่มมีความวิตกกังวลตื่นตระหนกเอ๊ะฉันเป็นหรือยังนะอะไรเงี้ยครับเหมือนช่วงโควิดแรกๆ
0: ทำไมอาการมันคล้ายจากเอ๊ะเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อันนั้นขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับถ้าท่านไม่ได้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงเนาะเพราะอย่างที่บอกว่ามันต้องสัมผัสใกล้ชิดกับสัมผัสกับสารคัดหลั่งโดยตรงจริงๆถึงจะมีโอกาสติดเชื้อได้นะครับซึ่งภายหลังจากที่ท่านภายหลังจากที่ไม่ได้พูดถึงประเทศไทยดีกว่าพูดที่ต่างประเทศภายหลังจากชาวต่างชาติเนี่ยในประเทศทั้งสองประเทศเนี่ยเขาไปสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับไปสัมผัสสารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลายอะไรอุจจาระต่างๆเนี่ยทั้งเลือดเนี่ยหลังจากนั้นน่ะเขาจะใช้ระยะเวลาประมาณ2-21วันคนคนนี้ถ้าหากเขาติดเชื้อแล้วเขาก็จะเริ่มมีอาการขึ้นภายใน2-21วันนะครับโดยแรกๆเนี่ยเขาจะแบ่งอาการหลักๆอยู่ประมาณ 3-4 ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยเขาก็จะเป็นไข้นะครับปวดเมื่อยนะครับแล้วก็มีผื่นนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราฟังดีๆเอ๊ะที่ผมได้เคลียร์กับน้องนานไปเมื่อคู่นี้ก็คือว่าเข้าใจก่อนนะว่าต้องเสี่ยงก่อนนะครับคือท่านถึงจะแบบค่อยกังวลว่าไอ้ท่านจะติดหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านยังไม่เสี่ยงนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ไปที่ทางทั้งสองประเทศเนี่ยคนที่เขาไปสัมผัสตรงนี้เสร็จปุ๊บระยะแรกเขาจะมีไข้ปวดเมื่อยแล้วก็มีผื่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีระยะทางที่มีอาการทางระบบทางเดินอาหารก็คือจะมีการอาเจียนถ่ายเหลวปวดท้องนะครับระยะต่อไปก็คือระยะรุนแรงละนะครับก็เขาเรียกว่าระยะช็อกนะครับก็จะมีอาการความดันต่ำนะครับมีอาการโคม่าแล้วก็เลือดออกผิดปกตินะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นระยะแทรกซ้อนซึ่งจะมีโรคต่างๆแทรกซ้อนเข้ามาทั้งเลือดออกในทางเดินอาหารนะครับติดเชื้อแทรกซ้อนเยื่อหุ้มสมองเสพแล้วก็มีอาการทางระบบประสาทนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยถ้าหากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีถูกต้องตามหลักทางการแพทย์เนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับ
0: ก็คือยังไงก็ไม่รอดถ้ายังไม่มีการ รักษาอย่างถูกวิธีนะคะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ฟังเองเนี่ยหายห่วงได้ค่ะว่าเราไม่ติดแน่นอนถ้าเกิดเราไม่เดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดโรคอยู่ในช่วงนี้นะคะรวมถึงเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีมาตรการเนาะในส่วนของการดูแลการคัดกรองนะคะแต่วันนี้เรามาเน้นย้ำในส่วนของว่าเอ๊ะเรามาทำความเข้าใจโรคอีโบลาเกิดจากอะไรนะมีสัตว์เป็นผ่านน้ำโรคใช่ไหมคะและทีเนี้ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยการติดเชื้อของโรคเนี้ยมันไม่ได้ติดต่อคือทางเดินหายใจอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้หายห่วงไปได้เลยนะคะ
1: เพราะที่
0: ย้ำไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเวลาเราเสพข่าวเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดความวิตกกังวลเราก็เลยมาทำความเข้าใจมาเรียนรู้ด้วยกันมาสร้างวิธีการป้องกันนะคะถ้าเราไม่ไปสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อเราไม่ติดแน่นอนแต่ทีเนี้ยอาการก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอย่างที่พี่บาสบอกไปนะคะทีเนี้ยเราก็จะมาดูว่าเอ๊การเสียชีวิตอัตราการเสียชีวิตอะค่ะจริงๆแล้วมันมีเหตุไหมคะว่าเอ๊ทำไมมันถึงพุ่งจังแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยยังมีวิธีการรักษามีวัคซีนไหมคะในส่วนของโรคอีโบลาเอง
1: ต้องก่อนอื่นต้องขอเรียนท่านผู้ฟังก่อนครับว่าตอนนี้สายพันธุ์อีโบลาที่มีการตรวจพบเนี่ยจะมีอยู่5สายพันธุ์หลักก็คือสายพันธุ์ซูดานนะครับสายพันธุ์ซาอีสายพันธุ์บูดีบูเกียวซึ่งที่กำลังระบาดอยู่ที่ดีอาร์คองโกกับอยู่กันได้อยู่ตอนนี้นะครับสายพันธุ์แอฟริกาแล้วสายพันธุ์เลสตันนะครับซึ่งสายพันธุ์ที่มีอาการรุนแรงจริงคือสายพันธุ์ซาอีที่เราเจอในช่วงแรก
0: ๆ
1: ตัวอันนั้นนะครับจะมีอัตราป่วยตายค่อนข้างสูงแต่เพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยที่กำลังระบาดอยู่บุนีปูเกียวเนี่ยเขาไม่ได้มีอัตราตายสูงขนาดนั้นนะครับตอนปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ20กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้พบบ่อยนักนะครับทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราเจอการระบาดอยู่3ครั้งแล้วก็เป็นการระบาดอยู่ทางโซนแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งทำให้เนี่ยยังไม่มีวัคซีนที่เฉพาะแล้วก็ยังไม่มียารักษาเฉพาะในสายพันธุ์นี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมนำเรียนครับว่าถ้าคนที่ติดเชื้อกลุ่มนี้เนี่ยทางแพทย์เองครับจะรักษาแบบประคับประคองอาการ
0: ดูตามอาการ
1: ใช่ครับโดยการให้สารให้น้ำเกลือนะสารน้ำก็คือน้ำเกลือให้ยานะครับให้ยาต้านไวรัสให้อะไรตามเหมาะสมตามที่คุณหมอเขาท่านพิจารณาแล้วว่าเอ้ยเหมาะสมกับอาการของท่านนี้แต่คนไข้ในแต่ละรายนะครับซึ่งหากก็มีประเด็นที่พูดถึงกันว่าหากคนไข
0: ้
1: กลุ่มนี้เข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็วจะเหมือนโรคติดเชื้อทั่วไปเลยถ้าเข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็วให้การรักษาอย่างถูกต้องตามแนวทางของทางแพทย์เนี่ยครับก็จะมีโอกาสหายได
0: ้
1: นะครับซึ่งจากข้อมูลที่เราพบณปัจจุบันอย่างที่นำเรียนในต้นรายการไปว่าก็ไม่ได้เสียชีวิตสูงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ผู้ติดเชื้อทุกรายจะเสียชีวิตนะครับ
0: จริงๆแล้วมันก็อยู่กับกระบวนการรักษาแล้วก็ผู้ติดเชื้อเองว่าเข้ารับการรักษาไวไหมเนาะมันก็เหมือนโรคทั่วไปนี่แหละค่ะก็คือจะอธิบายให้ชัดเจนว่าเหมือนโรคทั่วไปที่เวลามันมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเราก็จะกลับมาย้อนดูว่าเขาเข้ารับการรักษาไวไหมเขาเวลาเขาติดแล้วหรือว่าเป็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะพบแพทย์ไวหรือเปล่าหรือว่าให้โรคมันกระจายก่อนหรือแพร่ระบาดก่อนอันนี้มันก็อาจจะรักษาไม่ทันแล้วก็เกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะ
1: เนาะก็อย่างที่นำเรียนแหละครับว่ากรณีที่จะติดเชื้อได้ต้อง
0: สัมผัส
1: เพราะแล้วตอนนี้ถ้าเราไม่ได้มีประวัติเดินทางมาจาก2ประเทศนั้นน่ะโอกาสที่เราจะติดเชื้อก็จะน้อยมากแต่ในกรณีที่อาจจะมีผู้ที่เดินทางไปประเทศนั้นแล้วเข้ามานะครับหากท่านมีอาการป่วยอย่างเงี้ยท่านก็ต้องรีบแจ้งแต่ความเป็นจริงนะปัจจุบันนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองโดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยได้มีการกำหนดไว้ว่าก ำหนดมาตรการทางกฎหมาย
0: มีมาตรการรองรับเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ครับว่าคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ทั้งสองประเทศนี้ที่ถูกประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายโดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยต้องเข้ารับการกักกันอันนี้กักกันเนี่ยกักกันเฉพาะในคนที่มีประวัติเสี่ยงเดินทางมาจาก2ประเทศนี้นะครับ
0: คือไม่ต้องวิตกว่าญาติชั้นแฟนชั้นหรือว่าใครที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
1: จากสองประเทศนี
0: ้อันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะคุณฟังค่ะอันแรก เดินทางเข้ามาได้ประเทศไทยตามปกติ
1: ใช่ครับ
0: เว้นเสียจากว่ามาจาก2ประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรค
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้ก็จะเข้าในส่วนของกระบวนการตามมาตรการที่เขาออกมาล่าสุดไม่นานนี้เองนะคะก็สักประมาณอาทิตย์กว่าๆเน
1: า
0: ะม
1: ี
0: อะไรบ้างคะพี่บาทคะ
1: ก็คือ
0: ของมาตรการ
1: เอาตั้งแต่จุดแรกเลยครับจ
0: ุ
1: ดแรกก็คือที่สนามบินครับสนามบินเนี่ยตั้งแต่ฝั่งที่ก่อนจะเดินทางฝั่งนู้นเลยครับที่ทั้ง2ประเทศหรือสายการบินที่จะเดินทางเข้าไทยที่มีเดินทางมาจากทางแอฟริกาเขาจะมีการตรวจเช็คก่อนครับมีการคัดกรองก่อนที่จะขึ้นเครื่องเลยว่ามีคนกลุ่มเนี้ยที่มีประวัติเดินทางไปดีอาร์คองโกกับยูกันดาหรือเปล่า
0: สองประเทศนี
1: ้ใช่ครับเมื่อเข้ามาเสร็จปุ๊บมีการคัดกรองตรวจสอบประวัติอะไรเสร็จปุ๊บทางสายการบินเองครับก็จะแจ้งให้กับทางผู้เดินทางที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้ครับทำการถ้าเป็นคนไทยนะคร
0: ับ
1: เขาจะเรียกว่าลงทะเบียนกอกไทย Health Pass นะครับแต่ถ้าเป็นต่างชาตินะครับที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติเนี่ยก
0: ็
1: จะกอก Thailand Digital Arrival Card นะครับหรือเรียกย่อๆ TDACนะครับเนาะ TDAC นะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลนั้นนะครับสายการบินก็จะรวบรวมข้อมูลตรงนี้ครับแล้วก็ส่งมาให้ทางฝั่งของประเทศไทยนะคร
0: ับ
1: ที่ด่านตรวจที่ท่าอากาศยานนะครับฝั่งของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเองครับทางกระทรวงได้กำหนดให้สายการบินที่เดินทางมาจาก2ประเทศน
0: ี
1: ้ต้องลงที่สุวรรณภูมิที่เดียวเท่านั้น
0: ก็คือจะมา
1: จะไปลงที่เชียงใหม่ไม่ได้
0: ดอนเมืองไม่ได้เชียงใหม่ไม่
1: ได้ไม่ได้ภูเก็ตไม่ได้
0: บินตรงไม่ได้
1: บินตรงไม่ได้ต้องไปลงที่สุวรรณภูมิเท่านั้นนะครับเมื่อไปถึงที่สุวรรณภูมิครับทั้งทีมของด่านควบคุมโรคติดต่อนะครับร่วมกับเครือข่ายนะครับท
0: ั้
1: งตม.ทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งส่วนของท่าอากาศยานเองก็จะมีการร่วมมือกันนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของด่านควบคุมโรคเองเนี่ยก็จะดำเนินการคัดกรองนะคร
0: ับ
1: ในเบื้องต้นนะครับถ้าหากพบคนที่มีอาการนะครับก็จะส่งเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลทันทีส่วนคนที่ไม่มีอาการนะครับก็จะส่งเข้าไปกักกันนะครับเนาะก็กักกัน21วันนับจากวันที่ออกจากประเทศทั้ง2ประเทศนั้นนะครับ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วเป็นมาตรการที่เราตั้งรับแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจาก2ประเทศอยู่แล้วนะคะอย่างพี่บาสบอกว่าสายการบินเนี่ยเขาจะบังคับเลยให้ลงที่สุวรรณภูมิเท่านั้นเนื่องจากว่ามีทั้งมาตรการและมีกระบวนการการคัดกรองด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามาจาก2ประเทศที่พี่บาสบอกไปแล้วเราดูแล้วประวัติแล้วมันอาจจะเกิดความเสี่ยงอันเนี้ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการกักกัน21วัน
1: ครับ
0: เนาะในส่วนของถ้าเกิดว่ามันติดเชื้อจริงๆหรือว่าเจอจริงๆอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็เข้าสู่การรักษา
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะ
1: เ
0: ราคอนเฟิร์มและยืนยันว่าเรายังไม่มีผู้ติดเชื้ออีโบลาในประเทศไทยนะคะแต่ว่าที่เรามาพูดที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือการทำความรู้จักทำความเข้าใจแล้วศึกษาในเรื่องของมาตรการว่าเอ๊ะการตั้งรับของเราประเทศไทยมีการตั้งรับแล้วม
1: ี
0: มาตรการแล้วนะคะแล้วก็บังคับใช้กันแล้วด้วยเนาะเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากให้โรคพวกนี้ค่ะระบาดขึ้นถ้าระบาดมันก็จะอาจทำให้เราเสียชีวิตได้หรือเกิดการวิตกกังวลได
1: ้
0: นะคะทีนี้โอกาสติดเชื้ออีโบลาเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยมีโอกาสมากน้อยเพียงใดคะพี่บาทคะในการติดเชื้อคือบางทีแล้วเขาก็คงวิตกกังวลแหละว่าถ้าเดินทางไปที่นู่นแล้วเราไม่รู้ว่าในภูมิภาคของเขาเองประเทศของเขาเองเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อสำหรับเราไหมหรือว่าเราไม่รู้ว่าเราไปสัมผัสหรือเปล่าอันเนี้ย
1: ก็ถ้าในระยะนี้นะครับในระยะที่ยังมีการระบาดอยู่ณปัจจุบันนี้ทั้งสองประเทศครับก็ไม่แนะนำนะครับหากท่านไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไป2ประเทศนั้นหรือท่านมีความจำเป็นแต่หากท่านมีธุระที่ต้องไปทำที่2ประเทศนั้น
0: เช่นเราจำเป็นจะไปจริงๆเนี่ยเราจะมีแนวทางการป้องกันตัวเอง
1: ก็ต้องเลือกครับ ประเด็นแรกเลยต้องเลือกก่อนประเด
0: ็
1: นแรก
0: เรา
1: อยากให้ตัดสินใจงดเดินทางไปก่อนถ้าธุระนั้นไม่ได้สำคัญมากพอนะครับเพราะว่าในพื้นที่นั้นน่ะเราไม่ทางฝั่งของสาธารณสุขเราเองเราไม่ทราบว่ากระบวนการหร
0: ือ
1: ว
0: ิ
1: ธีการการดูแลเป็นยังไงแล้วบางทีท่านเข้าไปแล้วครับท่านจะได้สามารถทำธุระหรือสิ่งที่ท่านต้องทำได้หรือเปล่าบางทีท่านไปแล้วท่านอาจจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เขาจัดให้โดยเฉพาะก็ได้น ะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นแรกคืออยากให้เลื่อนการเดินทางไปก่อนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าจำเป็นจริงๆต้องไปนะครับจำเป็นแบบเสียงสูงๆนะครับก
0: ็
1: ต้องเลือกใช้ชีวิตให้เหมือนจำช่วงโควิดได้ใช่ไหมที่ว่า social distancing จะลักษณะแบบนั้นเลย
0: มาตรการป
1: ้
0: องก
1: ัน
0: ต
1: ั
0: วเอง
1: มาตรการป้องกันตัวเองเป็นหลักครับหนึ่งก็คือห้ามไปในพื้นที่ที่มีการเสียชีวิตด้วยโรคนี้นะครับสองคือห้ามไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่มีอาการนะครับอย่างเช่นไข้สูงเนี่ยก็ไม่สมควรไปสัมผัสนะครับไปร่วมงานใดๆก็ตามที่ดูแล้วไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างน้อยเราสามารถดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้ก็คือการล้างมือด้วยน้ำแล้วก็ด้วยสบู่แล้วก็ล้างน้ำนะครับบ่อยๆอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนหยิบจับหลังหยิบจับ
0: ลดการสัมผัสด้วย
1: ลดการสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นมาตรการพื้นฐานในการดูแลตัวเองนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงในฝั่งของทั้งสองประเทศเนี่ยเขาจะมีประเพณีคล้ายๆบ้านเราเหมือนกันก็คือการแบบไปสัมผัสร่างกายของผู้เสียชีวิตนะครับเหมือนเป็นธรรมเนียมประเพณีของเขา
0: ก็คือวัฒนธรรมของเขา
1: ว
0: ั
1: ฒนธรรมประมาณนี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายซึ่งถ้าเราไปแล้วจำเป็นต้องไปจริงๆเนี่ยการที่เราไปร่วมแล้วเราจะต้องไปสัมผัสแบบเขานี่เขาไม่ควรทำเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าช่องทางการติดต่อหลักก็คือการสัมผัสกับสารคัดหลั่งตรงนี้โดยตรงก็เลี่ยงได้เลี่ยงครับก็อยากให้เลี่ยงก่อน
0: จริงๆแล้วใช้มาตรการเดิมเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ปิดร้านเล็กหยุด
1: ใช่เพราะท้ายที่สุดเมื่อท่านเดินทางไปที่นั่นเสร็จแล้วท่านปลอดภัยท่านกลับมาประเทศไทย
0: ก็ต้องเข้าสู่มาตรการอยู่ดี
1: มาตรการถูกกักตัว21วันอยู่ดีครับถึงแม้ท่านจะไม่มีอาการใดๆเลยก็ตาม
0: เนาะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เดินทางระหว่างประเทศนะคะรวมถึง2ประเทศเนี่ยเหมือนกันก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เดินทางนะเดินทางได้แต่ว่าจะต้องมีมาตรการที่คุมเข้มเนาะทั้งประเทศเขาประเทศเราก็จะมีมาตรการที่เฝ้าระวังและก็ป้องกันไปในตัวด้วยนะคะทีนี้ถามว่าเราจะป้องกันยังไงอย่างพี่บาสบอกไปเลยว่าเว้นระยะห่างหมั่นล้างมือสวมแมสนะคะอันนี้สิ่งสำคัญเลยเนาะสิ่งสำคัญเลยนะคะในการป้องกันโรคเพราะว่าอีโบลาย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะพี่บาสขาในช่วงท้ายๆของรายการแบบนี้กับอาการกับโรคที่เกิดขึ้นนะคะว่าเราจะป้องกันอย่างไรแล้วเรามีวิธีการรับมืออย่างไรจริงๆแล้วเป็นโรคที่ห่างไกลตัวเราก็ว่าได้แต่มันจะเกิดความวิตกเพราะว่าอาจจะมีข่าวออกมามีสื่อออกมาแล้วบางทีเรากังวลอีกส่วนหนึ่งก็คือลูกหลานอยู่ต่างประเทศอยู่ในโซนนั้นเราอยู่ที่บ้านเราก็ห่วงเขาแล้วเวลาคอการวิดีโอคุยหาการคุยกันอย่างเงี้ยเราอาจจะแนะนำเขาได้ว่าเราจะป้องกันยังไงหรือว่าคนทางนู้นดูแลตัวเองยังไงนะคะอันนี้อยากให้พี่บาสฝากถึงคุณฟังทางบ้านสักนิดนึงค่ะ
1: ก็อย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่า เหมือนนึกถึงโควิดอย่างที่นำเรียนก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเป็นหลักเลยครับก็คือล้างมือบ่อยๆนะครับหลีกเลี่ยงการเข้าไปในกลุ่มคนเยอะๆในกรณีที่อยู่ที่นู่นนะ
0: เวลาลูกหลานอยู่ที่นู่นหรือญาติอยู่ที่นู่นแฟนอยู่ที่นู่นเราด้วยความเราเป็นห่วงเราอยู่ประเทศไทยเนาะเราก็จะอาจจะแนะนำได้ว่าเรามีวิธีการป้องกันแนะนำได้นะอะไรอย่างนี้นะคะ
1: แล้วก็อีกประเด็นที่อยากเพิ่มเติมก็คือการไม่ทานสัตว์ป่
0: า
1: เพราะกลุ่มเนี้ยอย่างพวกลิงเอ่ยทั้งคาวเอ่ยพวกเนี้ย
0: เขาก็จะนำโรคอยู่แล้ว
1: เขาก็จะมีการแพร่ผ่านทางสื่อกลางอย่างเช่นผลไม้เอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยครับก็จะมีโอกาสติดเชื้อถึงเราได้นะครับแต่ก็หากติดหากอยู่โซนนั้นจริงๆครับอย่างที่ผมนำเรียนว่าต้องแยกตัวเองให้ดีครับแล้วก็ป้องกันนะครับทั้งก่อนกินหลังกินก่อนหยิบจับอะไรก็ตามให้มีการล้างมือบ่อยๆอันนี้จะช่วยเราได้นะครับแล้วก็ถ้าหากมีอาการให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเขาในพื้นที่ทันทีนะครับเขาก็จะมีแนวทางในการดูแลรักษานะครับ
0: ค่ะเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าในประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้ออีโบลาเป็นโรคที่ยังห่างไกลกับเราแต่ถามว่าเราศึกษาเราเรียนรู้ดูแลป้องกันตัวเองได้ค่ะหรือว่าใครที่มีญาติอยู่ทางนู้นหรือกำลังคิดว่าเอ๊ะฉันจะเดินทางไปประเทศนี้เพราะมีธุระด่วนอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะมีวิธีการป้องกันเนาะคำแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ปฏิบัติตนกันอย่างพี่บาสบอกอะค่ะว่าใครที่มีญาติมีแฟนหรือคนใกล้ชิดที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคแล้วด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้เนาะติดต่อกันง่ายนะคะก็แนะนำให้ห่างในพื้นที
1: ่ใช่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากเน้นก็คือว่า อยากให้ท่านผู้ฟังครับติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์หลักหรือเฟซบุ๊กหลักของทางกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมควบคุมโรคนะครับที่มีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะอ้างอิงข่าวสารใดๆหรือได้ยินข่าวแปลกๆมานะครับให้ไปเช็คในเว็บไซต์หรือ Facebook ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักก่อนนะครับตรงนี้ท่านจะได้ข้อคำแนะนำนะครับแล้วก็ข่าวสารที่เป็นจริงมากกว่าข่าวลือข่าวอ้างต่างๆที่เผยแพร่ตามโซเชียลต่างๆด้วย
0: อันนี้มันก็มีอีก1ประเด็นนะคะที่พี่บานแนะนำไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีข่าวเฟคนิวส์เยอะบิดเบือนเยอะข่าวปลอมเยอะมากแล้วถามว่าเวลาที่เราเสพข่าวเหล่านี้ค่ะเราลืมคิดไปว่าแหล่งข่าวแหล่งข้อมูลมาจากไหนเนาะทีนี้ทางเราก็อยากจะแนะนำว่า อยากให้มั่นใจหรือข้อมูลในเรื่องด้านสาธารณสุขเองว่าเอ๊ะมันปลอดภัยจริงไหมข่าวจริงไหมอันนี้สามารถติดตามหน้าเว็บไซต์ของเราได
1: ้แล้วก็อีกช่องทางนึงครับท่านสามารถโทรไปสอบถามที่1422ครับ
0: นะคะ
1: เป็นสายด่วนของกรมควบคุมโรคครับ
0: อันเนี้ยก็จะมีในส่วนของการบริการรับสายตอบคำถามนะคะซึ่งถามว่าในพื้นที่เชียงใหม่เองถ้าเกิดว่าไม่โทรไป1422ก็สอบถามมายังพวกเราได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ซึ่งเราอยู่ภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีแหล่งข้อมูลแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนนะคะเพื่อป้องกันอะไรเพื่อป้องกันข่าวบิดเบือนการปฏิบัติตนที่ผิดนะคะข่าวปลอมเฟคนิวส์พวกนี้แหละค่ะเพราะบางทีแล้วมันไม่มีแหล่งอ้างอิงแต่ปล่อยข่าวมาว่าพบผู้ติดเชื้อแล้วนะถึงตายนะแล้วก็เกิดความวิตกกังวล
1: ใช่
0: ครับค่ะทิ้งท้ายอีกนิดนึงอยากให้คุณผู้ฟังทางบ้านดูแลสุขภาพยังไงคะกับช่วงที่ฤดูกาลหน้าฝนแบบนี้อาจจะเกิดหลายๆโรคพร้อมกันค่ะ
1: ครับก็ช่วงนี้ก็ถ้ายังไงก็ยังเป็นมาตรการที่เราใช้กันเขาชอบใช้คำว่าอะไรนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือครับจริงๆก็กินอาหารที่สุกสะอาดใหม่ๆนะครับแล้วก็เวลารับประทานอาหารร่วมกันก็ใช้ช้อนกลางไม่ใช่ช้อนที่ตรงกลางแล้วตักใส่ปากนะครับ ช
0: ้
1: อนที่เอาไว้ตักอาหารร่วมกันตรงกลางแล้วก็ใช้ช้อนของตัวเองตักเข้าปากนะครับแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆครับยังไงก็สามารถป้องกันโรคตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากท่านมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจตัวท่านเองนะครับควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าไปพูดคุยหรือเข้าไปในแหล่งชุมชนนะครับเพื่อป้องกันการแพร่โรคจากท่านไปสู่คนอื
0: ่นไหนๆก็มาแล้วค่ะอีกนิดนึงให้ทิ้งท้ายในช่วงนี้การระบาดของอาหารไม่ว่าจะเป็นเห็ดพิษแมลงที่เป็นข่าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนฝากอีกนิดนึงแล้วกันในช่วงของ3นาทีสุดท้ายค่ะ
1: โอเคครับก็ในช่วงนี้เราจะเจอข่าวว่ารับประทานเห็ดพิษกันบ่อยๆเนา
0: ะ
1: ท
0: ี
1: นี้ครับถ้าหากท่านที่จะตัดสินใจรับประทานเห็ดเนี่ยซึ่งหน้านี้จะออกเยอะมากเนี่ยให้ท่านคิดเสมอว่าแหล่งที่มาของเห็ดปลอดภัยหรือเปล่าหากท่านไม่มั่นใจท่านไม่ต้องทานครับท่านไปเลือกหาซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได
0: ้
1: นะครับว่าอันเนี้ยเป็นเห็ดที่หรือไม่ก็กินเห็ดทั่วๆไป
0: อย่างเช่นเห็ดฟาง
1: เห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองอะไรก็ว่าไป
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: แต่ถ้าเห็ดที่หน้าตาแปลกๆสีสันสวยงามท่านไม่ต้องรับประทานครับมีโอกาสเสี่ยงสูงที่ท่านจะเกิดพิษจากการรับประทานตรงนี้
0: เพราะว่าในช่วงนี้ภาคเหนือตอนบนของเรานะคะเขตสุขภาพที่1เนี่ยเราจะเจอในส่วนของข่าวการเสียชีวิตในเรื่องของการรับประทานเห็ดพิษในเรื่องของการทานแมลงที่มีพิษแล้วส่งผลให้เกิดเสียชีวิตได้เพราะอาหารเป็นพิษนั่นเองนะคะเราก็เลยนำมาฝากกันช่วงสุดท้ายของรายการแบบนี้ละค่ะดูเวลาแล้วหมดลงอีกแล้วนะคะจะเจอกันได้ใหม่ในศุกร์หน้าค่ะในช่วงเวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานะคะวันนี้ขออนุญาตนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนเลยละกันนะคะเราทั้งสองขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนำคณะประนอมฝ่ายไทยหารือกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสย้ำไม่คุยฟื้นสัมพันธ์และไม่มีการเปิดด่าน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนาย

0: กล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศรีชาติเป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอร์สก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอร์สและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบส่วนเหตุผลที่ไทยไม่ยกเลิก MOU 43เพราะมีความคืบหน้าถึง160แล้วก็ต้องดำเนินการเรื่องการปักปันเขตแดนต่อไปถือเป็นการดำเนินการตามหลักสากลและยังไม่พูดคุยถึงความร่วมมือด้านอื่นๆทั้งเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์รวมถึงการเปิดด่านกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟและทางการมาเลเซียสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนพาเด็กไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย
2: ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบตเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูและปีนังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศองค์การภาคประชาสังคมและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเข้าร่วมกว่า50คนในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรด้านการคุ้มครองเด็กในมาเลเซียกว่า8องค์กรนำโดยองค์การยูนิเซฟประเทศมาเลเซียรวมถึงการหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือเด็กและครอบครัวไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีเลขาธิการสอบต.กล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือต้องการให้เด็กกลับบ้านและปลอดภัยที่สุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: การใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสของจังหวัดพัทลุงมียอดการใช้จ่ายแล้วกว่า51ล้านบาทสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
3: นายสิทธิเดชเวชมหาคลังจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะรับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายสะสมของจังหวัดพัทลุงณวันที่3มิถุนายน2569อยู่ที่ 51.29 ล้านบาทสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทธุรกิจพบว่าร้านธงฟ้ามียอดใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 30.48 ล้านบาทรองลงมาเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 10.85 ล้านบาทส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปัจจุบันมีร้านค้าเดิมจำนวน 7,761 ร้านและมีร้านค้าใหม่สมัครเข้าร่วมเพิ่มเติมอีก 2,964 ร้านรวมกว่าเกือบหมื่นร้านค้าร
1: ู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะเราพบกันนะคะวันศุกร์ค่ะวันแห่งความสุขนะคะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์ค่ะศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะนายตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้มีฝนตกลงมาค่ะ

ซึ่งวันนี้นะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะก็ได้มีการพยากรณ์อากาศนะคะประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในเรื่องของลักษณะอากาศทั่วไปนะคะบอกว่าภาคเหนือของเรามีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนนะคะดังนั้นก็ได้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแต่ว่าในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5วันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่และจังหวัดน่านนะคะก็สายฝนที่โปรยปรายลงมาในตอนนี้แล้วถ้าหากว่าคุณผู้ฟังกำลังขับรถอยู่นะคะก็ต้องเน้นย้ำในเรื่องของการใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกเนี่ยนะคะซึ่ง อาจจะตกไม่มากนะแต่ว่าพอฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะคะไปเจอกับฝุ่นที่อยู่บนถนนก็อาจจะทำให้เป็นคลนเน็ตๆเนาะทำให้ถนนลื่นได้ดังนั้นนะคะก็อยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะวันนี้วันศุกร์วันแห่งความสุขอยากให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้5มิถุนายน2569นะคะวันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นวันศุกร์แล้วนะคะยังเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะแล้วก็มีต้นไม้นะคะมาแจกให้กับคุณผู้ฟังที่ไหนอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์แขกรับเชิญกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งวันนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรัฐพลนราดีศรนะคะได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีณอ่างเก็บน้ำโป่งเป้าหมู่ที่2ตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีนายอัมพรศักดิ์เศษประมงจังหวัดเชียงใหม่นะคะพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แตงและอบต.สันป่ายางเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ำธรรมชาติด้วยนะคะในโอกาสนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้ร่วมพิธีร่วมกันปล่อยพันปลาตะเพียนขาวจำนวน 200,000 ตัวลงสู่อ่างเก็บน้ำโป่งเป้านะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่อันจะช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็สร้างความสมดุลของระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนในระยะยาวด้วยนะคะทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวนะคะนับเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะในการปล่อยพันปลาจำนวน 200,000 ตัวนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรายังคงมีหลากหลายเรื่องราวในวันนี้นะคะ
ณผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยต้องเชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ไปออกกำลังกายกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยช่วงเวลา 18:00 นถึง 19:00 นที่สวนอบจ.เชียงใหม่นะคะท่านพี่ชายเลิศพงอดิศรนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมสร้างตำนานคนเต้นเยอะที่สุดในเชียงใหม่ก็คือเต้นแอโรบิกนะคะแล้วก็เป็นวาไรตี้แดนซ์ด้วยวันนี้วันศุกร์นะคะคุณผู้ฟังที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะวันนี้เราไปร่วมกันนะคะเต้นแอโรบิกวาไรตี้แดนซ์นะคะชวนออกมาเต้นแอโรบิกมาร่วมสร้างตำนานความมันนะคะแล้วก็คนเต้นเยอะที่สุดในเชียงใหม่นะคะแต่งกายสีสัน colorful เน้นความสดใสมาสนุกไปด้วยกันแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะที่สวนอบจ.เชียงใหม่ก็เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของระบบแสงสีเสียงเต็มระบบนะคะมาออกกำลังกายกันนะคะพร้อมกับมาช่วยกันสร้างตำนานนะคะว่ามีคนมาเต้นเยอะที่สุดในเชียงใหม่นะคะวันนี้นะคะ 18:00 นะคะถึง 19:00 นที่สวนอบจ.เชียงใหม่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงวันนี้เราก็จะมีการสัมภาษณ์นะคะทางผู้แทนของกรมป่าไม้ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงท้ายก็จะมีในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรด้วยแต่ว่าตอนนี้ค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกนะคะก็ต้องฟังเพลงนี้เลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะสำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกนะคะก็ฟังเพลงให้เข้ากับบรรยากาศนะคะ Rhythm of the Rain นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณฟังค่ะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะทางศูนย์เพราะชำกล้าไม้เชียงใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ทางคุณเกสรใจมาที่นะคะก็ได้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณเกสรใจมาที่เจ้าหน้าที่แจกจ่ายจากศูนย์เพราะชำกล้าไม้เชียงใหม่กรมป่าไม้นะคะ
1: ค
0: ่ะคุณเกสรคะก็วันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะก็ทราบว่าทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะมีการแจกต้นไม้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยอยากให้คุณเกสรเล่าในเรื่องกิจกรรมในวันนี้ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยค่ะ
1: ได้ค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะค่ะฉันเกสรใจมาทินะคะเป็นเจ้าหน้าที่ใจสายกล้าไม้ประจำศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่สังกัดกรมป่าไม้นะคะค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ห้ามิถุนายนะคะซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะก็ศูนย์เราเองก็ตระหนักถึงความสำคัญของวันนี้นะคะแล้วก็ได้ร่วมกับเซ็นทรัลโรบินสันนะคะได้นำกล้าไม้ออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนนะคะที่มาจับจ่ายซื้อของที่ห้างซึ่งกล้าไม้ที่เรานำมาวันนี้เนี่ยก็มีกล้าไม้หลากหลายนะคะมี9ชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้าไม้กินได้นะคะอย่างเช่นไม้ขนุนมะขามป้อมกาแฟส้มปล่อยนะคะแล้วก็ไม้ดอกให้ความสวยงามทั่วไปนะคะอย่างเช่นทองอุไรทองนพเก้าปีนะคะลำดวนค่ะก็สำหรับคนที่มีพื้นที่ในเมืองนะคะบางคนก็อาจจะไม่มีพื้นที่ปลูกมากก็สามารถมาขอรับกล้าไม้ดอกที่เป็นลักษณะเป็นไม้พุ่มไปปลูกได้นะคะต้นไม้หนึ่งต้นก็ให้คุณค่ากับเรามากมายค่ะ
0: คุณเกสรคะก็หมายความว่าในกิจกรรมที่ทางกรมป่าไม้นะคะได้ร่วมกับทางห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเนี่ยก็จะเอากล้าไม้นะคะมาแจกให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยในวันนี้ก็แจกแล้วนะคะเราก็จะแจกไปในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยใช่ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะกิจกรรมของเราจัด3วันนะคะก็คือวันที่5ถึงวันที่7มิถุนายนค่ะก็เริ่มตั้งแต่11โมงนะคะจนถึงห้างปิดเลยค่ะ
0: โอ้โหนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่มีฝนตกด้วยนะคะการที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รับกล้าไม้นะคะไปปลูกเนี่ยโอ้โหก็มีฝนตกลงมาอย่างนี้ด้วยก็เชื่อว่าจะทำให้กล้าไม้นะคะเจริญเติบโตด้วยอยากให้คุณเกสรนะคะได้บอกวิธีให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนด้วยค่ะว่ากล้าไม้ที่นำมาแจกนะคะซึ่งจัดอยู่ที่บริเวณชั้น1ใช่ไหมคะของทางเข้าห้างโรบินสันเชียงใหม่เนี่ยนะคะก็มีเทคนิคในการปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตนะคะอยากให้พูดคุยเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับเทคนิคในการปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่การขุดหลุมเลยนะคะขุดหลุมกล้าไม้ให้ได้อย่างน้อยเนี่ยก็ประมาณสักฟุตนึงหรือว่า30เซนนะคะมีการรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยมากนะคะแล้วก็ก่อนปลูกอย่าลืมนะคะแกะถุงดำออกด้วยถุงพลาสติกสีดำอะค่ะออกด้วยนะคะการปลูกปลูกเสร็จนะคะก็กลบหินให้แน่นแล้วก็มีไม้นะคะถ้ามีไม้นะคะไม้หลักอะค่ะไม้ที่เราเรียกว่าไม้ค้ำเนาะก็ปักแล้วก็หาเชือกรัดนะคะเพื่อกันกล้าไม้เราล้มอะค่ะแค่นี้นะคะก็เป็นการปลูกที่ถูกวิธีแล้วค่
0: ะ
1: และที่สำคัญอย่าลืมรดน้ำด้วยนะคะ
0: ต้องรดน้ำเช้าเย็นนะคะ
1: ค่ะแต่ถ้าช่วงนี้เป็นช่วงต้นฝนนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูกาลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกต้นไม้มันอาจจะได้ลดเรื่องการดูแลลงได้นะคะถ้าช่วงไหนฝนตกเยอะก็ไม่ต้องรดก็ได้ค่ะ
0: ค่ะก็ดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่อยากจะได้กล้าไม้นะคะซึ่งทางคุณเกสรนะคะบอกว่าเนี่ยนำมาแจก9ต้นเหรอคะเป็นมีทั้งเป็นไม้ผลมีไม้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้ดอกไม้ประดับด้วยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ใช่ค่ะมีทั้งไม้ผลกินได้ที่แจ้งไปที่นำเรียนไปตั้งแต่แรกนะคะว่ามีขนุนมะขามป้อมแล้วก็กาแฟนะคะพวกไม้ดอกไม้ประดับก็จะมีพวกปีทองลายลำดวนทองนกกระเก้าแล้วก็จำปาค่ะซึ่งบางตัวก็เป็นไม้ดอกหอมนะคะอย่างเช่นจำปาแล้วก็ปีลำดวนนะคะ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยนะคะก็ในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะคะการปลูกต้นไม้เนี่ยโอ้โหก็ยิ่งทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตนะคะเพราะว่ามีฝนตกด้วยอากาศดีในช่วงนี้นะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่อยากจะได้ต้นไม้นะคะแจกหลายคนบอกว่าชอบหมดเลยขอไปรับทีเดียวทั้ง9ต้นได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้เลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวขอแนะนำสถานที่ของศูนย์นิดนึงได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเชิญเลยค่ะเพราะว่าหลังจากงานนี้แล้วนะคะเพราะว่าแจกอยู่ที่ทางเข้าห้างโรบินสันชั้นหนึ่งเนี่ยนะคะจนถึงวันอาทิตย์นี้แต่ว่าหลังจากนี้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนบอกว่าเนี่ยอยากจะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่ทำงานหรือว่าอยากจะไปอยากได้เพิ่มอีกอันนี้จะทำยังไงค่ะ
1: ค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ศูนย์นะคะศูนย์ของเราตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ออนอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลแม่ออนเลยค่ะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะ053-880-793ท่านใดไปไม่ถูกสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะสำหรับเอกสารที่ต้องใช้ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็คือบัตรประชาชนนะคะแล้วก็สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินค่ะถ้าเป็นหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐเอกชนบริษัทนะคะสามารถทำหนังสือเข้าไปขอรับขอความรู้เคราะห์ก้าวไม้ได้เลยค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะก็มาช่วยกันให้โลกนะคะเป็นโลกสวยด้วยแล้วก็ลดโลกร้อนด้วยด้วยกันมาปลูกต้นไม้กันนะคะแล้วก็อย่างที่คุณเกศรบอกว่ามีทั้งไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับหลายท่านบอกว่าเนี่ยชอบมากเลยอย่างเช่นวันนี้เนี่ยมีต้นดอกจำปาดอกปีบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมีดอกจำปาดอกปีบลำดวนค่ะ
0: โอ้โหแล้วก็เป็นต้นที่แบบดอกไม้หอมๆทั้งนั้นเลยหลายท่านก็บอกว่าอยากให้บ้านมีต้นไม้หอมๆนะคะก็ในช่วงวันนี้นะคะจนถึงวันอาทิตย์นี้ก็ไปรับได้ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะค
1: ่
0: ะแต่ถ้าหลังจากนี้อย่างที่คุณเกศรบอกว่าสามารถไปที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่นะค
1: ะ
0: ที่อำเภอ
1: แม่ออนค
0: ่
1: ะ
0: แม่ออนนะคะได้เลยนะคะขอบคุณคุณเกศรใจมาชิมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะยินดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะสว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคุณได้ฟังข่าววันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะเราก็มาช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมให้โลกของเรานะคะน่าอยู่นะคะด้วยการปลูกต้นไม้หลายๆต้นเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ของกรมป่าไม้เนี่ยเขาก็ยินดีที่จะสนับสนุนต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะก็อย่างที่คุณเกศรใจมาธิได้ให้ข้อมูลไปนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรายังคงมีบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะมีในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรด้วยนะคะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะกับเพลงที่ชื่อว่าโอยโอยนะคะก็เป็น อีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีกันในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรด้วยแต่ว่าตอนนี้นะคะมีข้อมูลมานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็มีนโยบายในเรื่องของการปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในรูปแบบของนอมินีนะคะก็คือที่เรียกว่าตัวแทนอำพรางนะคะซึ่งนโยบายของรัฐบาลแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยก็จะต้องเร่งปราบปรามนะคะแบบถอนรากถอนโคนซึ่งวันนี้ท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ได้เป็นประธานในการแถลงผลการปฏิบัติการค่ะที่ชื่อว่าพิทักษ์เมืองปทลายนอมินีนะคะก็มีการเข้าไปตรวจค้นเป้าหมายนะคะในพื้นที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยจำนวน5จุดด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถจับกุมนะคะนายทุนชาวอิสราเอลนะคะตามหมายจับเนี่ย1รายค่ะแล้วก็จับกุมคนไทยที่เป็นนอมินี2รายแล้วก็มีการจับกุมชาวต่างชาตินะคะที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก2รายนะคะซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็ได้ไปแถลงข่าวนะคะในการเปิดปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปายทลายนอมินีนะคะในวันนี้เนี่ยก็มีการแถลงข่าวนะคะจากปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยก็มีท่านพลตำรวจตรีวรพงษ์คำลือรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะพร้อมด้วยท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะตำรวจท่องเที่ยวนะคะก็ได้ร่วมแถลงผลการปฏิบัติการที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะพบเบาะแสการกระทำความผิดนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของชาวต่างชาตินะคะเข้ามาทำสิ่งผิดกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในรูปของนอมินีเป็นในเรื่องของการทำผิดกฎหมายนะคะในเรื่องของการเป็นแก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์โอ้โหนะคะหากท่านมีข้อมูลเบาะแสนะคะทางตำรวจภูธรภาคแล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะต้องขอความร่วมมือคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะช่วยแจ้งเบาะแสให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบไม่ว่าจะผ่านช่องทางสายด่วน191นะคะหรือว่าจะแจ้งเบาะแสผ่านช่องทาง LINE Official ของตำรวจภูธรภาค5 ID @police5 นะคะก็เราจะได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบหากว่าไปเจอว่ามีการกระทำความผิดนะคะก็จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งตอนนี้อย่างที่ได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเร่งปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาตินะคะแล้วก็ชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะไปรับฟังนะคะการรายงานสภาพการจราจรด้วยนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสพทเชียงใหม่ PRD นะคะก็มีท่านแรกเลยคุณพระเครื่องทั่วไทยนะคะคุณสิริพรนะคะแล้วก็คุณสิริพรก็บอกว่าสวัสดีวันศุกร์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะคุณฤทธิ์นะคะคุณฤทธิ์สมนามก็ทักทายเราเข้ามาด้วยคุณวารินนะคะคุณวารินก็บอกว่าที่ป่าบงหนองหานวันนี้อากาศร้อนแต่ว่าคาดว่าฝนจะตกนะคะแน่นอนเลยเดี๋ยววันนี้นะคะอย่างที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยในเชียงใหม่เนี่ยฝนตก70%ของพื้นที่นะคะก็เดี๋ยวฝนตกลงมาก็จะทำให้ทุกท่านนะคะได้ชุ่มฉ่ำเนาะอากาศเย็นสบายกันนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็มีคุณสุทัศน์ด้วยคุณสุทัศน์บอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะที่สันป่าตองเนี่ยไม่ร้อนแล้วก็เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ตกด้วยดังนั้น
ะคะคุณผู้ฟังที่ขับรถอยู่ในที่แถวสันปะตองแล้วก็ที่มีฝนตกตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะคุณสรีนันท์บอกว่าแม่ทาเวลานี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะคุณสุชามาศก็บอกว่าที่สันปะตองฝนตกเกือบทั้งวันเลยนะคะคุณไพโรจน์นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยแถวเมืองจี้ลำพูนฝนตกหนักมากเลยโอ้โหต้องคุณผู้ฟังที่ขับรถอยู่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักนะคะแถวเมืองจี้ด้วยใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะคุณสุทัศน์ก็บอกว่าเพลงเพราะนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็มีคุณแก้วตานะคะก็ทักทายเราเข้ามาด้วยคุณพี่ดวงรัตน์นะคะก็บอกว่าทักทายด้วยค่ะคุณพงศักดิ์นะคะคุณพักเครื่องตัวไทยก็บอกว่าสวัสดีนะคะแล้วก็บอกว่าที่นครศรีธรรมราชวันนี้เนี่ยฝนตกทั้งวันเลยแล้วก็ตกวันละหลายๆรอบด้วยนะคะก็ฝนที่ตกอยู่ทางโน้นนะคะก็หนาวถึงคนทางนี้เพราะว่าทางนี้ก็เริ่มฝนตกเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเราก็จะไปฟังรายงานสภาพการจราจรด้วยนะคะตอนนี้มีบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังอีกสักเพลงนึงค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์นะคะท่านพันตำรวจโทวรกิจพลธนะนะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้กับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
0: ค่ะสวัสดีวรกิจคะวันนี้วันศุกร์นะวันแห่งความสุขด้วยแต่ปรากฏว่าตอนนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะไม่ทราบว่าฝนกำลังตกอยู่หรือว่าหยุดตกแล้วคะ
1: ครับณเวลานี้หยุดตกแล้วนะครับฝนตกนะครับมีผลโดยตรงต่อสภาพการจราจรนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วที่ฝนลงมานะครับเช้านี้ก็ทำให้ปริมาณรถมากกว่าปกตินิดนึงแต่ในช่วงเย็นวันนี้นะครับฝนตกใกล้เวลาเลิกเรียนนะครับทำให้ปริมาณรถซึ่งผู้ปกครองนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ก็นำรถยนต์นะครับในการรับส่งบุตรหลานนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับโรงเรียนสำคัญโรงเรียนใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวารีเชียงใหม่โรงเรียนปรินซ์นะครับจะเลิกเรียนพร้อมกันนะครับในเวลา15 นาฬิกาซึ่งเลิกเรียนไปแล้วนะครับผมทำให้ไม่มีรอบ2นะครับโดยปกติแล้วโรงเรียนทั้ง2นะครับจะมี2รอบในการเลิกนะครับช่วง15 นาฬิกาและเวลา16 นาฬิกาแต่วันนี้วันศุกร์นะครับจะปล่อยเด็กเรียนพร้อมกันในเวลา15 นาฬิกา 30 นาทีนะครับทำให้ปริมาณรถนะครับบนพื้นที่บนพื้นผิวการจราจรหนาแน่นกว่าทุกวันนะครับผมประกอบกับมีฝนตกลงมาอย่างที่นำเรียนไปแล้วนะครับผู้ปกครองและก็ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ก็นำรถยนต์มาใช้เพื่อป้องกันป้องกันฝนนะครับผมทำให้ปริมาณรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับในเวลานี้นะครับท่านผู้กับการกลุ่มงานจราจรนะครับพันตำรวจเอกมนัชชัยอินเถื่อนนะครับท่านก็ออกตรวจพื้นที่นะครับควบคุมสั่งการเมื่อสักครู่นะครับท่านผ่านไปแถวมหิดลนะครับผมก็ตรวจสภาพการจราจรถนนมหิดลนะครับก็สั่งการให้มีการเร่งระบายรถบนถนนมหิดลนะครับณเวลานี้ก็วนไปทางบริเวณวงแหวนรอบ2นะครับก็สั่งการให้แยกลมโชคและแยกต่อเนื่องต่างๆในการเร่งระบายรถนะครับผู้บังคับบัญชาทุกท่านนะครับณเวลานี้อยู่ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาบนท้องถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองสุนทรนะครับจร.3ของเรานะครับก็ควบคุมการสั่งการอยู่ที่บริเวณแยกป่าแดดนะครับผู้บังคับบัญชานะครับก็ควบคุมนะครับเพื่อให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ดีเลื่อนไหลได้ดีนะครับผมและเป็นขวัญกำลังใจแค่แก่ผู้ใต้บังคับบัญชานะครับในการควบคุมการจราจรนะครับผมในส่วนของการจราจรบริเวณทางด้านแยกนิมานนะครับณเวลานี้นะครับปริมาณรถนะครับก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็บังคับสัญญาณไฟจราจรนะครับในส่วนของถนนคันคลองชนประทานนะครับณเวลานี้นะครับเวลาใกล้จาก17 นาฬิกานะครับใกล้ที่ห้างร้านบริษัทต่างๆนะครับใกล้จะเลิกทำการนะครับผมก็ปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับทุกแยกทุกจุดก็มีการบังคับสัญญาณไฟจราจรเร่งระบายขาออกนะครับแยกสนามบินก็เช่นเดียวกันหน้าการท่าอากาศยานเชียงใหม่ณเวลานี้นะครับผมถือว่าเป็นประตูสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมการจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมานะครับผมผู้คนนะครับเดินทางเข้าออกจังหวัดเชียงใหม่ผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ปริมาณมากกว่าวันปกติทั่วไปนะครับผมในส่วนของช่วงที่มีฝนตกนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนถึงผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับทุกท่านนะครับโปรดดูแลสภาพรถนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของที่ปัดน้ำฝนนะครับให้สามารถใช้การได้ปกติรวมถึงนะครับล้อยางนะครับระบบเบรกระบบห้ามล้อต่างๆนะครับให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงนะครับสามารถใช้การได้อย่างปลอดภัยนะครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมครับการควบคุมการขับรถนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมขังนะครับเราไม่สามารถมองเห็นพื้นผิวการจราจรบริเวณนั้นได้ว่ามีพื้นผิวขรุขระหรือว่ามีหลุมมีบ่อนะครับอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หรือว่าไปติดลมได้นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเมื่อ เมื่อวันเสาร์ครับวันเสาร์บริเวณถนนคันคลองชนประทานนะครับผมมีงานก่อสร้างในเรื่องของการขุดท่อวางท่อน้ำนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้คืนพื้นผิวการจราจรนะครับมีฝนตกลงมานะครับทำให้ขังเป็นแอ่งแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนอาจจะไม่ทราบว่าบริเวณดังกล่าวนะพื้นดินยังนิ่มอยู่นะครับก็ขับรถนะครับติดลมนะครับทำให้กีดขวางการจราจรแล้วก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่จราจรไปอำนวยความสะดวกแล้วก็ชักลากรถออกไปนะครับซึ่งทำให้เสียเวลาหรือรถของท่านนะครับอาจจะได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุดังกล่าวได้ก็โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่นะครับผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังนะครับรวมถึงการดูแลนะครับการดูแลบุตรหลานของท่านนะครับในกรณีที่มาส่งที่โรงเรียนนะครับผมจัดเตรียมนะครับเสื้อกันฝนนะครับอุปกรณ์กันฝนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมตัวสามารถลงรถนะครับส่งได้โดยปลอดภัยและรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีพื้นที่ที่จอดรถที่ค่อนข้างจะคับแคบนะครับผมเมื่อบุตรหลานเข้ามาในบริเวณโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถลงรถนะครับไม่ว่าจะเป็นสัมภาระต่างๆให้เตรียมพร้อมนะครับผมชอบไปยืนดูนะครับบริเวณในโรงเรียนต่างๆนะครับในโรงเรียนต่างๆก็จะพบเห็นปัญหาหลายๆอย่างนะเช่นว่าผู้ปกครองบางท่านนะครับมาถึงโรงเรียนนะครับท่านจะออกจากบ้านมาเร็วนะครับเด็กนอนอยู่ในรถมาถึงโรงเรียนนะครับเด็กยังไม่ตื่นแล้วก็มาปลุกกันบริเวณจุดดรอปส่งนะครับบริเวณในโรงเรียนนะครับทำให้เกิดความล่าช้านะครับรถหลังก็อาจจะชะลอตัวหรือว่าเลื่อนไหลไม่ดีเท่าที่ควรนะครับทำให้กีดขวางรถคันอื่นนะครับรวมถึงการจัดเตรียมสัมภาระนะครับเมื่อเข้ามาสู่ประตูโรงเรียนแล้วนะครับก็ควรจะจัดเตรียมอุปกรณ์สัมภาระให้เด็กๆนะครับเพื่อความรวดเร็วในการส่งบุตรหลานของท่านนะครับในช่วงเย็นก็เดียวกันเช่นเดียวกันนะครับในการรับบุตรหลานนะครับก็ควรจะนัดหมายกันให้ดีว่าจะรับตรงไหนจุดไหนนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับผมครับในอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับผมก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรนะครับจุดที่มีการจอดรถฝ่าฝืนต่างๆนะครับในช่วงนี้นะครับท่านผู้บังคับบัญชาทุกท่านนะครับให้ความสำคัญในการกวดขันวินัยจราจรนะครับในเรื่องของการฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรนะครับผมดังนั้นผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับควรที่จะจอดรถนะครับให้ถูกต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรและสัญญาณจราจรครับท่านผู้กำกับครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะท่านพันตำรวจโทวรกิจพลธนะนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงท้ายนี้นะคะก็คุณพี่หนูแหม่มสุริวิภานะคะแล้วก็คุณบ๊อบบี้นะคะก็ฝากเชิญชวนให้คุณผู้ฟังนะคะไปชิมผัดไทยนะคะซึ่งคุณพี่หนูแหม่มแล้วก็คุณบ๊อบบี้นะคะรอต้อนรับทุกท่านอยู่ที่ที่ริมปิงนะคะสาขาเมย่านะคะจนถึงวันอาทิตย์นี้เลยนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย2โมงจนถึงห้างปิดนะคะแล้วก็ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะเมื่อสักครู่นะคะที่ศูนย์เพราะกล้าไม้ของเชียงใหม่นะคะร่วมกับเซ็นทรัลนะคะเชียงใหม่แอร์พอร์ตแจกต้นไม้ฟรีให้กับคุณผู้ฟังนะคะจนถึงวันอาทิตย์นี้ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะหากท่านมีเรื่องของความช่วยเหลือนะคะสายด่วน191พร้อมให้บริการตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องพารายการจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันกรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
5: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมในการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,044,785 รายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันตัวตนถึงบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

0: ธ.ก.ส.สาขาสงขลามีประชาชนเดินทางมายืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
1: บรรยากาศวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ายืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.สาขาสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่อสอบถามและดำเนินการยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดจุดบริการและอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการอย่างเต็มที่นางอังสุมาณพัทลุงผู้จัดการธ.ก.ส.สาขาสงขลาเปิดเผยว่าในช่วงเปิดดำเนินการในวันที่4และวันที่5มิถุนายนพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยเข้าใจว่าเป็นการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ทั้งหมดทั้งที่ระยะนี้เป็นเพียงการเปิดระบบให้ผู้ถือสิทธิ์รายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์เท่านั้นส่วนผู้สมัครรายใหม่ขอให้รอการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้การคัดกรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์รองรับเทศกาลฟุตบอลโลก2026ช่วง8เดือนปิดกั้น URL ผิดกฎหมายแล้วกว่า 600,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์เพื่อรองรับช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคมรวม8เดือนได้ดำเนินการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน 673,699 รายการแบ่งเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลกว่า 630,000 รายการและประสานงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆอีกกว่า 37,000 รายการซึ่งเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวสามารถปิดกั้นเว็บพนันได้สูงถึง 78,796 รายการพร้อมเน้นย้ำว่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ DE ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นอย่างเข้มข้นสูงสุดพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังห้ามเผยแพร่หรือแชร์เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14และต้องได้รับโทษตามกฎหมายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
9: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
10: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
11: ไม่ดีหรอกมั้ง
12: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
10: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
12: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
10: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
12: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
10: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
12: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
10: เจ๊งเพ
13: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ความรักความเข้าใจความห่วงใย

ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอประสนียพรตันกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยรวมถึงบทเพลงเพราะๆกันด้วยค่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกับ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD และช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่กับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆแล้วก็เนื้อหาสาระต่างๆที่น่าสนใจด้วยช่วงนี้ก็ยังมีคนสนใจเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็มีการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกำชับนะคะเรื่องของเจ้าหน้าที่ต่างๆโดยเฉพาะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ทั่วประเทศช่วยกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่จะลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นการดูเกี่ยวกับศูนย์สถานบ้านนิคมก็เตรียมพร้อมในระดับพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานนะคะแล้วก็มอบหมายให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทางกระทรวงพม.จัดเตรียมสนับสนุนข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบที่เรียกว่า MSOLogbook ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลักที่มีการจัดเก็บแล้วก็รวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนทั่วประเทศให้แก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศด้วยเพื่อที่จะประกอบการตรวจสอบข้อมูลในช่วงกระบวนการยืนยันในระดับพื้นที่นะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือกรณีประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากลำบากจริงแต่ว่าไม่มีข้อมูลในระบบของ MSO Logbookเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้นอกจากนี้ก็ยังมีการมอบหมายให้กองตรวจราชการซักซ้อมความเข้าใจให้กับพม.จ.และก็หน่วยงานของจังหวัดทั่วประเทศนะคะเตรียมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและก็คนพิการสำหรับการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วและก็เท่าเทียมด้วยค่ะ

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ความรักความเข้าใจความห่วง

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะในช่วงเวลาของรายการ Family Time ค่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบางทีฝนตกนะคะแล้วบางทีน้ำขังหรือบางทีอาจจะมีรถจอดข้างทางยิ่งมอเตอร์ไซค์นี่ต้องระวังด้วยขับช้าแล้วก็รักษาระยะห่างระวังรถที่จอดไว้ข้างทางหรือว่ามีการเบรกกระทันหันแล้วไม่ควรที่จะขับฝ่าสายฝนนะคะเพราะว่าอาจจะลื่นถลายลงข้างทางแฉลบลงแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้ด้วยนะคะช่วงนี้ติดตามกันในการดันสินค้าชุมชนขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ให้กับ SME ไทยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ร่วมกับทางกระทรวง DE ไปรษณีย์ไทยแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ลดค่าครองชีพประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งมาตรการเร่งด่วนของทางกระทรวงพาณิชย์ในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาพลังงานค่าขนส่งต้นทุนการดำเนินธุรกิจแล้วก็ค่าครองชีพของประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการดูแลเศรษฐกิจฐานรากช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME แล้วก็วิสาหกิจชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะคะเป้าหมายหลักก็คือต้องการดันสัดส่วนรายได้ SME ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จาก35%เป็น40%ของระบบเศรษฐกิจไปพร้อมกับการขยายตลาดออนไลน์โดยคัดเลือก SME แล้วก็วิสาหกิจชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศนำสินค้าคุณภาพขึ้นขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไทยแล้วก็จะมี Thailand Postmart นะคะ NextGen Comแล้วจะมีการดูการทำกิจกรรมตลอดทั้งเดือนมิถุนายนสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฟรีค่าธรรมเนียมการขายตลอดโครงการนะคะหรือจะเป็นค่าจัดส่งสินค้าสนับสนุนคูปองส่งฟรี250คูปองต่อร้านค้าช่วยทำการตลาดแบบครบวงจรเลยแล้วก็ดึงอินฟลูเอนเซอร์KOL ชื่อดังมาช่วยรีวิวแล้วก็ไลฟ์สดขายสินค้าด้วยสิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริโภคนะคะมีการแจกโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อครบ200บาทนะคะจำนวน 500,000 โค้ดรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งโครงการนี้ก็มุ่งเน้นให้คนไทยอุดหนุนสินค้าไทยให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ชุมชนช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยก็เป็นการเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ดันเศรษฐกิจชุมชนขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์กันด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมีบทเพลงที่แนะนำเข้ามากันด้วยนะคะ

0: ความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะก็มีการแจ้งเตือนหรือว่าชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ที่มีการตัดสิทธิ์พ่อแม่ถ้าหากว่าลูกใช้ชื่อลดหย่อนภาษีถือว่ามีผู้อุปการะเลี้ยงดูแล้วเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากประกาศผลนะคะซึ่งทางด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยถึงข้อกังวลในการตัดสิทธิ์ผู้สูงอายุในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีที่บุตรเนี่ยนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชี้แจงว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาจากเดิมที่ดูรายได้รวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนแล้วก็เดือดร้อนอย่างแท้จริงการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้เป็นสิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามหลักการถือว่าเป็นการแสดงตนว่ามีบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์แล้วก็ได้ทำหน้าที่เลี้ยงดูอุปการเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วนะคะภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่บิดามารดาไม่ทราบเรื่องที่บุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากมีการประกาศผลโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและก็ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีการเข้มงวดในการคัดกรองกลุ่มที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจริงออกจากระบบอย่างเช่นกรณีผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นนิติบุคคลซึ่งหากบุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์แต่ไม่ได้มีการใช้งานบัญชีจริงก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์เพื่อพิสูจน์ข้อมูลหรือว่าข้อเท็จจริงตามขั้นตอนได้เช่นกันนะคะทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการเกี่ยวกับดูแลกลุ่มผู้ที่ถูกคัดกรองออกจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอาจจะพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือมาตรการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพอื่นๆแทนพร้อมทั้งเตรียมวางฐานนโยบายไปสู่ระบบภาษีเงินได้แบบติดลบในอนาคตเพื่อที่จะยกระดับการดูแลประชาชนอย่างเป็นระบบแล้วก็ยั่งยืนต่อไปด้วยนะคะก็เป็นการชี้แจงว่าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตัดสิทธิ์พ่อแม่ถ้าหากว่าลูกใช้ชื่อไปลดหย่อนภาษีนะคะก็ถือว่ามีผู้อุปการะเลี้ยงดูแล้วเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังประกาศผลนั่นเองเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหน

0: การข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
2: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึก

0: บังเฮอเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊ดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
4: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่เจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังยามแรงแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรง FM 93.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันนะบอกว่าจะเป็นช่องทางต่างวิทยุหรือว่าจะเป็นต่างไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบคุณนักๆ นะเจ้าขอบคุณที่ยังอยู่แต่กันขอบคุณที่ได้เข้ามาติดตามฟังเพลงแต่กันนะเจ้าน้องเก่งมีหลายๆเรื่องราวเนาะข่าวสารพ่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะเป็นงานเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองน้องเก่งเกาะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะเจ้าอย่างน้อยก็ผ่อนคลายความเครียดสำหรับคุณผู้ฟังกันได้นะเจ้าบอกว่าใจเนี้ยยังอยู่ก็ตามในช่วงโมงนี้ในช่วงเวลานี้ขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำวันนี้วันศุกร์เจ้าหลายท่านหลายคนอาจจะเดินทางเนาะเดินทางปิกบ้านหลังจากที่ออกมาทำงานกันแล้วนะเจ้าในหนึ่งสัปดาห์วันนี้ได้เวลาปิกบ้านหรือบางท่านก็วันนี้วันศุกร์แล้วศุกร์ก็คือเสาร์น้อยได้พักผ่อนหย่อนใจจะไปแอลจะไปพักผ่อนกันมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำนะเจ้าแล้วก็ทุกเส้นทางการเดินทางของเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยในช่วงนี้เจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเปิ้นก็ยังมีการรายงานกันอยู่นะเจ้าในภาคค่ำวันนี้ก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธนะเจ้าภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะเจ้าพี่น้องประชาชนก็ยังคงต้องเตรียมนะเจ้าเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะเจ้าซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนค่ำวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูนลำปางพะเยาแพร่แล้วก็น่านหลายจังหวัดอยู่นะเจ้าคุณผู้ฟังที่ยังจะมีฝนตกในปริมาณที่หนักนะเจ้าร้อยละ70เนาะของภาคเหนือตอนบนก็โดยเฉลี่ยนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรานำมารายงานเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มีการเตรียมความพร้อมดูแลทรัพย์สินสิ่งของที่อาจจะเกิดความเสียหายได้นะเจ้าจากการถูกฝนโดนฝนโดนลมเนาะต้นไม้นะเจ้าพืชผลตั้งการเกษตรก็จะได้ดูแลกันอย่างดีนะเจ้าเป็นการป้องกันกันไว้ซึ่งทางด้านของสทนช.นะเจ้าเจียงใหม่หรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคเหนือนะเจ้าเปิ้นห่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเจ้าขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือนะเจ้าให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4ถึง6มิถุนายนก็คือช่วงเนี้ยจนถึงวันพรุ่งนี้แห่ง1วันซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงนะเจ้าซึ่งพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะเจ้าคาดการปริมาณฝนสะสม3วันนักกว่า200มิลลิเมตรเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังต่อไปนี้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเจ้าแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพหากจำเป็นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็คืออำเภออมก๋อยนะเจ้าพื้นที่จังหวัดตากก็คืออำเภอท่าสองยางเนาะซึ่งวันนี้วันที่5มิถุนายนนะเจ้าเสี่ยงฝนตกหนักมากเนาะคุณผู้ฟังหนักมากในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คืออำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะเจ้าอำเภอศบเมยปางมะผ้าปายแล้วก็จังหวัดตากก็คือแม่ระมาท่าสองยางพบพระอุ้มผางนะเจ้าส่วนที่จะเสี่ยงฝนตกหนักเนาะฝนตกหนักประมาณ 35-90 มิลลิเมตรเนี่ยพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือเชียงใหม่นะเจ้าเจียงใหม่ลำปางน่านเจียงไฮกำแพงเพชรพิษณุโลกในอำเภอที่กำหนดตามประกาศนะเจ้าส่วนวันพุธคุณผู้ฟังเจ้าวันพรุ่งนี้วันที่6มิถุนายนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตก
นะเจ้าฝนตกหนักก็คือเจียงใหม่เจ้าลำปางเจียงไฮ้แม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรตากพิษณุโลกและพิจิตรนะเจ้าเนาะซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังกันนะเจ้าในเรื่องของหน้าฝนฤดูฝนหน้าฝนฝนตกหนักในหลายพื้นที่แน่นอนนะเจ้าแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือฝากกันไว้ด้วยความระมัดระวังใจชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทนะเจ้าแล้วก็เรื่องการขับขี่การเดินทางก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษกันตัวด้วยความห่วงใยจากช่วงเวลาของรายการรอบเบี่ยงเจียงใหม่เจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเอาไปฟังงานเพลงม่วนๆกันต่อสักหนึ่งช่วงเวลาคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวปีกมาอู้จากกันเจ้า

สั่งสองงานเพลงต่อเนื่องนะเจ้าคุณผู้ฟังแบบว่าจะเป็นเพลงไกลนะเจ้าน้องอ้อมมณีรัตรัตนังม่วนเจ้าสำหรับศิลปินล้านนาคนนี้นะเจ้าแล้วก็ต่อกันตีงานเพลงจากคุณเอิ้นขวัญวรัญญารำคาญกับบอกกันเด้อนะเจ้าเนาะบอกกันมาเตอะดีกว่าปล่อยเฮือหลงไหลคลั่งไคล้พั่มเพ้อไปอยู่คนเดียวนะเจ้ามีคุณผู้ฟังที่ติดตามต่างไลฟ์ TikTok น้องเก่งขอเพลงแรงใจบ่ได้เห็นหน้าแรงใจบ่ได้เห็นหน้าก็เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวซ่อฮื้นนะเจ้าสำหรับงานเพลงนี้เนาะน้องเก่งก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่นะเจ้าพยายามที่จะติดต่อสื่อสารอู้จักกับคุณผู้ฟังในทุกช่องทางที่ที่สามารถติดต่อติดตามได้ใช้ประการฝนกำลังมาครับใช้ประการนะเจ้าเดี๋ยวไปพอสักหน่อยรอว่าเปิ้นมีการรายงานว่าในชั่วโมงนี้มีฝนตกตังใดพ่องเปิ้นตรวจพบกลุ่มฝนหลายพื้นที่อำเภอของจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าเจียงใหม่บอกว่ามีฝนตกตอนนี้ที่อำเภอฟางชัยประการเจียงดาวแม่แตงพร้าวสะเมิงจอมทองดอยเต่าอมก๋อยแม่แจ่มแม่อายฮอดแล้วก็ดอยหล่อนะเจ้าคุณผู้ฟังบอกว่าตังลำปางดักแซบนะเจ้าลำปางตอนนี้มีฝนตกที่อำเภองาวกับอำเภอเถินนะเจ้าเนาะก็หลายพื้นที่เจ้าที่มีฝนตกนะเจ้าแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮลำปูนลำปางพะเยาน่านนะเจ้าในส่วนของภาคเหนือตอนบนเนาะที่มีฝนตกในขณะนี้คุณผู้ฟังเดินทางไปในพื้นที่ใดก็ขอให้ระมัดระวังนะเจ้าบ่ประมาทกับการเดินทางเนาะเนาะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันคือนักขึ้นนะเจ้ามีข่าวประชาสัมพันธ์จากเพจ PR เจียงใหม่เจ้าร่วมเทอดไทยองค์ราชินีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เจ้าไปรษณีย์ไทยเปิดให้สั่งจองเข็มที่ระลึกนะเจ้างานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะเจ้าซึ่งสามารถสั่งจองผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Thailand Post Mart แล้วก็ที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศในราคา300บาทซึ่งตอนเนี้ยสั่งจองได้แล้วนะเจ้าเปิ้นเริ่มเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนสั่งจองกันได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะเจ้าเนาะอันนี้ก็นำมาประชาสัมพันธ์บอกต่อสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้อย่างที่บอกเจ้าคุณผู้ฟังพอถึงวันศุกร์ก็จะเป็นวันสบายๆที่น้องเก่งพยายามที่จะนำเรื่องราวข่าวสารนำงานเพลงม่วนๆมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างสบายๆเนาะซึ่งเฮาสามารถปะกันได้เป็นประจำเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงแรงเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเฮาก็จะได้มาปะกันมาเปิดเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังมานำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามต้องขอบพระคุณทั้งนักเจ้ากับการติดตามจากคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นช่องทางไลฟ์ผ่านช่องทาง TikTok ของ DJ เก่งขอบพระคุณนักเจ้าและนี่ก็คืองานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำมาแรงใจบ่ได้เห็นหน้าติดตามรับฟังและก็อยู่เป็นคู่กันนะเจ้า

ดีจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าวันนี้ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมกันบ่เกิน3บินเดือนโดยจะไม่วางใบแจ้งเตือนและไม่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

เพลงมนต์ที่น้องเก่งเลือกมาฝากหวังว่าจะถูกใจนะเจ้าสำหรับงานเพลงที่คุณผู้ฟังนะเจ้าได้ติดตามหับฟังเนาะบางท่านบอกว่าฟังเพลงก็บ่อยๆนะนะเจ้างานเพลงวันนี้ฟังบ่อยๆแต่น้องเก่งว่าฟังตึงวันกับบักไก่นะเจ้าเพราะว่าเนื้อหาสาระของเพลงนั้นถูกใจเนาะแค่คนคุยมันก็แค่นะเจ้ามันก็แค่สำหรับไผ่หลายๆคนแต่มันมีความสำคัญกับความรู้สึกของเฮานี้นักเนาะมันเป็นสิ่งที่เฮาไปบังคับคนอื่นมาได้อะไปบังคับเปิ้นคุณต้องใส่ใจคุณต้องดูแลคุณต้องอะอย่างเฮานะเจ้าเฮาไปบังคับเปิ้นมาได้เจ้าเปิ้นอาจจะยายดีกับเฮาก็เฉพาะช่วงที่เปิ้นผ่อนอยากจะผ่อนคลายอยากให้อู้อยากให้เล่าอยากให้สื่อสารนะเจ้าแต่หมอพอถึงช่วงเวลาที่มันอยู่ดีแล้วนะเจ้ามันฉันไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเนี่ยก็คือเธอก็แค่คนคุยเธอก็ไม่ได้มีความหมายอย่างสำหรับเฮานะเจ้าเพราะว่าเอามาขั้นเวลาเอามาขั้นไม่เป็นเตื้อเป็นเตื้อนะเจ้าเอาไว้อู้กันเอาไว้ทักทายนะเจ้าแต่ว่าสิ่งที่เฮาสำคัญไปก็คือเอ้ยเฮาคือคนพิเศษหรือเปล่าเฮาคือคนสำคัญก่อเฮาอย่างน้อยเฮาเป็นคนที่เปิ้นยังกึ๊ดตึงหาเฮาอยู่พ้องก่อยนะเจ้าแค่คนคุยเนาะงานเพลงม่วนๆที่ความหมายดีๆคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่ซึ่งติดตามกันได้กุแหลงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงจนถึง1ทุ่มนะเจ้าเนาะคุณเอบอกข่าวบอกว่าแม่นหลายพี่เก่งเนาะแต่นะเจ้าสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนเฮาสำคัญตัวเองผิดสรุปง่ายๆเข้าใจง่ายฟังเพลงกันต่อเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งยังเลือกเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแฮมสักเพลงนึงก็เดี๋ยวฮอปปิกมาล่ำลาส่งท้ายกันเจ้า

นะเจ้าขอแค่ได้รักขอแค่ได้ห่วงใยขอแค่ได้ส่งกำลังใจอยู่ในพื้นที่ของเรานะเจ้าเนาะเป็นงานเพลงม่วนๆแถมเพลงนึ่งจากคุณหนูมิเตอร์น้องเก่งเลือกมาฝากแม่เจี๊ยบแม่เจี๊ยบคุณดารุณีเมฆสุวรรณเจ้าผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ฝากประชาสัมพันธ์กันมาคุณผู้ฟังนะเจ้าวันนี้เปิ้ลมีการประกาศนะเจ้าความพร้อมในการจัดแข่งขันวิ่งวิบากระดับโลก2026นะเจ้าเชียงใหม่สปาร์ตันเรสวีคเอนด์นะเจ้าซึ่งก่อเตรียมยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่ศูนย์กลางการแข่งขัน OCR นะเจ้าระดับนานาชาติที่จะจัดขึ้นในวันที่6ถึง7มิถุนายนวันพุธแล้วเจ้าคุณผู้ฟังวันพุธวันฮือ2วันที่ลานเนินนุ่มแล้วก็ที่ห้วยตึงเท่าเชียงใหม่นะเจ้าในพื้นที่ใกล้เคียงกันเนาะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะมีนักกีฬาสปาร์ตันแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกว่า 3,000 คนเจ้าก็มาจากกว่า30ประเทศนะเจ้ามาเข้าร่วมเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลก2026นะเจ้าโอ้น่าสนใจงานนี้ซึ่งในงานก็จะมีการแข่งขันหลากหลายประเภทนะเจ้าสปรินต์ระยะ5กิโลเมตรจำนวนซาวด่านอุปสรรคซุปเปอร์ระดับระยะ10กิโลเมตรจำนวนซาว5ด่านอุปสรรคคิสเรสนะเจ้าระยะ1ถึง3กิโลเมตรสำหรับเยาวชนนะเจ้าซึ่งกิจกรรมท้าทายความอึดแล้วก็การทำงานเป็นทีมรวมถึงการแข่งขันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่รายการใหญ่ระดับโลกนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังจากด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านายบุญลือธรรมธรานุรักษ์นะเจ้าเปิ้นก็ได้บอกนะเจ้าว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีศักยภาพถึงด้านของภูมิประเทศแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงกีฬาเหมาะสมเจ้าต่อการจัดกิจกรรมระดับโลกแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยเดินทางมาจำนวนนักนะเจ้าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ฮาวโรงแรมร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นเจิญจวนนะเจ้าติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กันได้ที่ลานเนินนุ่มนะเจ้าลานเนินนุ่มห้วยตึงเท่าเนาะก็ไปปากกันได้เจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามาถึงช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการรอบเวียงเจียงใหม่กันแล้วขอบพระคุณคุณผู้ฟังกุท่านกุคนตีติดตามฟังรายการอยู่เป็นกู้เป็นกีมฟังข่าวสารฟังงานเพลงตัวกันนะเจ้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่กันได้แรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าอยู่กันไปจนถึง1ทุ่มเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 13.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ช่องทางไลฟ์รายการผ่านทางช่อง TikTok ของ DJ เก่งขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามเนอเจ้าเฮาจะปิกมาปากันในวันจันทร์สำหรับรายการรอบเวียงเจียงใหม่วันพรุ่งนี้บ่าย 2:00 น.น้องเก่งปากกับคุณผู้ฟังในช่วงของรอบบ้านล้านนาเจ้าวันนี้ลาคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนไปก่อนมีความสุขกันทุกท่านนะเจ้าแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวเดินทางทุกเส้นทางระมัดระวังแล้วก็เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยนะเจ้าป้ากันใหม่เจ้าสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่านผู้นำรัสเซียระบุข้อเสนอสันติภาพของผู้นำสหรัฐจะช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหากรัฐบาลยูเครนพร้อมประนีประนอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านโยบายสำคัญสูงสุดของรัฐบาลคือการสร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้รอดพ้นจากภัยอาชญากรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการก่อการร้ายตลอดจนการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งบางกลุ่มมีการรวมตัวกันเป็นเอกเทศเพื่อจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีซึ่งความมุ่งมั่นในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสิงห์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศิริศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตย

0: พร้อมยกเหตุผลการยกเลิก MOU 44ว่าเป็นการเริ่มต้นเจรจาในบริบทใหม่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุปกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสแก่คณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการและประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนเหตุผลที่กัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลปี2540หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคลอสซึ่งไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU 44ไม่ใช่ปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
1: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณไหล่ทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้กำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามประเทศไทยจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดกระทรวงพลังงานตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามข้อเสนอของภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าปรับขบวนการกักตุนสินค้าพลังงานอย่างเด็ดขาดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับภาคประชาชนไปแล้ว2ครั้งเพื่อพิจารณาทบทวนสูตรคำนวณราคาน้ำมันค่าการกลั่นและค่าการตลาดเพื่อให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงได้สั่งการให้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้สั่งลดราคาหน้าโรงกลั่นจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางคิดเป็นมูลค่าเกือบ 10,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าจะไม่ประนีประนอมกับผู้ที่เอาเปรียบประเทศชาติโดยขณะนี้กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ DSI เพื่อดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ประกอบการที่กักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิชอบและเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประชาชนทุกคนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างคึกคักตลอด5วันมีมูลค่าการใช้จ่ายแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท
2: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดย่านห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวยุพราพินประดิษฐ์ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบันจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
3: ถ้ามีโครงการไปเรื่อยๆนะโคตรสุดยอดเลยนะพี่ก็ไว้ซื้อพี่เลี้ยงอ่ะหมาใช่ป่ะพี่ก็ไว้เก็บไว้ซื้ออาหารหมาเพราะมันแพงนะอาหารหมาพี่ก็เก็บไว้คือแบบดีมากก็ซื้อไว้อะไรเงี้ย

0: แบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูก
1: ขณะที่นางจิตยาสาลีเจ้าของร้านส้มตำกล่าวว่าลูกค้าเกือบ95%เลือกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ส่งผลให้ยอดขายร้านเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพัก
2: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ก็ได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะเกือบ 95% เลยนะเกือบ100อะขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะ
1: ทั้งนี้เมื่อเวลา 13:00 นกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,814 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 4,513 ล้านบาทและเงินร่วมจ่ายจากภาครัฐ 6,300 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า20ล้านคนและมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและมีรายการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 892,865 ร้านค้าปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยได้รับการตอบรับที่ดีเตรียมยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
4: ที่เรามีปัญหากับทางมาเลเซียผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนรับมือปรากฏการณ์เรนบอมและบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยืนยันมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาปีขณะที่นาปรังอาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโย
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ปีที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงยืนยันว่าในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวกรมชลประทานได้จัดทำคำขอใช้งบกลางสำหรับซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบพร้อมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานจัดเตรียมมาตรการรับมือกรณีหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้กรมชลประทานยังต้องรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมที่จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและผลผลิตของเกษตรกร
4: ในส่วนทางพื้นที่ความเสี่ยงนี้ก็สั่งการให้อธิบดีกรมชลไปดูมาตรการเพราะยังไงเวลาถ้าฝนมันตกลงมาเยอะๆนะครับเราจะทำให้มาตรการให้มันเสียหายน้อยที่สุดได้อย่างไรจะแบ่งจัดการน้ำอย่างไรเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมคิดว่าในเรื่องเรนบอมเนี่ยทางด้านกรมชลประทานนะครับเราก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้เราคงดำเนินการมาตรการ1 2 3 4ยังไงก็มีการเตรียมการไว้ครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปีนี้ประเทศไทยมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะในการปลูกข้าวนาปีแต่สำหรับการทำเกษตรนาปรังในช่วงปลายปีอาจต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะต้องแจ้งเตือนให้เกษตรกรรับทราบข้อเท็จจริงเพื่อวางแผนการผลิตและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะเร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือประชาชนภาครัฐและเอกชนร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือดขณะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งจากคลื่นความร้อนภัยแล้งและอุทกภัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความท้าทายร่วมกันของคนทั้งประเทศและประชาคมโลกการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมปรับร่วมเปลี่ยนและร่วมสร้างประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับวิกฤตโลกเดือดเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปด้านนายพิรุณไสยสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการลงทุนสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงภาคประชาชนที่สามารถร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชูแนวคิด Climate Action ตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero Emissions เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิดEGAD Climate Action โดยกฟผ.ยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา57ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กฟผ.ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการด้าน Climate Change สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ของประเทศไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมคาดว่าการพิจารณาปล่อยตัวและการคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ยืนยันดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน
7: นางคงสวัสดิ์นิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังมีพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายตามมาตรา21แห่งพระราชกิจฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำในเร็วๆนี้สำหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์กำหนดไว้ไม่เกิน120วันซึ่งความรวดเร็วขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำในแต่ละจังหวัดเนื่องจากในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำทั่วประเทศรวมกว่า 10,000 คนทั้งนี้หลังจากคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งในกรณีของนายทักษิณจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการโดยคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้และยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างถูกต้องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างและให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
12: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับบรรณาธิการสื่อต่างประเทศนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสมรภูมิยูเครนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามข้อเสนอสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้หากรัฐบาลยูเครนพร้อมที่จะประนีประนอมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีปูตินเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประนีประนอมกันกรมอุตุนิยมวิทยาของบังกลาเทศหรือ BMD รายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ใน6เขตการปกครองจากทั้งหมด8เขตการปกครองซึ่งรวมถึงกรุงทากาเมืองหลวงของประเทศส่งผลกระทบกับพื้นที่ดังกล่าวและทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอาการคล้ายโรคลมแดดแล้วอย่างน้อย4รายนักอุตุนิยมวิทยาของ BMD เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นความร้อนรุนแรงทั่วบังกลาเทศในช่วงปลายเดือนนี้โดยอุณหภูมิอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติอาทิน้ำท่วมใหญ่และคลื่นความร้อนรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศสุดขั้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคลื่นความร้อนซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าจากปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อบังกลาเทศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรและเวลา 7:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50เซนติเมตรและเวลา 17:14 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันอาทิตย์นะฮะทุกวันจะต้องเป็นจันทร์หนึ่งอาทิตย์นะครับ19:30 น.ถึง20:00 น.นะฮะในวันศุกร์วันเสาร์อย่างนี้ผมกิตติพงศ์สุทธิและทีมงานจะนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเรายังอยู่กับหนังสือในแนวของนิทานนะเป็นนิทานจากต่างแดนนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะไปฟังกันนะครับในช่วงต้นของรายการก็บอกท่านฟังนิดเดียวครับว่าเรื่องราวของเสียงบรรยายภาพนะซึ่งท่านผู้ฟังถามมาเกือบทุกครั้งเลยนะผมก็ต้องย้ำกันนะครับว่ายังมีเหมือนเดิมนะครับสำหรับเสียงบรรยายภาพนอกเหนือจากซีรีส์พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะครับซีรีส์พระพุทธเจ้าเนี่ยจะจบในเดือนมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์ที่มีบริการเสียงบรรยายภาพเรื่องใหม่ก็จะติดตามมาในช่วงน่าจะเป็นปลายเดือนละนะน่าจะเป็นปลายเดือนมิถุนายนนะครับแต่ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามกันนะครับรับรองว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบแน่ๆเพราะว่าทีมงานเขาคัดมาจากเรื่องที่โหวตนะได้ลำดับต้นๆ นะครับแต่ยังไม่บอกนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะฮะทีนี้กลับไปที่หนังสือที่นำมาฝากกันนะครับวันนี้อย่างที่เรียนเอาไว้ว่ายาวสักนิดหนึ่งนะครับหนังสือที่มีชื่อว่านิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับผลงานแปลเรียบเรียงนะครับเรียบเรียงโดยอานิสเบตเบนนะฮะแล้วก็แปลเป็นไทยโดยนาตาลีเบนเนตนะฮะวันนี้จะให้ท่านผู้ฟังฟังหนึ่งเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างยาวนะที่เรื่องนี้มีชื่อว่าเรื่องเล่าของแดเนียลผู้โชคร้ายไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องเล่าของแดเนียลผู้โชคร้ายกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชายหนุ่มผู้หนึ่งเขาถูกเรียกขานว่าแดนผู้โชคร้ายไม่ว่าเขาจะทำอะไรไม่ว่าเขาจะทำงานรับใช้ใครก็ไม่มีอะไรออกมาดีเลยสักอย่างผลที่ออกมาจากการกระทำของเขาประหนึ่งน้ำที่สาดกระเซ็นเขาไม่มีอะไรดีเลยกระทั่งวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสรับใช้เจ้านายคนใหม่ข้าจะรับใช้ท่านตลอดทั้งปีเขาพูดแลกด้วยที่ดินสำหรับหว่านข้าวสาลีผืนเล็กๆเจ้านายของเขาตกลงและเขาเริ่มทำงานรับใช้เจ้านายคนใหม่นับแต่นั้นมาขณะเดียวกันเขาเองก็เริ่มลงมือหว่านข้าวสาลีบนที่นาใหม่ของเขาข้าวสาลีที่เขาหว่านเติบใหญ่อย่างรวดเร็วในขณะที่ข้าวสาลีของเจ้านายก็สุกงอมพร้อมเก็บเกี่ยวครั้นเมื่อข้าวสาลีของเจ้านายเขาเริ่มโน้มเอียงลงขณะเดียวกันข้าวสาลีของเขากลับสุกงอมพร้อมเก็บเกี่ยวเช่นเดียวกันข้าจะมาเก็บเกี่ยวมันพรุ่งนี้เขาคิดในค่ำคืนหนึ่งเกิดมีพายุเข้าลูกเห็บมากมายกระหน่ำลงมาจากฟ้าและทำลายทุ่งข้าวสาลีของเขาจนหมดแดเนียลตกอยู่ในอาการโศกเศร้าข้าคงต้องหาเจ้านายใหม่เขาร่ำไห้บางทีพระเจ้าพระองค์อาจจะประทานพรและความรุ่งเรืองให้กับข้าคิดเช่นนั้นเขาจึงไปตามหาเจ้านายคนใหม่ข้าจะทำงานให้ท่านเป็นเวลา3 ปีเขาพูดหากท่านมอบลูกม้าตัวหนึ่งให้กับข้าเช่นนั้นจึงเป็นไปตามตกลงเขาเริ่มทำงานรับใช้เจ้านายคนใหม่กระทั่งปลายปีมาถึงเขาได้นำม้าป่าไปฝึกจนเก่งกาจพร้อมได้สร้างรถม้าขึ้นมา1 คันโอ้เขาคิดข้าควรนำอะไรสักอย่างติดตัวข้าไปด้วยในค่ำคืนนั้นเองที่ฝูงหมาป่าย่องเข้ามาในพื้นที่และขย่ำหมาป่าที่เขาเลี้ยงดูมาแดเนียลตกอยู่ในความโศกเศร้าอีกครั้งข้าคงต้องหาเจ้านายใหม่อีกแล้วเขาพูดบางทีครั้งหน้าอาจจะโชคดีก็ได้เช่นนั้นเขาจึงไปหาเจ้านายคนที่3และบนสุสานของเจ้านายเขาพบว่ามีหินก้อนใหญ่ทับอยู่เขาไม่รู้ว่าหินก้อนนี้กลิ้งมาจากไหนมันหนักจนไม่อาจมีใครขยับได้แม้ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามข้าจะรับใช้ท่านเป็นเวลา3 ปีเขาพูดเพื่อหินก้อนนั้นเจ้านายใหม่ของเขาตกลงและแดเนียลก็เริ่มทำงานรับใช้นับแต่นั้น ความเปลี่ยนแปลงบนก้อนหินนั้นเห็นได้ชัดมีดอกไม้งามขึ้นปกคลุมก้อนหินด้านหนึ่งดอกไม้เป็นสีแดงอีกด้านหนึ่งดอกไม้เป็นสีเงินและอีกด้านหนึ่งดอกไม้เป็นสีทองโอ้โอ้แดเนียลคิดหินก้อนนั้นในไม่ช้ามันจะมีมูลค่าไม่นานมันจะเป็นของข้าไม่อาจมีใครมาเคลื่อนย้ายมันได้เช้าวันต่อมาเกิดพายุฟ้าผ่าเปรี้ยงลงไปจนก้อนหินพังทลายลงและได้กลายเป็นเม็ดฝุ่นแดเนียลกลับมาโศกเศร้าอีกครั้งและคร่ำครวญถึงพระเจ้าว่าท่านไม่ช่วยเหลือเขาเลยตลอดหลายปีที่เขาทำงานรับใช้เจ้านายผู้คนมากมายต่างพูดว่าฟังนะเจ้านั้นช่างโหดร้ายทำไมเจ้าถึงไม่ไปหาพระเจ้าซาเล่าเขาคือบิดาของพวกเราทั้งปวงและเชื่อว่าเขาจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีแดเนียลรับฟังและออกไปหาพระเจ้าซาอย่างที่วังหลวงวันหนึ่งพระเจ้าซาพูดกับเขาว่าข้าทราบมาว่าชีวิตเจ้าช่างโชคร้ายยิ่งนักเจ้าจะทำอะไรก็คงไม่ดีไปกว่าเก่าข้าจึงจะให้รางวัลแก่เจ้ากับสิ่งที่เจ้าได้ทำเสมอมาพูดแล้วพระเจ้าซาก็ได้นำถังมาทั้งหมด3ใบใบแรกใส่ทองจนเต็มใบที่2ใส่ถ่านหินจนเต็มและใบที่3ใส่ทรายจนเต็มจากนั้นจึงหันไปพูดกับแดเนียลว่าเอาละมาเสี่ยงทายกันหากเจ้าเสี่ยงทายและทอยได้ถังทองคำเจ้าจะได้เป็นพระเจ้าซาหากเจ้าทอยได้ถังที่เป็นถ่านหินเจ้าจะได้เป็นช่างตีเหล็กหากเจ้าทอยได้ถังทรายเจ้าคงเป็นผู้ที่โชคร้ายจริงๆและเจ้าต้องออกไปจากที่แห่งนี้เสียแต่อย่าได้กลัวไปข้าจะให้ม้าและชุดเกราะเพื่อให้เจ้าได้ใช้มันเมื่อพูดจบแดเนียลถูกพาตัวไปยังที่ที่ถังทั้งสามตั้งอยู่เขาเดินวนๆอยู่ที่ถังทั้งสามที่มีฝาปิดและเริ่มเลือกถังนี้มีทองคำแดเนียลพูดอย่างมั่นใจแล้วพวกข้าราชบริพารของพระเจ้าซาจึงทุบถังที่แดเนียลเลือกปรากฏว่าถังที่เขาเลือกคือทรายเช่นนั้นพระเจ้าซาพูดเห็นแล้วว่าเจ้าเป็นคนโชคร้ายจริงๆไปเสียจงออกไปจากอาณาจักรของข้าเสียข้าไม่ต้องการเจ้าอีกต่อไปแล้วพระเจ้าซามอบของและเสื้อเกราะให้กับเขาพร้อมด้วยเครื่องแต่งกายแบบทหารโบราณก่อนจะส่งตัวเขาออกไปแดเนียลออกเดินทางตลอดทั้งวันวันแรกผ่านพ้นไปเข้าสู่วันที่สองที่เขาต้องออกเดินทางระหว่างทางเขาไม่ได้กินอะไรเลยมีแต่ม้าและตัวเขาเท่านั้นวันที่สามผ่านไประหว่างทางเขาพบกับกองหญ้าแห้งนั่นคงเป็นอาหารให้กับม้าของข้าได้เขาคิดแต่ไม่ใช่สำหรับตัวข้าเขาจึงพักการเดินทางณที่ตรงนั้นพอมาถึงกองหญ้าแห้งก็มีประกายเกิดไฟลุกไหม้ในทันทีเขาร่ำไห้แต่ขณะเดียวกันเขาก็ได้ยินเสียงร่ำไห้เช่นเดียวกันช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยข้ากำลังถูกเผาข้าจะช่วยเจ้าได้อย่างไรเขาร่ำไห้ตัวข้าไม่อาจเข้าไปใกล้ๆเจ้าได้โอ้ถ้าเช่นนั้นจงส่งอาวุธของเจ้ามาให้ข้าเสียงที่ร่ำไห้พูดออกมาจากนั้นข้าจะเจาะรูแล้วเจ้าก็ดึงตัวข้าออกไปเช่นนั้นเขาจึงส่งอาวุธให้กับเสียงที่ร่ำไห้อยู่ในกองไฟและพบว่าผู้ที่ออกมาจากกองไฟนั้นคือนาคาซึ่งเธอบอกกับเขาว่าเมื่อนำข้าออกมาได้แล้วรบกวนพาข้ากลับไปยังบ้านของท่านด้วยข้าจะพาเจ้าไปได้อย่างไรกันเล่าเขาถามนำข้าขึ้นไปบนหลังม้าของเจ้าอย่างไรเล่าว่าแล้วเขาจึงพาเธอขึ้นบนหลังม้าและพานาคาไปด้วยพวกเขาออกเดินทางกระทั่งมาถึงยังสถานที่แห่งหนึ่งแลดูวิจิตรงดงามนาคาเมื่อมาถึงก็ค่อยๆเลื้อยลงจากหลังม้าและบอกเขาว่ารอตรงนี้แล้วข้าจะมาหาเจ้าอีกไม่นานเว ว่าแล้วนาคาก็เลื้อยเข้าใต้ประตูไปแดเนียลรอแล้วรอเล่ากระทั่งเขาต้องหลั่งน้ำตาเพราะความเหนื่อยกับการที่ต้องรอแต่ท้ายที่สุดเธอออกมาพร้อมปรากฏในรูปกายของสาวสวยในอาภรณ์ผืนงามและเปิดประตูบ้านให้กับเขาพาม้าของเจ้าเข้ามาเธอพูดให้มันได้พักผ่อนและกินอาหารพวกเขาทั้งสองมุ่งไปยังสนามหญ้าหน้าบ้านที่ตรงนั้นมีบ่อน้ำสองแห่งเมื่อมาถึงหญิงสาวตักน้ำจากบ่อใส่แก้วแล้วจึงโรยข้าวโอ๊ตหนึ่งกำมือลงไปแล้วพูดว่าเร็วเข้าพาม้าของเจ้าเข้ามาที่นี่อะไรนะเขาคิดเราไม่ได้กินอะไรมา3วันแล้วบัดนี้เธอจะมอบอาหารให้เราด้วยข้าวโอ๊ตเพียงหนึ่งกำมือกระนั้นหรือจากนั้นพวกเขาจึงไปยังห้องรับแขกเธอยื่นแก้วน้ำให้กับเขาพร้อมทั้งขนมปังข้าวโอ๊ตก้อนเล็กๆทั้งหมดนี่สำหรับชายผู้หิวโหยเช่นข้าหรือเขาคิดเมื่อเขามองผ่านกระจกออกไปก็พบว่าสนามหญ้าหน้าบ้านเต็มไปด้วยข้าวโอ๊ตและน้ำม้าของเขาก็กำลังกินมันอย่างอิ่มหนำสำราญเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาจึงกินขนมปังและดื่มน้ำเข้าไปไม่ชั่วอึดใจก็พบว่าความหิวโหยที่มีนั้นหมดไปอย่างรวดเร็วเช่นนั้นหญิงสาวพูดเจ้าจะกินอีกไหมพอแค่นี้เขาตอบเช่นนั้นจงนอนพักผ่อนสักหน่อยเธอพูดกระทั่งเช้าวันถัดมาเมื่อเขาตื่นขึ้นมาหญิงสาวได้พูดกับชายหนุ่มว่าเอาม้าชุดเกราะและชุดนักรบให้ข้าแล้วข้าจะให้ของของข้าเป็นการแลกเปลี่ยนหญิงสาวมอบของแลกเปลี่ยนเป็นอาวุธให้กับเขานี่คือดาบวิเศษและเสื้อแห่งพลังเมื่อท่านแกว่งดาบเพียงหนึ่งครั้งมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าท่านจะล้มตัวลงส่วนเสื้อนี้เมื่อท่านสวมใส่มันจะไม่มีใครสามารถล้มท่านได้ท่านจงออกเดินทางจนไปถึงโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งและรับรู้ข่าวสารจากชาวบ้านว่าพระเจ้าซากำลังมองหานักรบฝีมือดีเช่นนั้นท่านจงเสนอตัวเองเป็นนักรบและท่านอาจได้แต่งงานกับบุตรีของพระเจ้าซาจงอย่าบอกความจริงแก่เธอเป็นเวลา7ปีแล้วพวกเขาทั้งสองจึงร่ำลากันแดเนียลเดินทางออกจากบ้านนาคาเดินทางมาไกลจนมาถึงโรงเตี๊ยมคนที่อยู่ในโรงเตี๊ยมถามเขาว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเมื่อทราบว่าเขามาจากดินแดนประหลาดพวกเขาพูดกับแดเนียลว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในโจมอาณาจักรพระเจ้าซาของพวกเราและพรากบุตรตีของเขาไปทำให้พระเจ้าซาเวลานี้เสียพระทัยเป็นอย่างมากและอาจตรอมใจตายได้พาข้าไปหาพระเจ้าซาของเจ้าสิแดเนียลพูดเช่นนั้นพวกเขาจึงพาแดเนียลไปหาพระเจ้าซาเมื่อได้เข้าพบกับพระเจ้าซาแดเนียลพูดกับพระเจ้าซาว่าข้าจะยึดครองดินแดนผืนนี้คืนมาให้กับท่านสิ่งที่ข้าต้องการคือนักรบร่วมทางกับข้า3คนแต่ต้องเป็นคนที่ข้าเลือกเท่านั้นเมื่อพูดเสร็จเขาก็ออกตามหานักรบด้วยตัวเขาเองจนไปพบนักรบทั้งสองในที่ราบกว้างใหญ่ไพศาลแดเนียลบอกให้พวกเขาพักผ่อนไปก่อนส่วนเขาจะเฝ้าระวังให้ในขณะที่พวกเขาพักผ่อนอยู่นั้นเหล่านักรบฝ่ายศัตรูก็ปรากฏตัวขึ้นเหล่าทหารที่แดเนียลนำมาด้วยบอกให้แดเนียลหันหลังเสียมิเช่นนั้นคงถูกเข็นฆ่าเป็นแน่เหล่าศัตรูเริ่มทำศึกด้วยการยิงปืนและนำปืนใหญ่มาใช้นักรบทั้งสองของแดเนียลถูกกระสุนปืนใหญ่ยิงใส่จนทับถมร่างของพวกเขาทั้งสองแดเนียลจึงปัดแกว่งดาบวิเศษเล่มนั้นทำให้เขาได้กำราบเหล่านักรบฝ่ายตรงข้ามไปมากมายกระทั่งเขากำราบจนหมดและชนะศึกกลับมาพร้อมนำแผ่นดินนี้กลับคืนมาได้แดเนียลกลับไปและได้แต่งงานกับบุตรีของพระเจ้าซาและอยู่ด้วยกันเรื่อยมาอย่างมีความสุขหากแต่วันหนึ่งที่ซาริฟนาสงสัยในตัวของแดเนียลและมีที่ปรึกษาจากแดนประหลาดเข ข้ามาถามเธอเขาคือใครกันหรือเป็นใครมาจากไหนไปหาคำตอบมาให้ได้ว่าพลังของเขาคืออะไรเขาได้พลังนั้นมาจากไหนเพื่อที่เราจะได้ทำลายเขาและพาเจ้ากลับไปแล้วเธอจึงมาถามแดเนียลและเขาตอบกลับมาว่าดูนี่พละกำลังและพลังของข้ามาจากถุงมือที่ข้าสวมใส่เช่นนั้นเธอจึงรอให้เขานอนหลับและหยิบถุงมือคู่นั้นไปให้กับคนที่อยู่ทางดินแดนประหลาดเช้าวันต่อมาเขาออกไปล่าสัตว์ที่ปรึกษาจากแดนประหลาดจอมชั่วร้ายก็ออกมาจากพุ่มไม้และยิงลูกดอกมากมายใส่เขาและเริ่มใช้ถุงมือนั้นโจมตีเขาแต่มันก็ไร้ประโยชน์แดเนียลแกว่งดาบเพียงหนึ่งครั้งเหล่าคนจอมชั่วก็ล้มลงไปนอนกับพื้นแดเนียลจึงจับคนเหล่านี้ไปขังคุกใต้ดินในเวลาต่อมาแต่ภรรยาของเขายั่วยวนอีกครั้งและพูดว่ามาเถิดจงบอกข้าวมาว่าพละกำลังที่เจ้าได้นั้นมาจากไหนพลังของข้ากระนั้นหรือที่รักของข้าเขาพูดมาจากรองเท้าที่ข้าสวมใส่ต่างหากเช่นนั้นเขาจึงถอดรองเท้าออกขณะหลับนอนภรรยาเมื่อเห็นว่าสามีนอนหลับจึงได้นำรองเท้าคู่นั้นไปให้กับทางฝ่ายศัตรูเป็นอีกครั้งที่ศัตรูโจมตีเขาและอีกเช่นเคยที่แดเนียลแกว่งดาบและศัตรูก็ล้มลงก่อนจะจับพวกมันทั้งหมดไปขังยังคุกใต้ดินเป็นครั้งที่สามแล้วที่ภรรยาของเขายั่วยวนเขาและถามว่าบอกข้ามาเถิดที่รักเธออ้อนท่านได้พลังวิเศษนั่นมาจากไหนชายหนุ่มเหน็ดเหนื่อยที่ต้องตอบคำถามของเธอเขาจึงบอกว่าพลังของข้ามาจากดาบเล่มนั้นในเสื้อของข้าตราบใดที่ข้ามีมันอยู่ก็ไม่อาจมีใครล้มข้าได้เช่นนั้นเธอจึงกล่อมให้สามีว่าท่านควรไปอาบน้ำนะที่รักล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดพ่อของข้าทำแบบนั้นเสมอเขาฟังเธอชายหนุ่มถอดทุกอย่างออกเมื่อสบโอกาสหญิงสาวจึงขโมยเสื้อและดาบของเขาไปให้กับศัตรูขณะที่เขากำลังอาบน้ำอยู่นั้นศัตรูก็มุ่งเข้ามาและโจมตีเขาอย่างหนักหน่วงก่อนจะจับแดเนียลใส่ถุงและนำไปใส่หลังม้าและให้ม้าวิ่งไปไกลแสนไกลม้าวิ่งไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนไกลออกไปเรื่อยๆกระทั่งมาถึงอย่างที่ที่เขาเคยมานั่นคือบ้านของนาคาสาวเมื่อเธอเห็นเขาเธอพูดอะไรกันแดเนียลผู้โชคร้ายเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับท่านอีกแล้วเธอนำแดเนียลออกมาจากถุงกระสอบและรักษาเขาก่อนจะนำเขาไปอาบน้ำและดูแลเขาด้วยน้ำวิเศษที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งเขาหายดีข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าบอกความจริงอะไรแก่ภรรยาเจ้าเป็นเวลา7ปีเธอพูดแล้วเจ้าก็ไม่เชื่อฟังข้าเลยเช้าวันต่อมาเธอมอบโซ่ตรวนให้กับเขาและบอกเขาว่าเอาละจงกลับไปยังโรงเตี้ยมที่เจ้าเคยไปในเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วให้เจ้าของโรงเตี้ยมฟาดเจ้าด้วยโซ่ตรวนนี้จากนั้นให้กลับไปหาภรรยาของเจ้าแต่อย่าบอกเธอว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแดเนียลเดินทางไปยังโรงเตี้ยมเดิมที่เขาเคยไปและพักที่นั่นหนึ่งคืนจากนั้นจึงตัดสินใจบอกเจ้าของโรงเตี้ยมว่าเมื่อข้าเอาหน้าจุ่มลงไปในน้ำขอท่านจงฟาดมาที่ตัวข้าด้วยโซ่ตรวนเส้นนี้ฟาดแรงที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้จากนั้นเจ้าของโรงเตี้ยมจึงรอให้เขาจุ่มหัวลงไปในน้ำและเริ่มฟาดเขาด้วยโซ่ตรวนเส้นนี้จากนั้นแดเนียลจึงกลายร่างเป็นม้าที่สง่างามเจ้าของโรงเตี้ยมรู้สึกอัศจรรย์ข้าทำให้แขกของข้ากลายเป็นม้าไปแล้วเขาคิดและได้พาม้างามตัวนี้ไปยังตลาดและเสนอขายกระทั่งพระเจ้าซามาเห็นเข้าเจ้าให้ราคาเท่าไหร่พระเจ้าซาถามข้าขอราคา 5,000 รูเบิลแล้วพระเจ้าซาจึงนับเงินและพาม้างามตัวนี้ไปเมื่อมาถึงยังวังหลวงพระเจ้าซาชื่นชมในความงามในม้าตัวใหม่ของเขา และบอกบุตรีของเขาว่ามาสิลูกสาวของข้าข้าได้ม้างามมาตัวหนึ่งบุตรีของพระเจ้าซามาดูและบอกว่าม้าตัวนี้คือหายนะของข้าจงฆ่ามันเสียลูกสาวข้าข้าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรพระเจ้าซาพูดท่านต้องฆ่ามันฆ่ามันเสียตอนนี้เลยซาลิฟนาพูดพวกเขาจึงไปหามีดมาและเริ่มรับมีดเมื่อสาวใช้คนหนึ่งในราชสำนักสงสารม้าตัวนั้นจึงร้องว่าโอ้ม้างามของข้าช่างสง่างามยิ่งนักเหตุใดเขาจึงฆ่าเจ้าลงม้าส่งเสียงร้องและเดินเข้าไปหาเธอท่านเอ๋ยจงนำหยดเลือดที่ได้จากตัวข้าไปฝังไว้ในสวนจากเลือดหยดนี้ก่อให้เกิดต้นเชอร์รี่ใบของต้นเชอร์รี่ใบแรกเป็นสีทองส่วนใบอื่นๆก็เป็นอีกสีและใบที่สามก็เป็นอีกสีทุกใบที่งอกออกจากกิ่งของต้นเชอร์รี่ต่างมีสีสันกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าซาเดินเข้าไปในสวนและเห็นว่าใบไม้ของต้นเชอร์รี่นั้นมีหลากสีและเขาก็ตกหลุมรักต้นเชอร์รี่ต้นนี้และพาบุตรีของเขามายนโฉมมันดูนี่เขาพูดช่างเป็นต้นเชอร์รี่ที่สง่างามและสวยที่สุดในสวนของเราใครบอกได้บ้างว่ามันมาได้อย่างไรเมื่อซาลิฟนาเห็นมันเธอร่ำให้และบอกว่าเชอร์รี่ต้นนั้นมันคือหายนะของข้าจงตัดมันทิ้งไปเสียลูกรักพระเจ้าซาพูดข้าจะตัดต้นไม้ที่สง่างามเช่นนี้ได้อย่างไรต้องตัดมันต้องถูกตัดซาลิฟนาพูดเช่นนั้นพระเจ้าซาจึงส่งคนงานมาพร้อมกับขวานและเริ่มตัดต้นเชอร์รี่หากแต่หญิงรับใช้ในวังก็วิ่งเข้ามาและพูดว่าโอ้ต้นเชอร์รี่ที่รักของข้าเขาฆ่าเจ้าในขณะที่เป็นม้าบัดนี้เขาจะตัดเจ้าในขณะที่เจ้าเป็นต้นเชอร์รี่กันนั้นหรือไม่เป็นไรหรอกต้นเชอร์รี่พูดขอเจ้านำเปลือกไม้จากตัวข้าไปโยนลงในน้ำให้ข้าทีเถิดจากนั้นพวกเขาจึงลงมือตัดต้นเชอร์รี่หญิงรับใช้นำเปลือกไม้ที่ได้จากต้นเชอร์รี่ไปโยนลงในน้ำเปลือกไม้นั้นได้กลายเป็นเป็ดตัวผู้ขนงามสง่าเป็นที่ต้องตาไม่นานพระเจ้าซาออกไปล่าสัตว์และเห็นเป็ดตัวนี้ว่ายน้ำอยู่มันว่ายอยู่ใกล้มากมากเสียจนเขาสามารถเอื้อมถึงพระเจ้าซาถอดฉลองพระองค์ออกและว่ายน้ำเข้าไปและพบว่าเป็ดตัวดังกล่าวว่ายน้ำไกลออกไปเรื่อยๆมันว่ายน้ำวนขึ้นมาบนฝั่งที่ที่พระเจ้าซาถอดฉลองพระองค์ไว้จากนั้นเจ้าเป็ดตัวผู้จึงกลายร่างเป็นมนุษย์และนำฉลองพระองค์ของพระเจ้าซามาสวมใส่ชายผู้นั้นคือแดเนียลนั่นเองจากนั้นเขาจึงบอกพระเจ้าซาว่าว่ายมาทางนี้ว่ายมาทางนี้พระเจ้าซาว่ายน้ำขึ้นมาเมื่อขึ้นมาจากฝั่งแดเนียลได้ฆ่าเขาทิ้งและแต่งตั้งตนขึ้นเป็นพระเจ้าซาองค์ต่อไปเขาพูดกับข้าราชบริพารว่าหญิงรับใช้ในวังคนนั้นไปไหนแล้วได้ยินเช่นนั้นคนรับใช้จึงไปนำตัวเธอมาเมื่อมาถึงพระเจ้าซาองค์ใหม่พูดว่าเจ้าเขาบอกกับเธอเจ้าเปรียบดังแม่คนที่สองของข้าเช่นนั้นแล้วข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นภรรยาคนที่สองข้านับจากนี้ไปจากนั้นพวกเขาทั้งสองจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในขณะที่ภรรยาคนแรกของเขานั้นได้มีการออกคำสั่งพาเธอไปมัดเชือกติดกับม้าป่าและจับแยกร่างไปตามทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ
0: ่พักไปแค่นี้ก่อนนะครับต้องขอบพระคุณคุณสุรินทร์ภพวลีธรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะฮะในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 เราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการ หนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคาดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้พรปวีช่อชูวงแพ้มือหนึ่งของโลกหยุดเส้นทางรอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเบอร์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวนดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลำดับที่2นางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีลำดับที่3นางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยลำดับที่4คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและปฏิมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

0: ณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยลำดับที่2นางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยลำดับที่3นายพชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟนไทยแลนด์แซกโซโฟนคอมเพทิชัน2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสูติผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทัฟเฟิลชาวโลกครั้งที่26สมทบทุนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าแล้วกว่า23%
2: นายพนมบุตรจันทระโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตร

0: ร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพญานามาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกำชับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีงดงามสมพระเกียรติสำหรับการจัดสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางรากฐานแล้วเสร็จคืบหน้าไปกว่าร้อยละ23เมื่อการขยายแบบท่อของจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยมุ่งส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจวุฒิสภาต่อประชาชน
2: นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตามและเผยแพร่ภารกิจของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสื่อของกรมทั้งสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศรวมถึงสื่อออนไลน์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาอย่างทั่วถึงจากการติดตามการทำงานของวุฒิสภาพบว่านอกจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแล้ววุฒิสภายังให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายมิติโดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้กรมประชาสัมพันธ์สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาแก่ประชาชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3: ก่อนจะลงทำ MOU เราก็ติดตามภารกิจของงานของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะช่องทางของเราก็คือสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพ1สถานีต่างจังหวัดอีก4นะคะวิทยุกระจายเสียง100คลื่น75สถานีแล้วก็ออนไลน์อีก700 account เรามีประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศมีเครือข่ายที่เป็นน้องๆอินฟลูเอนเซอร์ที่มาสนับสนุนงานของกรมซึ่งในส่วนนี้เราติดตามการทำงานของวุฒิสภาอย่างใกล้ชิดนะคะทุกครั้งที่ท่านลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเราก็ไปสื่อสารว่าการลงพื้นที่นั้นประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรซึ่งก็ได้เห็นว่าทางวุฒิสภาเนี่ยไม่เฉพาะดูแลเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ท่านดูแลเรื่องปากท้องดูแลความสุขและก็คุณภาพชีวิตของประชาชน
2: นางสุดฤทัยกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยและวุฒิสภาจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสะท้อนกลับสู่หน่วยงานภาครัฐอันจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปชาววิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานกสทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลักดันการให้บริการของศูนย์ TTRS เป็นสิทธิพื้นฐานเพื่อผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ
4: นางสาวอิสรารัตน์เครือหงกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสำนักงานกสทช.หรือกตป.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาและเสวนาการใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของคนพิการทางการได้ยินในสังคมดิจิทัลเพื่อนำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555หลังจากที่ผ่านมาโครงการเคยประสบปัญหาหยุดชะงักจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการได้ยินที่มีอยู่กว่า 400,000 รายสำหรับผลการศึกษาพบว่าผู้พิการทางการได้ยิน526คนพึงพอใจต่อระบบ TTRS ในภาพรวมสูงถึง 4.35 จากคะแนนเต็ม5โดยรูปแบบบริการผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video และ Live Chat เพราะช่วยในการติดต่อยามฉุกเฉินและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แต่ยังมีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและจำนวนล่ามภาษามือที่ไม่เพียงพอนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: 20:17 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลของคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประณามมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐรวมถึงการคว่ำบาตรต่อผู้นำองค์กรและบริษัทหลายแห่งในคิวบาซึ่งถือเป็นการข่มขู่โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการปิดล้อมและความขัดแย้งระหว่างคิวบาและสหรัฐให้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นประธานาธิบดีดิอาสกาเนลกล่าวเพิ่มเติมว่าความก้าวร้าวและความบิดเบี้ยวของรัฐบาลสหรัฐจะต้องปะทะกับความมุ่งมั่นของคิวบาในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดและพร้อมยืนหยัดต่อต้านการโจมตีอย่างรุนแรงจากประเทศมหาอำนาจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยมุ่งเป้าไปยังประธานาธิบดีดิอาสกาเนลพร้อมครอบครัวและสมาชิกของตระกูลคาสโตรตลอดจนกลุ่มอิทธิพลทางทหารรวมถึงหน่วยงานของคิวบาอีก5แห่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและนายบาเดอับเดลลาตีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์เสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยนายโมเตกิแสดงความชื่นชมสำหรับความพยายามทางการทูตของอียิปต์ปากีสถานและอีกหลายประเทศในการทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านบรรลุโดยเร็วที่สุดรวมถึงการรับประกันเสรีภาพของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและอีกหลายประเด็นรวมถึงมาตรการต่างๆเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ต้องการเข้าไปลงทุนในอียิปต์สำนักงานภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิบนเกาะฟอเรสในจังหวัดนูซาเติงการาทางตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดการปะทุขึ้นเมื่อเวลา 11:15 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า2กิโลเมตรขณะที่ทางการอินโดนีเซียออกประกาศเตือนภัยสูงสุดระดับที่2กับเหตุปะทุของภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิในครั้งนี้พร้อมสั่งห้ามเข้าใกล้รัศมี5กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวนอกจากนี้ยังแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำในเขตพื้นที่โดยรอบให้เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมจากฐานภูเขาไฟหากมีฝนตกหนักรวมทั้งสั่งปิดสนามบินท้องถิ่นในเมืองมาอูเมเรซึ่งอยู่ห่างจากภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิไปทางตะวันตกประมาณ60กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกชาวเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม19-21และ11-21จบเส้นทางไว้ที่รอบนี้Golf LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจทำผลงาน2อันเดอร์พา69รั้งอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำ3สโตรกส่วนผู้นำเป็นของเจนนิเฟอร์คัพโชโปรเจ้าถิ่นด้วยสกอร์5อันเดอร์พา66จาก7เบอร์ดี้2โบกี้โดยมีคิมเซยองโปรเกาหลีใต้ตามมาในอันดับที่2ที่4อันเดอร์พา67 ขณะที่โปรจีโน่อาทยาธิติกุลโปรมืออันดับ2ของโลกออกสตาร์ททำ2โอเวอร์พาร์73รั้งอันดับ56ร่วมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ French Open 2026ที่สนามโรรองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศมีราอันเดรเยวานักหวดสาวมือ8ของรายการจากรัสเซียเอาชนะมาตาคอสยุคมือ15จากยูเครนขาดลอย2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยจะเข้าไปพบกับมายาควาลินสกามามืดจากโปแลนด์ที่เอาชนะเดียนาชไนเดอร์มือ25จากรัสเซีย2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อ4การกีฬาแห่งประเทศไทยรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวมากพร้อมมอบโล่กิตติคุณภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน13ล้าน7แสนบาทติดตามได้จากรายงาน
9: นายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวมากเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานกีฬาไทยพร้อมพิธีมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณแก่บริษัทพันธมิตรเอกชน3รายได้แก่บริษัทแอมเปิลวูดไทยแลนด์จำกัดบริษัทนิวเคลียร์2017จำกัดและบริษัทสมอลรูมจำกัดที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวม 13.7 ล้านบาทที่สนามเทนนิสการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามเทนนิสแห่งนี้มีการเปิดใช้งานมานานหลายปีจนทำให้เกิดการทรุดโทรมหลังจากได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนทำให้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและนำมาสู่สนามปรับปรุงใหม่ทั้งในส่วนของพื้นสนามหลังคาและห้องน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนทุกเพศทุกวัยด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้เพื่อให้ทุกคนสามารถมาออกกำลังกายและฝึกซ้อมได้อย่างทั่วถึงและยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
8: นายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาทางน้ำได้เตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมมาอย่างต่อเนื่องทั้งกีฬาว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาซึ่งในขณะนี้ได้คัดรายชื่อที่ผ่านตามเกณฑ์เฉพาะกีฬาว่ายน้ำจำนวน16คนและได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วส่วนผู้ฝึกสอนของนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์ได้ทำแผนการฝึกซ้อมและแจ้งมายังสมาคมจึงได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณไปแล้วซึ่งกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาเฉพาะบุคคลเมื่อทางฝ่ายเทคนิคกีฬาว่ายน้ำดูแล้วว่าเกิดประโยชน์กับนักกีฬาจึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามแผนการฝึกซ้อมสำหรับกีฬาประเภททีมทั้งโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหลักนักกีฬาทั้งหมดมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องขณะที่กีฬากระโดดน้ำฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตส่วนเป้าหมายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งทั้งจีนและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำส่งรายการละ2คนดังนั้นอันดับ1ถึง4มีโอกาสยากแต่ทางสมาคมได้ตั้งเป้าหมายท็อป6ในหลายๆรายการถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนื่องจากสถิติของนักกีฬาว่ายน้ำไทยติด1ใน6มีหลายคนซึ่งผลงานนี้จะส่งผลถึงการครองเจ้าเหรียญทองในกีฬา4เกมได้ลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศแต่งตั้งอันโดนีอิราโอลาโค้ชชาวสเปนิชวัย43ปีขึ้นเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่ว

เรื่องจำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน2000

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: นใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
9: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
8: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
9: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
13: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
12: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
13: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
12: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
13: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: hey! ปีพ
12: ี้ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
14: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
12: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
14: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
14: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
12: เจ้า
15: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
17: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะ20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่เสเรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในช่วงเวลา7:30 น.เป็นต้นไปถึง8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์หลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยดิฉันพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยพันปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจังหวัดเชียงใหม่สืบสานงานประเพณีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวงแม่ลาวทางด้านของสสจ.เชียงใหม่ค่ะเตรียมพร้อมด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้ออีโบลาอย่างเข้มงวดทางด้านของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เดินหน้าขับเคลื่อนกลีนออฟฟิศช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่กันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกัน
18: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือแยกตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
17: ณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะเราจะไปเริ่มต้นด้วยเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้ตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันนี้ไปจนถึง 18:00 นของวันเสาร์ที่6เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับเชียงใหม่ของเราค่ะมีฝนฟ้าคะนองถึง70%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะสำหรับเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้มี2ระดับด้วยกันค่ะนั่นก็คือฝนเล็กน้อยและฝนปานกลางในพื้นที่ฝนเล็กน้อยจะมีปริมาณฝนอยู่ที่ 0.1 ถึง35มิลลิเมตรค่ะในพื้นที่ของอำเภอแม่อายฟางชัยปราการแล้วก็ที่สันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่ออนและอำเภอดอยสะเก็ดค่ะส่วนพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางมีปริมาณฝนอยู่ที่ 35.1 ถึง 65.0 มิลลิเมตรประกอบไปด้วยอำเภออมก๋อยดอยเต่าฮอดจอมทองแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาแม่วางดอยหล่อเสมิงแม่แตงพร้าวเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงค่ะนี่ก็เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่2ระดับด้วยกันค่ะเล็กน้อยและปานกลางเราจะมาต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำโป่งเป้าหมู่ที่2ตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แตงและองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และยังเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจำนวน 200,000 ตัวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ลงสู่อ่างเก็บน้ำโป่งเป้าซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนในระยะยาวอีกด้วยค่ะเราจะไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายลุ่มน้ำกวงร่วมกับส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมสืบสานงานประเพณีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวงแม่ลาวครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่24แล้วค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจัดขึ้นที่มณฑลพิธีศาลแม่นางแก้ว ขุนน้ำยอดดอยนางแก้วตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นรอยต่อของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายค่ะทางด้านของเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กวงรวมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้จัดพิธีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวงแม่ลาวซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมประจำอำเภอเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในปีนี้ค่ะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ซึ่งก็ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกนั่นเองค่ะมีการประกอบพิธีบวงสรวงพิธีทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์ทอดพระป่าสามัคคีสมทบกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ป่าขุนน้ำแม่กวงรวมทั้งมีการปล่อยไก่ป่าคืนสู่ป่าธรรมชาติค่ะแล้วก็แจกกล้าพันไม้นานาชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะคะมีมะขามด้วยโดยมีนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่างานประเพณีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวงแม่ลาวเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณค่ะซึ่งแสดงออกถึงการร่วมแรงร่วมใจในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำมากว่า20ปีครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่24แล้วนะคะได้มีการน้อมนำศาสตร์พระราชาตามแนวพระราชดำริมาดำเนินการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนานิเวศลุ่มน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศโดยการสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริป่าเปียกการเพาะกล้าไม้แล้วก็ปลูกเสริมป่าเพื่อการพึ่งพิงและเสริมสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์ถึง4อย่างการป้องกันการชะล้างดินโดยปลูกแฝกอนุรักษ์ดินการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สืบเนื่องจากการรับประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออนุรักษ์นิเวศลุ่มน้ำให้อุดมสมบูรณ์ไม่สร้างสิ่งปนเปื้อนมลพิษลงในพื้นที่ลุ่มน้ำพัฒนาชุมชนให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลค่ะซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ในเรื่องของความเชื่อในอดีตกับปัจจุบันค่ะซึ่งการสืบชะตาก็เป็นความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดความเชื่อเรื่องของผีก็คือเรื่องของขวัญค่ะในเชิงจิตวิทยาในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชสิ่งของล้วนแต่มีขวัญอันเป็นพลังชีวิตประจำตนอยู่การสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำเป็นการประยุกต์ใช้ความเชื่อเชิงวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมหรือเป็นการรื้อฟื้นทางประเพณีวัฒนธรรมมาใช้ในการสร้างจิตสำนึกค่ะรณรงค์ให้สังคมชุมชนเกิดความตระหนักถึงความอุดมสมบูรณ์ที่สมดุลกับวิธีการดำรงชีวิตควบคู่ไปกับความคิดความเชื่อแบบใหม่แบบวิทยาศาสตร์ค่ะประยุกต์ใช้ร่วมกันก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจที่ทำให้ผืนป่าดำรงอยู่ต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังเราจะไปเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันบ้างแม้ว่าจะยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยค่ะแต่ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดสำหรับเรื่องของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบราค่ะทางด้านของนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบราและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยดำเนินการประสานงานกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานหน่วยงานปกครองหน่วยงานความมั่นคงสั่งการให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเฝ้าระวังผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะโดยมีคำสั่งการกักกัน21วันสำหรับทุกเคสที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยมีต้นทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาค่ะโรคอีโบลาเกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงอัตราเสียชีวิตสูงเชื้ออาศัยอยู่ในค้างคาวผลไม้ค่ะแล้วก็แพร่สู่คนผ่านสัตว์ป่าที่ติดเชื้อเช่นลิง การแพร่เชื้อสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลั่งหรือของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตเช่นน้ำลายอาเจียนอุจจาระปัสสาวะเหงื่อน้ำอสุจิติดจากการสัมผัสสิ่งของหรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อเช่นเครื่องมือแพทย์เสื้อผ้าระยะฟักตัวเนี่ย2-21 วันแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย8-10 วันค่ะโดยผู้ป่วยแพร่เชื้อได้ก็เมื่อเริ่มมีอาการผู้ป่วยที่เสียชีวิตยังแพร่เชื้อได้ค่ะจากการสัมผัสศพโดยตรงระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือประกอบพิธีทางศาสนาอาการของโรคระยะแรกมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะต่อมาจะมีอาเจียนท้องเสียผื่นขึ้นในรายที่รุนแรงอาจมีภาวะเลือดออกผิดปกติความดันโลหิตต่ำและอวัยวะล้มเหลวได้อัตราการเสียชีวิตสูงมากค่ะแนะนำวิธีการป้องกันหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ของประเทศที่มีการแพร่ระบาดบุคลากรทางการแพทย์ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดโดยแยกผู้ป่วยและใส่อุปกรณ์ป้องกันครบชุดหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือศพของผู้ป่วยโดยตรงโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือกลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่0-5321-1048-50-108ค่ะปิดท้ายกันที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขับเคลื่อนค่ะในเรื่องของ Clean Office จัดกิจกรรม Clean Synergy ปรับวิธีออฟฟิศเพื่อโลกที่ยั่งยืนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันนี้ค่ะ5 มิถุนายน 2569กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ห้องสายน้ำผึ้งสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของรองศาสตราจารย์จักรพงษ์พิมพิมลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเปิดกิจกรรมClean Synergy ปรับวิธีออฟฟิศเพื่อโลกที่ยั่งยืนภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียวประจำปีงบประมาณ2569เพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและยังเป็นการผสมผสานความร่วมมือทั้งภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวบุคลากรนักศึกษาและผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่านก็บอกว่าปัจจุบันค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องร่วมมือกันการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียวไม่เพียงช่วยให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแต่ยังเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคลากรทุกคนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานจะเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตค่ะพร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบวัสดุรีไซเคิลและอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้แก่การส่งมอบฝาขวดพลาสติกจำนวน 86,020 ฝาค่ะให้แก่โครงการกรีนโรดเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นโต๊ะและก็เก้าอี้มอบให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว9แห่งด้วยกันการส่งมอบพลาสติกสะอาดจำนวน15กิโลกรัมให้แก่วิทยาลัยพลังงานทดแทนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแยกส่วนหรือกลั่นปรับปรุงคุณภาพสำหรับใช้เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ทางการเกษตรการมอบเสื้อจากขวดพลาสติกค่ะตามโครงการขวดแลกเสื้อของสำนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกเป็นเสื้อรักโลกและการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าสภาพดีให้กับน้องๆ นะคะจำนวน20เครื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ประเทศไทยจำกัดเพื่อส่งเสริมการใช้ซ้ำในส่วนของทรัพยากรไอทีอย่างเห็นคุณค่าค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามสารคดีพิเศษกันค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามไปพร้อมๆกัน
19: ลดเข็มง่ายๆด้วยการหยุด6พฤติกรรมติดเข็มจากข้อมูลของรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มและนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคนไทยกินเค็มกว่าความต้องการของร่างกายถึง2เท่าโดยกินเค็มหรือโซเดียมประมาณ4,000 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ความต้องการของโซเดียมในร่างกายของคนเราที่ได้รับและไม่ทำให้เกิดอันตรายคือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันส่งผลให้คนไทยโดยส่วนใหญ่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDS เช่นโรคความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคอัมพาตโดยพบว่าคนไทยที่เป็นวัยรุ่นและมีภาวะความดันโลหิตสูงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและอายุน้อยลงเรื่อยๆปัจจุบันเราพบผู้ป่วยเบาหวานและโรคความดันอายุเพียง20กว่าปีเพิ่มมากขึ้นพอเริ่มทำงานอายุประมาณ30กว่าปีเริ่มป่วยเป็นโรคไตทั้งนี้เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องและจากการสำรวจล่าสุดพบว่าเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีมีการบริโภคเค็มเกินปริมาณ 2-5 เท่าดังนั้นจึงมีวิธีการลดเค็มง่ายๆด้วยการหยุด6พฤติกรรมติดเค็มประกอบด้วย1ปรุงรสชาติอาหารโดยไม่ชิมอาหารส่วนใหญ่ที่ปรุงมานั้นมีรสชาติความเค็มอยู่แล้วหรือมีโซเดียมสูงอยู่แล้วแต่พอไม่ชิมแล้วปรุงเพิ่มไปอีกก็ยิ่งทำให้ได้รับโซเดียมเพิ่มมากขึ้น 2. ติดการกินอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปนั้นมีโซเดียมในตัวอยู่แล้วจากการถนอมอาหารและมีโซเดียมแฝงเข้ามาอีกจากการเติมสารปรุงแต่งต่างๆจึงทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมคูณ2เข้าไปอีก 3.จับน้ำจิ้มแบบไม่บรรยะบรรยังอีกหนึ่งนิสัยของคนไทยคือชอบราดน้ำจิ้มแบบเยอะๆซึ่งตัวอาหารบางอย่างก็มีโซเดียมอยู่แล้วพอจิ้มน้ำจิ้มเพิ่มเข้าไปอีกก็ยิ่งได้รับโซเดียมเพิ่มเข้าไปอีก 4. สดน้ำซุปแทบหมดชามอาหารกลุ่มก๋วยเตี๋ยวบะหมี่สุกี้ต่างๆที่มีความเข้มข้นมากเพราะมีการเติมซอสปรุงรสซุปก้อนผงปรุงรสต่างๆลงไปซึ่งถือว่ามีโซเดียมปริมาณสูง5. เสพติดน้ำยำส้มตำต่างๆในน้ำยำน้ำส้มตำเหล่านี้มีการเติมผงปรุงรสที่มีโซเดียมสูงด้วยสารปรุงรสเหล่านี้หมักไม่ค่อยเค็มจึงต้องมีการเติมลงไปมากๆเพื่อให้ได้รสชาติที่ต้องการ6. กินอาหารที่มีไตปลาปลาร้าพริกแกงและกะปิเนื่องจากวิธีการทำอาหารทั้ง4อย่างนี้โดยธรรมชาตินั้นมีโซเดียมผสมอยู่แล้วและหากมีการปรุงรสเพิ่มเข้าไปอีกก็ยิ่งทำให้ผู้ทานได้รับโซเดียมจากการปรุงรสเข้าไปอีก
20: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทเชียงใหม่ค่ะได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วสำหรับวันนี้เราจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์ค่ะไม่เจอกัน3วันนะคะเจอกันอีกครั้งวันจันทร์กันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยได้3รายเป็นอดีตปลัดอำเภอและผู้ใหญ่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุจริตทางทะเบียนราษฎรจับกุมอดีตปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านนายหน้าร่วมกันสวมสัญชาติไทย
6: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลปฏิบัติการย้อนเก็บมังกร EP3 ว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยซึ่งมีพฤติการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบผ่านการอนุมัติการแจ้งเกิดเกินกำหนดเป็นเท็จให้กับบุตรของบุคคลต่างด้าวจำนวน3รายได้แก่อดีตปลัดอำเภอในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งและอนุมัติผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้รับแจ้งย้ายเข้าและนายหน้าชาวไทยซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ร่วมกันกระทำผิดในช่วงระหว่างเดือนเมษายน2568ถึงกุมภาพันธ์2569โดยมีผู้ร่วมกระทำผิดรวมกว่า15รายโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มทุนสีเทาเนื่องจากพฤติการสวมสิทธิ์สัญชาติไทยถือเป็นภัยความมั่นคงร้ายแรงและจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้จังหวัดสำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นทุกแห่งนำแอปพลิเคชันไทยดีมาช่วยยกระดับการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการย้ายปลายทางเพื่อทำบัตรประชาชนครั้งแรกสำหรับผู้มีอายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีตัวตนจริงหรือไม่เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเปิดเผยผลชันสูตรร่างนักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดเสียชีวิตจากการตกหน้าผากระทบโขดหินคอหักหลังเดินออกนอกเส้นทาง
7: นายธนสารจันทราโชตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงกรณีนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ54ปีนักท่องเที่ยวเดินหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าจากการชันสูตรผู้เสียชีวิตตกหน้าผากระทบโขดหินฟกช้ำบริเวณใบหน้าคอหักและจมน้ำเพราะในร่างกายมีน้ำปริมาณมากในปอดทำให้เสียชีวิตส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่หลังทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาได้เมื่อเวลาประมาณ24 นาฬิกา ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนโคราช Next Gen All for Education นำร่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อน5นโยบายหลักสู่มาตรฐานระดับชาติน
8: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่โคราช Next Gen All for Education ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับทิศทางการลงทุนด้านการศึกษาสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีโดยใช้แนวคิด All for Education บูรณาการทุกภาคส่วนโดยนำร่องที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์สู่ Learning and Innovation City ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Out และระบบพวกกลาง Cloud Kitchen เพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนทั่วประเทศโดยมั่นใจว่าหากประกาศใช้พระราชบัญญั

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้

0: เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
1: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: านที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลกระตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
10: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
9: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
10: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM

วัสดีครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับ3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มเรามีนัดเจอกันที่นี่นะครับสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะครับเอียวสุรชัยก็จะหยิบยกนำมาเล่าให้ได้ฟังกันในรายการนี้พร้อมกับมีเพลงเพราะๆนะครับมอบให้ได้ฟังกันเพลงไทยสากลนะครับในยุค80 90หรือว่า80 90เนี่ยนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะครับนอกจากการฟังทางหน้าปัดวิทยุแล้วเนี่ยนะยังสามารถติดตามทางสื่อออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่เว็บแอปพลิเคชัน PRDEE ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่5เดือนมิถุนายน2569นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้หลายที่ก็มีฝนตกลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับมาดูภาพรวมของภาคเหนือตอนบนบ้านเรานะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนี้ก็จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับสำหรับภาคเหนือตอนบนของเรามีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ถือว่าค่อนข้างมากเลยนะครับและจะมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านก็เกือบจะทุกจังหวัดเลยเนาะในพื้นที่ภาคเหนือบ้านเรานะครับช่วงกลางวันอุณหภูมิอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับส่วนในช่วงเช้าๆอากาศเย็นสบาย24องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมีคำเตือนจากสทนชครับหรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1ก็ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับก็เตือนว่าพื้นที่ภาคเหนือต้องเฝ้าระวังกันนะครับโดยเฉพาะทางบ้านเราฝั่งตะวันตกของภาคเหนือเนี่ยวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่เน้นหนักไปที่อำเภออมก๋อยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่ามีฝนตกค่อนข้างมาก 2-3 วันมานี้มากกว่า200มิลลิเมตรนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็ต้องระมัดระวังเช่นกันแต่ก็อาจจะไม่เท่าอมก๋อยนะครับเอี่ยวสุรชัยเล่าเพียงเท่านี้กันก่อนเนาะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับจะมีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยเล่าให้ได้ฟังกันช่วงนี้ให้ฟังเพลงก็เพราะกันก่อนดีกว่านะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะร่วมกันนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ขอให้มีความสุขในยามค่ำคืนในลักษณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากกองบิน41นะครับเรื่องการรับบัตรผ่านเข้าออกที่ตกค้างที่คงเหลืออยู่นะครับสามารถที่จะไปรับได้นะครับผู้ที่ยื่นคำขอสามารถมารับบัตรได้ตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2569เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการนะครับนะหลายๆคนที่ได้ทำบัตรผ่านกองบินเนี่ยนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางก็สามารถไปรับกันได้นะครับใบรับบัตรผ่านแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนก็ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่กันด้วยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราได้จัดพิธีปล่อยพันปลาจำนวนประมาณ 200,000 ตัวนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยนะครับซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนได้ไปเป็นประธานในพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่บริเวณอ่างเก็บน้ำป่งเป้าหมู่ที่2ตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเอี่ยวสุรชัยแล้วก็น้องๆทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เดินทางไปด้วยนะครับโอ้กว่าจะถึงนะครับหลงตาม GPS ไปเนี่ยนะครับพาหลงไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับโอ้โหไปจนสุดทางเนี่ยไม่เจอบ่อน้ำไม่เจอสระน้ำที่เขาจะปล่อยสักทีรถคันหนึ่งก็ไม่มีนะครับกลายเป็นว่าไปหลงผิดทางนะครับพอดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันหมดนะมันเข้าป่าใช่ไหมครับไม่ได้เรื่องเลยเนาะ GPS เนี่ยนะครับพาหลงมาหลายครั้งแล้วเกือบจะไปเข้าร่วมพิธีเขาไม่ทันนะฮะโชคดีที่ยังไปทันนะครับเพราะว่าวางแผนล่วงหน้าไปก่อนเล่าถึงกิจกรรมนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็จัดที่อ่างเก็บน้ำป่งเป้าหมู่ที่2ตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงนะครับโอ้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการมีเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่นะครับก็ได้ร่วมการจัดกิจกรรมก็ถือว่าทางกรมประมงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แตงอบต.สันป่ายางนะครับได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่แหล่งน้ำธรรมชาติเมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าเชียงใหม่นะครับก็ได้นำผู้ร่วมพิธีเนี่ยร่วมกันปล่อยพันปลาตะเพียนขาวจำนวนประมาณ 200,000 ตัวนะครับลงสู่อ่างน้ำสนับสนุนพันปลาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่นะครับก็หวังว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนนะครับแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยนะครับเอี่ยวสุรชัยก็มาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยขอให้มีความสุขในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมในการจัดประกวดวิทยากรประชาธิปไตยระดับจังหวัดนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการก็มีในส่วนของรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีนางสาวนันทวรรณกันคำประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายหน่วยงานเลยนะครับเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยระดับจังหวัดเชียงใหม่การประชุมในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นพลเมืองอย่างมีคุณภาพด้วยนะครับก็ได้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญเรื่องของกิจกรรมการอบรมในสถานศึกษาการกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยระดับจังหวัดก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการกำหนดสถานที่จัดกิจกรรมแล้วก็เกณฑ์การให้คะแนนด้วยนะครับเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสมีมาตรฐานเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยระดับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มีกำหนดในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้แหละนะครับเปิดโอกาสให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรพลเมืองคุณภาพเข้าร่วมแสดงศักยภาพด้านการสื่อสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยครับเพื่อที่จะคัดเลือกตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันในระดับเขตและระดับประเทศต่อไปนะครับกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกนะในการปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นพลเมืองส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยในสถานศึกษาแล้วก็พัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของอนาคตของประเทศชาตินะครับท่านผู้ฟังครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะร่วมกันนะครับท่านผู้ฟังครับขอให้มีความสุขกันไม่ว่าจะเป็นการฟังจากหน้าปัดวิทยุหรือการติดตามทางสื่อออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนก็สะดวกนะฟังสื่อออนไลน์ได้ทั่วประเทศทั่วโลกกันเลยนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อที่เราขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับซึ่งท่านรองชัชวัลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นระดับจังหวัดนะครับเพื่อที่จะคัดเลือกอปท.ที่มีผลงานโดดเด่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงนะครับการคัดเลือกในครั้งนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่สมัครเข้าร่วม5แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนาอำเภอแม่แตงเสนอโครงการซอฟต์พาวเวอร์เมืองแกนวิถีล้านนาสู่เศรษฐกิจฐานรากเทศบาลตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่เสนอประเพณีเลี้ยงดงนะครับเทศบาลตำบลสง่าบ้านอำเภอดอยสะเก็ดนำเสนอเตาหลวงสตูดิโอเซรามิกเทศบาลตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวเสนอโครงการถนนคนเดินเชียงดาวนะครับแล้วก็อบต.หรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วอำเภอเสมิงครับสำหรับโครงการสำรับอาหาร4ชนเผ่านะครับสำรับอาหาร4ชนเผ่านะก็ได้ร่วมกันพิจารณานะครับก็จะได้ตัวแทนระดับจังหวัดนะเขาพิจารณาหลายด้านด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจะได้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทของท้องถิ่นนวัตกรรมและการพัฒนาอัตลักษณ์ความท้าทายและการสร้างความร่วมมือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างเห็นเป็นรูปธรรมความยั่งยืนของอัตลักษณ์ยกระดับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นของเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับหลังจากนี้จะได้มีการประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาเพียงหนึ่งเดียวนะครับรู้แล้วแต่ยังไม่เปิดเผยนะต้องให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นคนประกาศนะเป็นผู้ประกาศแล้วก็จะได้เปิดเผยในคราวเดียวกันนะครับช่วงบ่ายครับเอี่ยวสุรชัยได้มีโอกาสติดตามนะครับในภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการแก้ปัญหาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์60เร่งสนับสนุนเครื่องดนตรีแล้วก็พลังงานสะอาดสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนครับผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนพร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนาะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุนนะครับที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์60ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมนะครับก็ติดกับโรงพยาบาลป่าแงะโรงพยาบาลนครพิงค์นั่นแหละนะครับเพื่อที่จะติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาและบูรณาการการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆตามที่โรงเรียนได้เคยนำเสนอเมื่อครั้งที่พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีแล้วก็ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุนที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับพูดถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์60เนี่ยได้เสนอขอรับการสนับสนุนใน2ด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองเครื่องเป่าลมไม้พร้อมกับเครื่องแบบของวงโยธวาทิตเพื่อส่งเสริมกิจกรรมแล้วก็พัฒนาทักษะด้านดนตรีของนักเรียนนะครับโดยเบื้องต้นโรงเรียนดนตรีจิตอาสาพระราชทานได้สนับสนุนเครื่องดนตรีบางส่วนมาให้กับนักเรียนได้ทดลองฝึกฝนแล้วก็สร้างความคุ้นเคยนะครับหากนักเรียนมีความสนใจทางด้านดนตรีจริงจังก็จะมีการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องดนตรีเพิ่มเติมนะครับให้นักเรียนได้มีเครื่องดนตรีแล้วก็วงดนตรีเป็นของตนเองในอนาคตนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับ
ที่ติดตามก็คือเรื่องของการขอรับการสนับสนุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์ครับเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้านะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์60ก็เป็นโรงเรียนกินนอนนะครับมีเด็กนักเรียนเป็นพันกว่าคนนะค่าไฟนี่ก็เปลืองเลยนะครับเปลืองเลยครับก็จะได้พิจารณาหาแนวทางการสนับสนุนที่เหมาะสมต่อไปนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มอบรางวัลกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยนะโอ้โหไปแข่งกีฬาสร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียนในกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนู่นแหละโอ้น้องๆจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์60ถือว่าเก่งเลยนะครับได้ทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับกีฬาประเภทอึดๆทั้งนั้นเลยนะทั้งวิ่งทั้งเดินนะครับมวยปั้มนะครับที่เห็นเก่งๆกันเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับต่อกันกับภารกิจของผู้ว่ารัฐพลอีกหนึ่งภารกิจนะครับหลังจากเสร็จจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับก็มุ่งหน้ามาที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่อยู่แถวริมน้ำปิงเนี่ยนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานในกิจกรรมอาสาซ่อมแซมเครื่องเป่าลมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่านะครับได้กล่าวขอบคุณกล่าวชื่นชมภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายจิตอาสาที่ร่วมสนับสนุนภารกิจสำคัญของภาครัฐนะในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเนี่ยเป็นความร่วมมือของร้านกิติอะไลนะครับหรือว่าชมรม Health Brothers นำโดยคุณเชษฐพงศ์นะครับพร้อมกับทีมงานได้ร่วมกันซ่อมแซมเครื่องเป่าลมที่เขาไปเป่าใบไม้เนี่ยนะที่ทำแนวกันไฟเนี่ยนะครับซ่อมแซมเครื่องเป่าลมจำนวน41เครื่องนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับซึ่งเครื่องเป่าลมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับใช้ในการควบคุมแล้วก็สกัดกั้นไฟป่าซึ่งเครื่องเป่าลมเหล่านี้ได้รับการใช้งานหนักในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจจะมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้นะครับภาคเอกชนมาสนับสนุนซ่อมแซมในลักษณะนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับท่านผู้ว่ารัฐพลนราดิศรก็ขอบคุณยกใหญ่เลยนะครับที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นอีกหนึ่งแรงที่เราจะป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่ามลพิษฝุ่นควันนะครับใช้งานกลับมาใช้งานได้แล้วนะฮะฟังเพลงเพราะร่วมกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับขอให้มีความสุขในการฟังเพลงด้วยกันนะครับ

ท่านผู้ฟังครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่วันศุกร์วันนี้มีสรุปกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์มาให้ได้ติดตามกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่สัปดาห์นี้มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจเลยนะครับเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยท่านผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนและท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำพระสกนิกรเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปถวายเป็นพระราชกุศลและช่วงเย็นก็ได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลซึ่งจัดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์โดยมีพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันครับส่วนที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารก็ได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมพระชะตาหลวงทูลพระขวัญแบบล้านนาและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ด้วยนะครับโดยท่านผู้ว่าได้นำผู้ร่วมงานแห่ขบวนเครื่องบายสีและเครื่องสักการะเวียนรอบองค์พระธาตุเจดีย์หลวงและประกอบพิธีทูลพระขวัญตามขนบธรรมเนียมล้านนาพระสงฆ์จำนวน49รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์เสริมพระชะตาหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคลและดลบันดาลให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดผาลาดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยครับซึ่งท่านผู้ว่าได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมฝายวัดผาลาดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามครับมาดูงานบุญกันบ้างครับผู้ว่ารัฐพลได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรมธาตุดอยสุเทพและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับมีการประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรมธาตุดอยสุเทพและผ้าไตรพระราชทานในงานประเพณีไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขบูชาพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรมธาตุดอยสุเทพจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งในทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระราชทานน้ำสงฆ์และผ้าไตรมาร่วมในโอกาสนี้ด้วยครับส่วนในช่วงเย็นพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมร่วมจรรลงส่งเสริมพระพุทธศาสนาครับและในช่วงค่ำวันวิสาขบูชาผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนยังได้อัญเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐานพระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปถวายสักการะน้ำมนทนพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรภายในพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ครับเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569โดยประกอบพิธีทำบุญ10จุดทั่วเมืองเชียงใหม่ซึ่งผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนได้ไปเป็นประธานณจุดลานพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์นอกจากนี้ยังมีจุดอื่นๆทั้งประตูท่าแพประตูช้างเผือกประตูเชียงใหม่ประตูสวนดอกประตูแสนปรุงแจ่งสีภูมิแจ่งกระตั้มแจ่งกู่เฮืองและแจ่งหัวรินครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองและเป็นประเพณีที่มีคุณค่ารักษาจารีตประเพณีอันดีงามของชาวเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไปครับกรมประชาสัมพันธ์เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นยกระดับผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีร่วมสมัย
ในงานนี้ผู้ว่ารัฐพลได้กล่าวต้อนรับในนามของจังหวัดเชียงใหม่เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความภาคภูมิใจในทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าหนึ่งในนั้นก็คือผ้าทอล้านนาซึ่งคนเชียงใหม่นิยมสวมใส่ชุดพื้นเมืองซึ่งเป็นผ้าไทยสะท้อนถึงอัตลักษณ์และจิตวิญญาณของชาวเหนือได้อย่างงดงามและยังได้ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้เลือกมาจัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราด้วยครับ

เวลาหมดเวลาขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันนะครับเราเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับวันนี้สงสัยร่างกายและก็สมองจะเริ่มล้าแล้วนะครับเริ่มจำเวลารายการตัวเองไม่ค่อยได้แล้วเนาะจะได้ไปพักผ่อนกันก่อนนะครับเอาไว้วันต่อไปครับวันจันทร์เรากลับมาติดตามกันนะครับส่วนท่านผู้ฟังถ้าอยากจะคิดถึงเอียวสุรชัยนะครับวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีรายการวิทยุไปเจอกันที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับรายการละสปะเรื่องเมืองเหนือนะครับทางช่อง11กรมประชาสัมพันธ์บ่าย3โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งแล้วก็ยามค่ำคืน4ทุ่มครึ่งจนถึง5ทุ่มนะครับวันนี้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมสรรพากรดำเนินการเร่งราศีอากรจากนายทักษิณชินวัตรหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาวินิจฉัยว่าหนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมสรรพากรเดินหน้าดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรภายหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาฟินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีค้างจากนายทักษิณมาโดยตลอดทั้งการแจ้งเตือนการสอบสวนทรัพย์สินเพื่อยึดและอายัดรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อบังคับชำระหนี้ภาษีอากรให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามหากการเร่งรัดจัดเก็บภาษีไม่สามารถชำระได้ครบตามการประเมินกรมสรรพากรจะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณชินวัตรเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและอายุความเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานรัฐเดินหน้าจ้างงานคนพิการสร้างสังคมแห่งโอกาสอย่างเท่าเทียม
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานภาครัฐลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานคนพิการในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ์และโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะการมีงานทำซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำหรับปี2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด5แนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการได้แก่การผลักดันการจ้างงานคนพิการในภาครัฐการพิจารณาศักยภาพของคนพิการเป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพแบบพุ่งเป้าการส่งเสริมการออกแบบสำหรับทุกคนตามหลัก Universal Design และการสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญของสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพังงาจัดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงนำเสนออำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงา
6: ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569กระปงดุเรียนเฟสติวัล2026โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาและอำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพของจังหวัดพังงาจะได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรของอำเภอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรและการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรรมสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกวดทุเรียนมังคุดกล้วยเล็บมือนางการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนการสาธิตการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ขณะที่สวนทุเรียนสาลิกาที่มาออกร้านภายในงานมีการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 น.

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันค่ำคืนของวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นศุกร์แรกของเดือนมิถุนายนด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์รายการเราไม่มีนะฮะหลายท่านก็หยุดราชการหยุดพักกันบางท่านบอกโอ้ยคุณบรรโลมไม่อยากให้มีเสาร์อาทิตย์เลยเพราะว่ามันจะเหงาไม่ได้ฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยโอ้น่ารักมากขอบคุณนะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ดูแลแล้วก็รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับสุขภาพดีวิถีไทยแล้วก็คืนวันศุกร์คืนนี้ก็ออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับฟังออนไลน์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ FM 92.5 MHz ออนไลน์รวมทั้งฟังเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยที่รับสัญญาณด้วยพื้นที่ครอบคลุมเกือบจะทั่วประเทศทีเดียวขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่สวท.ในภูมิภาคที่รับสัญญาณด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพซึ่งก็จะมีทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันเป็นความรู้ที่สามารถเอาไปดูแลตัวเองคนรอบข้างได้เลยนะครับสำหรับคืนนี้วิทยากรประจำรายการเราเป็นอาจารย์อาครับโอ้อาจารย์อาช่วงนี้นะขยันจริงๆเลยนะครับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาเชาเจริญค่ำคืนนี้อาจารย์อาจะมีความรู้อะไรมาฝากเราแฟนคลับเราอ่ะเราไปพบกับอาจารย์อาเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: บ่ายก็เจอกันแล้วรอบหนึ่งเนาะอาจารย์เนาะกับแฟนของทางวิทยุแห่งประเทศไทยกลางคืนก็แฟนของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับเราครับเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของงูสวัสดค่ะ
3: โอ้ยงูสวัสดผมตอนเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยอาจารย
4: ์
3: หนักหน่วงมากเลยโอ้ตุ่มใสๆเม็ดเบ้อเริ่มเลย
4: ค่ะเป็นมากี่รอบแล้วคะ
3: ผมถ้าจำได้เนี่ยน่าจะประมาณ2รอบแต่ว่ารอบแรกๆเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนกับนิดเดียวขึ้นไปเป็นทางๆแล้วก็หายไปแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยด้วยอายุด้วยแล้วด้วยภูมิที่ตกด้วยโอ้โหเม็ดเป่งๆเลยน้ำใสๆแล้วตอนหลังผมก็เลยไปฉีดวัคซีนงูสวัสดแล้วโอเคครับเรื่องนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากงูสวัสดเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะก็โรคงูสวัสดนะคะก็เป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งนะคะชื่อวาริเซลลาซอสเตอร์นะคะก็เป็นพี่น้องตระกูลเดียวกับพวกเลิมอ่ะนะคะ
3: ครับ
4: การติดเชื้อครั้งแรกในชีวิตจะทำให้เป็นโรคอิสุอิสัยก่
3: อ
4: นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไวรัสมันก็จะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะได้นานหลายปีรอวันที่ร่างกายอ่ะมีภูมิตกเมื่อไหร่เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะแอคทีฟขึ้นมาได้อีกนะคะแบ่งตัวนะคะแล้วก็เลื้อยกระจายไปตามแนวเส้นประสาทนะคะมันจะขึ้นเป็นแนวเส้นประสาทเน
3: า
4: ะคล้ายๆงูเลื้อยนะคะ
3: มันจะขึ้นที่เดิมไหมจ๊ะหรือว่ามันจะเป็นเส้นประดาษเส้นเดิมไหมแนวเดิมไหมหรือไม่จำเป็น
4: ไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะ

0: ขึ้นที่เดิ
1: ม
0: มันก็ซ่อนอยู่ตามตรงนั้นน่ะ
1: มันใกล้ชิดตรงนั้นน่ะเนาะจุด
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะมีโอกาสตรงกันมากหน่อยแต่มันก็ไม่เสมอไป
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งภูมิตกปุ๊บมันก็สามารถที่จะกำเริบขึ้นมาใหม่ได้อีกในคนที่เคยเป็นมาแล้วนะคะทีนี้การติดเชื้อเนี่ยสามารถติดผ่านการหายใจเอาละอองเชื้อไวรัสเข้าไปนะคะการไอจามหรือว่าการสัมผัสกับตุ่มน้ำโดยตรงเนาะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปโรงพยาบาลอะไรหรือคนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่ภูมิแข็งแรงดีอะค่ะการหายใจเอาละอองไวรัสเข้าไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดโรคงูสวัดทุกคนเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนด้วยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นที่ตัวเองมากกว่าว่าเคยเป็นแล้วภูมิตกแล้วก็เป็นขึ้นมาใหม่นะคะ
1: คท
0: ีนี้อาการเนี่ยก็คือมันเป็นการติดเชื้อโรคอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยก่อนจะมีผื่นเนี่ยบางคนจะนำมาด้วยไข้ก่อนนะคะไข้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ร่างกายเราพยายามที่จะแสดงออกมาว่าเอ้ยมีสิ่งแปลกปลอมมีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายนะคะแล้วก็จะเริ่มเจ็บ แปลกๆนะคะแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทนะคะแล้วก็อาจจะมีปวดเมื่อยเนื้อตัวเหมือนคนจะเป็นไข้อ่ะนะคะอาจจะมีปวดหัวได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแถวๆใกล้หัวอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นแถวๆใกล้ตาเนาะก็อาจจะทำให้ตามันสู้แสงไม่ได้นะคะทีนี้พอมีอาการนำมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นระยะออกผื่นนะคะผื่นมันก็จะขึ้นแดงๆตามแนวเส้นประสาทนะคะแล้วก็ตามด้วยตุ่มขึ้นมาพองมาเป็นตุ่มน้ำใสนะคะคนไข้ก็มักจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนนะคะบริเวณเนี่ยมันมักจะขึ้นด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายหรือด้านใดด้านหนึ่งของใบหน้านะคะมันจะไปตามแนวอ่ะมันมักจะไม่พันรอบอ่ะนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าพันรอบแล้วตายเนี่ยอาจจะตายจากภาวะอื่นแทรกซ้อนร่วมด้วยนะคะทีนี้ในคนที่มีความเสี่ยงก็คือคนที่ภูมิไม่ค่อยดีนะคะเช่นเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะเป็นโรคมะเร็งที่อาจจะไปรับยาเคมีบำบัดนะคะหรือว่าคนที่กินยากดภูมิอยู่อย่างเช่นพวกสเตียรอยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ที่เจอบ่อยๆเลยก็คือผู้สูงอายุนะคะอาจจะไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรกินยากดภูมิอะไรแต่ว่าพอคนอายุมากขึ้นเนี่ย50ปีอะไรเงี้ยขึ้นไปอะค่ะภูมิจะตกได้มากกว่าหนุ่มสาวนะคะหรือว่าคนหนุ่มสาวเองก็มีโอกาสเป็นได้ถ้าเครียดพักผ่อนไม่พอเนี่ยอันนี้ก็คือเจอบ่อยก็สามารถที่จะเป็นขึ้นมาได้นะคะทีนี้ภาวะแทรกซ้อนของโรคงูสวัดเนี่ยก็คือแม้ว่าผื่นอะไรจะแห้งหายไปแล้วเนี่ยมักจะตามมาด้วยอาการปวดตามแนวเส้นประสาทนะคะจะปวดมากปวดน้อยปวดอยู่นานหรือปวดอยู่ไม่นานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะไม่สามารถที่จะบอกทำนายได้ล่วงหน้านะคะถ้าตอนเป็นเยอะภูมิไม่ค่อยดีติดเชื้อไวรัสแนวกว้างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทิ้งรอยอยู่นานนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นตานะคะอาจจะทำให้เกิดแผลที่กระจกตาตาผ้ามัวนะคะจอประสาทตาอักเสบจนถึงทำให้สายตาพิการได้จริงๆถ้างูมันเลื้อยขึ้นตาเนี่ยอันตรายสุดละนะคะจะอันตรายมากกว่าใบหน้าส่วนอื่นอีกถ้ามันใกล้ตาเนี่ยนะคะ เพราะว่าเขามีการศึกษาพบว่าตัวงูสวัดที่มันใกล้ดวงตาเนี่ยค่ะจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมีผลในเรื่องของการทำให้เส้นเลือดมันอักเสบอะค่ะพอเส้นเลือดมันคือเส้นประสาทเส้นเลือดเนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะคะคือพอมันขึ้นตามแนวเส้นประสาทเนี่ยมันก็ไปกระทบกับตัวผนังเส้นเลือดให้อักเสบด้วยนะคะพอเส้นเลือดมันมีการอักเสบปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่ร่างกายเราจะสร้างลิ่มเลือดขึ้นมาได้นะคะเขามีการศึกษาพบว่าคนที่ เป็นงูสวัสดแถวๆใบหน้าหรือใกล้ดวงตาเนี่ยนะคะภายใน1เดือนเนี่ยหลังจากช่วงที่เป็นเนี่ยนะคะจะเพิ่มโอกาสเป็นสโตรกหรืออัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมากกว่าคนปกติเกือบ2เท่านะคะแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยสามารถมีตั้งแต่1ถึง1เดือนถึง1ปีนะคะแต่ว่า1ปีเนี่ยโอกาสก็จะน้อยลงแต่ก็ยังมากกว่าคนที่ไม่เป็นอ่ะนะคะภายใน1ปีคนหลังจากที่เป็นงูสวัสดบริเวณใบหน้าหรือใกล้ดวงตาเนี่ยจะเพิ่มโอกาสการเป็นสโตรกประมาณ 1.2 เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลภูมิคุ้มกันให้ดีนะคะท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยก็คือเราต้องดูเรื่องของการนอนเนาะการนอนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยในการที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีนะคะไม่ภูมิไม่ตกอ่ะนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องอารมณ์นะคะอย่าเครียดนะพูดง่ายแต่ว่าอาจจะทำยากน
1: ี
0: ่เราก็ต้องเน
1: า
0: ะ
1: ต้องพยายาม
0: หาวิธีปล่อยวางกันนะคะอาจจะสมาธิธรรมะอะไรก็ว่าไปนะคะแล
1: ้
0: วก็การรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์มีวิตามินแร่ธาตุนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของทำให้ภูมิเราดีอย่างเช่นเวลาคนเป็นงูสวัสดเนี่ยเขาจะพยายามอยากให้หลีกเลี่ยงพวกอาหารแปรรูปนะคะหรืออาหารที่มันมีน้ำตาลสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพวกเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์เพราะว่าพวกเนี้ยมันทำให้ภูมิคุ้มกันเรา
1: ตกใช่
0: เราแบบไม่ค่อยดีอ่ะทำให้ร่างกายมันอักเสบง่าย
1: ค่
0: ะใช่ค่ะแล้วก็การรักษาเนี่ยถ้ายาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เขาก็ใช้ยาอะไซโควีร์นะคะก็มีทั้งแบบกินแล้วก็แบบฉีดนะส่วนใหญ่ก็เริ่มกันแบบกินน่ะนะคะคนเป็นเยอะๆนั่นแหละถึงจะต้องไปนอนโรงพยาบาลฉีดนะคะก็จะให้กันกินหรือฉีดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันละ 4-5 รอบนะคะเพราะว่าไวรัสเนี่ยเวลามันก๊อปปี้แบ่งตัวเองอะค่ะตามแนวเส้นประสาทขยายตัวเนี่ยมันแบ่งตัวเร็วมากนะคะเป็นจำนวนแบบเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องให้ยาถี่ๆนะคะเพราะว่ายาแผนปัจจุบันอย่างอะไซโควีร์เนี่ยมันมีผลกลไกในการออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสนะคะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสเพราะนั้นเนี่ยไวรัสมันพยายามแบ่งตัวเองตลอดเวลาช่วงที่โรคมันกำเริบเนี่ยนะคะเราก็ต้องใส่ยาลงไปในร่างกายถี่ๆไม่ว่าจะกินหรือทานะคะเพื่อไปหยุดยั้งการแบ่งตัวของมันแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของร่างกายเราเองภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเองที่จะต้องมากำจัดไวรัสที่หลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวกลับมาได้ตามปกตินะคะถ้าเป็นแผนสมุนไพรเนี่ยนะคะตัวที่อันดับหนึ่งนัมเบอร์วันเลยก็คือพยายอนะคะราชายาโรคผิวหนังหรือว่าเสลดพังพรตัวเมียก็จะเป็นยาที่แรงกว่าตัวผู้มีหนามนะคะก็จริงๆแล้วมันใช้รักษาพวกโรคผิวหนังผื่นแพ้ผื่นคันลมพิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะรวมถึงเลิมแล้วก็งูสวัสดนะคะคือพยายอเนี่ยมันเป็นพืชวงเดียวกับฟ้าหาลายโจรนะคะเพราะนั้นเนี่ยวงนี้มันจะเก่งกับการต้านเชื้อไวรัสนะคะฟ้าลายโจรเก่งกับไวรัสหวัดนะคะพยายอก็เก่งกับไวรัสเลิมงูสวัสดนะเป็นพี่น้องตระกูลเดียวกันนะคะทีนี้การศึกษาวิจัยเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างจากยาแผนปัจจุบันนะคะคือเขาพบว่าตัวพยายอเนี่ยมันมีฤทธิ์เด่นในการเชื้อไวรัสเนี่ยตอนที่ไวรัสมันยังไม่เข้าเซลล์นะคะคือตอนที่มันติดเชื้อแล้วมันยังไม่เข้าไปในเซลล์เนี่ยตัวพยายอเนี่ยมันจะช่วยยับยั้งการเข้าไปในเซลล์การเกาะติดของไวรัสคือยับยั้งตั้งแต่เนิ่นๆต้นๆ น่ะนะคะแต่ถ้ามันเข้าไปในเซลล์แล้วมันทำการแบ่งตัวเนี่ยจริงๆพยายอก็สามารถที่จะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้เหมือนกับอะไซโควีร
1: ์
0: แต่ว่ามันเก่งตอนต้นมากกว่า นะคะซึ่งอาไซโควียเนี่ยจะไม่มีผลในเรื่องของป้องกันการเกาะติดหรือการเข้าเซลล์คืออาไซโควียเนี่ยจะไปเก่งตอนที
1: ่
0: ไวรัสมันเข้าเซลล์ไปแล้ว มันกำลังแบ่งตัวนะเพราะว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยกลไกมันจะเป้าหมายมันจะไปมันเหมือนกับว่าจะมุ่งไปตรงไหนก็ตรงนั้นน่ะนะคะมันจะไม่ได้มีฤทธิ์แบบเยอะแยะมากมายอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยการใช้ร่วมกันก็อาจจะได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าแต่ข้อดีที่เหนือกว่าของพยายอคือถ้าเรารู้ตัวว่าเราเคยเป็นแล้วมันเหมือนจะเป็นอีกเนี่ยนะเวลาคนจะเป็นมันต้องมีสัญญานะมีไข้มีเจ็บแปบแสบร้อนตามแนวที่มันกำลังจะขึ้นผื่นเนี่ยนะคะให้เรารีบทาพยายอเลยนะคะให้เรารีบทาพยายอเลยคือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นงูสวัสดหรือเปล่าเป็นเลิมหรือเปล่าก็ทาไปเถอะค่ะเพราะว่ามันช่วยเรื่องผื่นอ่ะนะคะจะจากเชื้อหรือจากไม่ใช่เชื้อเนี่ยมันก็ช่วยได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นเชื้อเลิมงูสวัสดจริงๆเนี่ยการทาแต่เนิ่นๆจะให้ประสิทธิภาพสูงมากนะคะมันจะดีด้วยอ่ะเพราะว่ามันตัดตอนตั้งแต่ตอนต้นน่ะนะคะไม่ให้ตัวไวรัสเนี่ยมันเข้าไปในเซลล์นะคะทีนี้ข้อดีที่เหนือกว่าอีกคือตัวพยายอเนี่ยมันมีฤทธิ์ลดปวดได้ด้วยนะคะมันสามารถที่จะลดปวดได้ลดการอักเสบได้นะคะแล้วก็มันช่วยปรับภูมิคุ้มกันบริเวณนั้นได้นะคะแล้วก็คล้ายๆฟ้าลายโจรเลยนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะสมานแผลได้มันจะมีสารตัวนึงที่ทำให้แผลมันสมานได้ไวขึ้นคือเคยเจอรีวิวคนไข้ที่แบบว่าเขาเป็นงูสวัสดแล้วมีคนไปแนะนำเขาเนี่ยนะคะว่าให้ทาพยายอของไพบูเบตคือเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าทาแล้วแผลจะสวยขึ้นผมไม่เคยได้ยินคำนี้นะแต่ว่าคือก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยมันมีฤทธิ์สมานแผลนะคะมันทำให้แผลเนี่ยมันตกสะเก็ดไวขึ้นนะคะแล้วก็แห้งไวขึ้นจากงานวิจัยรวมถึงจากภาพจริงของคนที่เป็นอ่ะนะคะเวลาไปดูตามแบบเว็บพันทิปหรือว่าแอปเลมอนเอ็กเนี่ยนะคะก็พบว่าเป็นไปตามงานวิจัยที่เขาเคยทำคือการทาพยายอวันละ5ครั้งนะคะเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนไปเลยนะคะสามารถทำให้แผลตกสะเก็ดได้ภายใน3วันนะคะที่เป็นตุ่มๆเนี่ยมันจะแห้งตกสะเก็ดดำๆภายใน3วันเลยนะคะแล้วก็ภายใน7ถึง10วันเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็ลาบลง
1: โอ้นะคะดีจังครับ
0: คือไปดูได้เลยค่ะรีวิวพยายอไพบูเบตนะคะ
1: เ
0: ป็นไปตามงานวิจัยเลยนะคะแต่ต้องทาบ่อยๆนะคะจะมาทาครั้ง2ครั้งนี่ไม่ได้นะคะเพราะว่ายิ่งมันขึ้นอยู่กับขนาดและระยะเวลา
1: คือยิ่งบ่อยนี่คือ 2-3 ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทุก 2-3 ชั่วโมงจะทีวันนั้นก็ได้นะ
1: ค
0: ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะให้ทาวันละ 4-5
1: คร
0: ั้
1: ง
0: ใครจะมีวินัยในการทาบ่อยกว่านั้นก็แล้วแต่
1: แล้วแต่ยิ่งบ่อยยิ่งดี
0: เพราะว่าการทาเพียงครั้งเดียวไม่สามารถที่จะทำให้เชื้อมันหมดได้หมดอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็คือยามันไม่ได้อยู่กับผิวตลอดอ่ะนะคะบางทีมันมีตุ่มน้ำมันมีอะไรมันก็ทำให้ยามันช้าออกไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มันมีการศึกษาหนึ่งทำในเลิมที่อวัยวะเพศนะคะเขาก็พบว่าตัวพยายอเนี่ยทาแล้วไม่แสบนะคะแต่ว่าคนที่ทาแผนปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยพบว่าทำให้แสบนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีของพยายอแล้วก็ของไพบูเบตเนี่ยเป็นพยายอเข้มข้นนะคะคือใส่มาเกือบคือเขาใช้พยายอประมาณเกือบ400กรัมนะคะต่อยา100กรัมเนี่ยใช้เกือบ400กรัมใช้แบบหลายเท่าตัวนะคะกว่าที่จะสกัดออกมาอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 20% นะคะแล้วก็เป็นยาในบัญชีอาหลักแห่งชาติมาเกิน20ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี42แล้วก็ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไพบูเบตเนี่ยก็ใช้จริงในคนไข้นะคะแล้วก็ใช้ทดแทนยาอะไซโคเวียนะคะเราใช้ทดแทนแบบ 100% นะคะหมายก็ว่าแบบทานะคะแต่ยากินยาฉีดเนี่ย ที่โรงพยาบาลก็ยังมีอยู่สำหรับอาไซโควียนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นงูสวัสดเยอะๆหรือว่าเป็นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยหรือว่าไปเป็นตรงแถวๆหัวแถวๆตาเนี่ยยังไงก็ต้องกินอาไซโควียหรือฉีดร่วมด้วยนะคะถ้าเป็นเยอะก็ฉีดนะคะก็แล้วแต่ดุลพินิจแพทย์เพราะว่าต้องช่วยกันอ่ะบางทีเป็นแบบลามเป็นเส้นไปเยอะแล้วอ่ะนะคะบางทีพยายออย่างเดียวทาอาจจะเอาไม่อยู่นะอย่ามันทิ้งความปวดไว้ยาวนะคะแล้วก็คนที่ยังปวดอยู่เนี่ยนะคะถามว่าจะกินยาสมุนไพรอะไรได้บ้างนะคะก็จริงๆช่วงที่เป็นเนี่ยกินฟ้าอะไรโจรได้นะคะ3เม็ด4เวลาแบบสัก 5-7 วันเหมือนกินเวลาเป็นหวัดนั่นแหละนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายังปวดอยู่เนี่ยอาจจะขยับมาเป็นพวกโบบกหรือว่าหญ้าปักกิ่งหญ้าปักกิ่งก็จะช่วยเรื่องภูมิเรื่องน้ำเหลืองเสียอะไรเงี้ยนะคะ
1: โ
0: บบกก็ช่วยเรื่องของการฟื้นฟูเส้นประสาทนะคะก็อย่างละหรือชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้อย่างละ1-2เม็ดวันละ3เวลานะคะก็กินสัก 2-3 เดือนแล้วก็ดูว่าอาการปวดมันทุเลาลงไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางแผนปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้พวกยากลุ่มรักษาและแก้ปวดเส้นประสาทอักเสบนะคะเช่นกลุ่มพีกาบาลินหรือว่ากาบาเพนตินแต่พีกาบาลินอาจจะเป็นยารุ่นใหม่ที่ให้ผลในการลดปวดได้ดีกว่านะคะก็จะต้องค่อยๆปรับขนาดยาขึ้นไปของบางคนกินช่วงแรกๆอาจจะง่วงซึมมึนงงนะคะแล้วก็พยายอเนี่ยถามว่าถ้าให้มันแห้งแล้วแต่มันยังปวดอ่ะมันทาได้ไหมคือจริงๆมันก็ทาได้แหละนะคะมันมีฤทธิ์ลดปวดลดอักเสบนะคะถึงแม้ว่าไวรัสมันจะแบบว่าไม่แอคทีฟแล้วเนี่ยก็ยังทาได้นะคะค่ะแล้วก็เชื้อพวกเนี้ยนะคะมันฆ่าไม่ตายนะ
1: อ๋อ
0: เพราะว่า
1: ไม่ตาย 100%
0: ใช่ค่ะคือเพราะว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษนะคะคือมันสามารถที่จะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทได
1: ้
0: นะคะแล้วปมประสาทเนี่ยคือยาอาไซโควียเนี่ยมันออกฤทธิ์ตอนไวรัสแบ่งตัวแต่มันไม่สามารถเข้าไปถึงปมประสาทตอนที่ไวรัสมันนอนหลับอยู่ได้อะนึกออกไหมคะคือกลไกมันทำได้แค่นั้นแค่ตอนที่ไวรัสกำลังแบ่งตัวเพราะนั้นเนี่ยพอมันไม่แอคทีฟแล้วเนี่ยมันก็ซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะซึ่งยาไม่สามารถช่วยได้แล้วก็คือมันจะช่วยเฉพาะช่วงที่เชื้อมันแอคทีฟนะคะแล้วก็ปมประสาทเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นจุดที่ยามันเข้าถึงยากนะคะกลไกยายังเข้าไปไม่ได้นะคะ แล้วก็มันก็แฝงตัวอยู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไม่อยากเป็นก็อย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอนะคะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: ประมาณนี้เนาะดีเลยครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมเรื่องของงูสวัสดนะหรือว่าสุขภาพอื่นๆหลังเบรกครับหลังเบรกตอนนี้ให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งนะดื่มน้ำนิดนึงรอจังหวะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตก่อนคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วมีข้อสงสัยทั้งเรื่องที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆยุกยานะยาแผนปัจจุบันก็ได้ถามได้นะท่านจบเภสัชมาอยู่แล้วสบายมากเรื่องสุขภาพอื่นๆรวมทั้งเรื่องราวของภัยภูเบศถามกับอาจารย์อาได้เลยหลังเบรกนะหลังเปิดสปอร์ตเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะฮะพฤหัสกับศุกร์ใช้เบอร์02-290-04773เบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ02-290-0473โอเคเดี๋ยวใครที่อยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานนะพันทิพย์งามวงวานเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับไปดูได้เลยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของภัยภูเบศนะที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาล็อกกลางๆนะไปสอบถามได้แต่ว่าต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศตัวไหนก็ลองไปพูดคุยสอบถามได้นะครับหลังเบรกโทรศัพท์เข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
4: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ปวดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: แม่ลืมปิดแก๊ส
3: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
4: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
2: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
5: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
4: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
6: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
7: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศโอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศครับผู้ฟังโทรมารอแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
10: ท่านนายกค
0: ่
10: ะ
0: เชิญคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับปิดวิทยุด้วยนะอย่าเปิดวิทยุเสียงมันก้องครับ
10: สวัสดีค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ทามากมากอาจารย์อาน่ารักมากเลยค่ะ
0: ใช่ครับยืนยันใช่
10: อารมณ์ดีพูดไปหัวเราะไป
0: ถูกต้องเลย
10: ขอบคุณคุณประโลมด้วยค่ะให้ความรู้ดีมากเลย
0: ผมเป็นผู้ช่วย
10: ถามค่ะเป็นงูสวัสดมา 6-7 เดือนแล้วแต่ทุกวันนี้ยังปวดอยู่ตลอดต้องทายาพยาย
11: อ
10: ทุกวัน
11: ค่ะจะทำยังไงดีใช่ไหม
10: ใช่ค่ะจะทำยังไงดีโอ้โห
11: ค่ะมีกินยาแผนปัจจุบันหรือยังคะ
10: กินจนอาเจียนจนโหไม่ไหวเลิกกินเลยค่ะ
11: ยาที่ชื่อพรีกาบาลินน่ะค่ะขาวครึ่งแดงครึ่งเคยลองกินไหมคะ
10: เคยค่ะนั่นน่ะทานตรงนั้นแล้วก็อาเจียนทั้งอาเจียนทั้งโอ้โหไม่ไหวเลยเลิก
11: อ๋อทนยาไม่ได้เหรอคะ
10: ค่ะมันอาเจียนน่ะแล้วก็หัวหมุนไปหมด
11: อันนี้ไม่ใช่ทามาโดเนาะที่ว่าอาเจียนเป็นตัวพีกาบาลินใช่ไหมคะ
10: มันมีเม็ดขาวเม็ดขาวเล็กๆแล้วก็ครึ่งขาวครึ่งชมพูมีเม็ดขาว2ตัว
11: ค
12: ค่ะ
10: เนี่ยให้ทานตัวเนี้ยแล้วทานมาเป็นโอ้เป็นอาทิตย์เลยไม่ไหวก็เลยไม่ทาน
12: คือในบรรดายานะคะคือถ้าเราทาพยายออย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ช่วยทุเราปวดมากมันต้องกินยาด้วยนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้ทางแผนปัจจุบันร่วมกันนะคะอันดับหนึ่งน้ำมะวันเนี่ยจริงๆต้องเป็นกลุ่มยารักษาเส้นประสาทอักเสบเพราะมันอักเสบอยู่นะคะหลังจากที่หายแล้วก็ตามพรีกาบาลินหรือกาบาเพนตินนะคะ
10: กาบาเพนตินที่เม็ดเหลืองๆใช
12: ่
10: ไหมคะ
12: ใช่ค่ะกินได้ไหม
10: กินได้แต่ว่ามันรู้สึกกินแล้วมันยังไงมันไม่สบายตัว
12: มันมึนเหรอคะ
10: ใช่
12: คืออย่างนี้ค่ะในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นคนตัวเล็กๆหน่อยทนยาไม่ได้อะค่ะ อาจจะต้องใช้ยาที่มีความแรงลดลงค่ะซึ่งเราอาจจะต้องไปซื้อเองตามร้านยาถ้าเกิดโรงพยาบาลเขาไม่ได้มีความแรงที่ต่ำกว่านั้นนะคะอย่างเช่นพีกาบาลินเนี่ยถ้าเม็ด75มิลลิกรัมที่มีในโรงพยาบาลเรากินไม่ได้เนี่ยบางทีเนี่ยเรากินได้นะในขนาดที่ต่ำลงกว่านั้นเช่นเราอาจจะลองกินที่25มิลลิกรัมดูก่อนสักแผงหนึ่งประมาณสัก7วันเนี่ยนะคะถ้าเราทนยาไหวแต่ยังไม่ทุเราปวดสัปดาห์ถัดไปเราก็ไปซื้อเป็น50มิลลิกรัมขยับขึ้นมาเงี้ยค่ะก็คือต้องค่อยๆให้ร่างกายแบบปรับตัวเนาะแต่ถ้ากาบาเพนตินเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มที่ประมาณ100มิลลิกรัมดูก่อนนะถ้าเม็ดเหลืองไข่มันอาจจะเป็น300มิลลิกรัมนะคะหรือถ้าเรากินยากลุ่มนี้ไม่ได้เลยเนี่ยนะคะก็อาจจะเสริมด้วยวิตามิน B ค่ะวิตามิน B 162ค่ะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาและขอเป็นขนาดที่สูงหน่อยนะคะซึ่งอาจจะต้องดูตามร้านยาเช่นพวกนิวโรเบียนอะไรพวกนี้ยี่ห้อนี้ก็โอเคอยู่ค่ะก็อาจจะต้องกิน1เม็ด3เวลาไปเลยในช่วงที่เรารู้สึกว่าปวดเยอะนะคะกินไปเรื่อยๆก่อนสักกล่องนึงถ้าเกิดดีขึ้นก็จะลดลงเหลือเช้าเย็นได้ถ้าเกิดว่าเอาแบบว่าประหยัดคุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ใช้เวลานะวิตามินดีเนี่ยอาจจะสู้ยาไม่ได้จริงๆเราลองปรับยาดูก่อนนะคะลองเริ่มขนาดต่ำๆดูก่อนก็ลองไปหาซื้อตามร้านยาได้ค่ะ
10: ทีนี้ถ้าเราทาแต่พยายอดได้ไหมคะแล้วต้อง
12: ได้แต่ว่าร
10: ู้สึกหายปวดไป
12: ถ้าเราทาพยายออย่างเดียวแล้วรับได้อยู่ได้เนาะก็ทาแต่พยายอแต่ว่าผิวหนังเราเนี่ยเวลาเราทายาเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันซึมไปถึงรอยโรคได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นอยู่ตามเส้นประสาทที่อาจจะมีความลึกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูตามอาการตัวเองค่ะ
10: ทีนี้หลานชายไม่ค่อยอยากให้ทานยาเพราะว่าค่าไตไม่ค่อยดีค่าไตอยู่ที่60
13: ช่วยปิดวิทยุก่อนได้ไหม
12: อ๋อถ้าไตไม่ดีเนี่ยพีกาบาลินเนี่ยกินสัก25-50ได้อยู่นะก็คือต่อวันนะคะไม่ต้องปรับยาตามขนาดไตแต่ว่ากินได้ค่ะแต่ถ้ากังวลก็เป็นวิตามิน B ได้วิตามิน B คนไข้ไตก็กินได้ค่ะ
10: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
13: เคลียร์ไหมเคลียร์นะเคลียร์นะเข้าใจนะถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนถามให้เคลียร์ไปเลย
10: ได้ค่ะเข้าใจ
13: โอเคโชคดีครับ
10: ขอบคุณมากเลยค่ะ
13: โชคดีครับต่อเชิญครับถามได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
14: สวัสดีครับอยากจะถามเกี่ยวกับไอ้ขมิ้นชันนะครับ
13: เชิญครับ
14: ครับขมิ้นชันนี่ปกติที่เขาเขียนโฆษณาว่าใช้ทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับปวดข้อปวดอะไรเนี่ยเขาจะใช้โดสเท่าไหร่นะครับ
12: ถ้าปวดข้อเนี่ยนะคะต้องเป็นสารสกัดขมิ้นชันนะคะ ครั้งละ500มิลลิกรัมนะคะวันละ2-3ครั้งค่ะ ก็คือตกวันหนึ่ง 1,000 ถึง 1,500 นะคะก็คือไปแต่ถ้าเอาตามตำราบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยเขาใช้ในโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะเป็นยาตัวใหม่ที่เข้ามาในบัญชีในรูปแบบของสารสกัดขมิ้นชันนะคะแต่ทีนี้ข้ออื่นๆจริงๆมันก็ช่วยได้แหละนะคะเวลากินเข้าไปมันก็ลดการอักเสบข้อหรือว่าบางคนมีเหมือนกันว่ากินแบบผงธรรมดาก็ค่อยยังชั่วนะคะเพราะว่าปวดจากลมอั้นเนี่ยมันบางทีมันปวดลมในไส้ลมนอกไส้บางทีมันเป็นลมเดียวกันนะคะมันก็อาจจะช่วยๆกันได้แต่ว่าถ้าเอาตามเป๊ะๆตามทฤษฎีเนี่ยก็คือต้องเป็นสารสกัดมันก็จะเข้าเลือดได้ดีกว่าค่ะ
14: ครับแล้วของอภัยภูเบศมีสารสกัดไหมครับ
12: ไม่มีค่ะของเราเป็นแบบผงไม่มีแบบสารสกัดค่ะ
14: เพราะผมไปดูของยี่ห้ออื่นที่เขาบอกว่ามีสารสกัดแล้วก็บวกกับพริกไทยดำเนาะแต่เขาไม่ได้บอกกี่มิลลิกรัมเขาบอกว่าถ้ากินแบบรักษาแบบเขาอื่นต้องเฟ้ยเขาบอกว่าใช้เม็ดเดียวพอไม่ต้องใช้ถ่านอะไรนี้แสดงว่าน้อยไปใช่ไหมครับ
12: ต้องอ่านฉลากอีกทีเนื้อค่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีคนทำมาหลายยี่ห้อเนาะก็ลองกินตามข้างฉลากเขาก่อนก็ได้ค่ะ
14: ครับ
12: ถ้าไม่ร้อนในอ่ะนะ
14: ไม่
12: เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าไอ้ตัวที่มันขึ้นทะเบียนข้อเข่าหรือว่าในต่างประเทศที่เขาใช้เป็นยาโรคข้อค่ะก็จะไม่ได้เอี่ยวกับพริกไทยนะคะแต่ว่าพริกไทยเองเนี่ยเวลามันใส่เข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้การดูดซึมของขมิ้นชันเข้าไปในกระแสเลือดเราอะเพิ่มมากขึ้นกว่าการกินขมิ้นชันเดียวๆค่ะ
14: ครับแล้วอย่างนึงนะครับที่ผมเคยฟังจากรายการนี้ที่บอกว่าของขมิ้นชันที่เป็นผงเนี่ยถ้าเราไม่มีพริกไทยดำเนี่ยอาจจะกินพร้อมอาหารหรือกินที่มีไขมันอะไรเงี้ยมันอย่างนี้ถ้าเรากินก่อนอาหารหรือว่ากินพร้อมก็คืออาหารไปเลยอย่างเงี้ยมันจะได้ผลดีกว่าไหมครับ
12: การทำให้ขมิ้นชันเนี่ยมีการดูดซึมยาเข้าเลือดดีขึ้นเนี่ยค่ะก็จะมีหลายเทคนิคนะคะคือ1กินหลังอาหารนะคะเพราะว่าตัวยาบางอย่างเนี่ยมันละลายได้ดีในน้ำมันพวกน้ำมันหอมระเหยที่ทำให้มีกลิ่นขมิ้นนะคะก็คือน้ำมันละลายในน้ำมันได้ดีก็การกินหลังอาหารก็อาจจะทำให้ยาดูดซึมดีขึ้น2คือกินกับพวกพริกไทยนะคะเพราะว่าพริกไทยเนี่ยเวลาไปอยู่กับยาตัวไหนก็ตามเนี่ยมันมักจะทำให้การดูดซึมยาเข้ากระแสเลือดดีขึ้นรวมถึงมันมีผลเรื่องของเวลามันไปเปลี่ยนแปลงยาที่ตับอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็3คือถ้าใครไม่กลัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆคนกินขมิ้นเนี่ยเขาหวังผลเรื่องรักษาแผลแหละในกระเพาะอะไรอย่างนี้ก็เป็นสับปะรดนะในสับปะรดเนี่ยจะมีโบมิเลนนะคะเป็นเอนไซม์ที่ทำให้การดูดซึมขมิ้นชันดีขึ้นได้เช่นกันค่ะ
14: หมายว่ากินแล้วกินหลังอาหารปั๊บหนึ่งใช่ไหมฮะทันทีเลยใช่ไหมครับ
12: ใช่หลังอาหารทันทีเลยก็ได้ค
14: ่
12: ะ
14: แล้วอย่างนี้เรากินในขมิ้นชันแล้วกินสับปะรดร่วมไปด้วยน่าจะดีกว่าเนาะ
12: ดีเลยช่วยย่อยดีเลยค่ะ
14: อ๋อช่วยย่อยใช่ไหมนี่ผมมองในแง่ที่ว่าเราไม่ได้ไม
12: ่ดูดซึมด้วย
14: ครับในแง่ของลดการอักเสบลดการอะไรเงี้ยครับที่ว่า
12: ใช่ค่ะ
14: เขาบอกว่ามันลดการอักเสบเพราะฉะนั้นโรคมะเร็งอะไรต่างๆมักจะเริ่มจากการอักเสบเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็เอาพวกนี้ไปจัดการเนี่ย
12: ถูกต้องโรคทุกโรคมีการอักเสบเข้ามาร่วมด้วยค่ะในเชิงของพยาธิสภาพโรคหรือว่าพื้นฐานการเกิดโรคอะค่ะ
14: ครับเพราะอย่างนั้นแสดงว่าที่ขมิ้นชันที่เขาพูดกันว่าเป็นยาครอบจักรวาลใช้ได้หลายๆอย่างนั่นก็เพราะว่าสาเหตุจากการอักเสบในร่างกาย
12: ใช่มันมีฤทธิ์ลดการอักเสบค่อนข้างเก่งค่ะ
14: อ๋อนี่ถ้าคุณไม่เป็นไรเราสามารถจะกินแบบวันสัก2เม็ดหรือ4เม็ดได้นะครับไม่เคยต้องทํา
12: ได้ค่ะคือในเขามีข้อมูลพบว่าคนอินเดียเนี่ยกินขมิ้นชันเกือบทั่วชีวิตเขาทุกวันน่ะก็ตกประมาณวันละช้อนชาค่ะก็สักเม็ด2เม็ดได้อยู่ค่ะ
14: อ๋อแล้วอย่างนี้ผมถามอันนี้เป็นทั่วๆไปนะฮะอย่างนี้เราเอาแคปซูลมานี่เราเทใส่อาหารไปนี่กินได้ไหม
12: ได้ค่ะถ้าเราแบบว่า ไม่ได้รู้สึกขึ้นไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องรสชาติมันจะผิดเพี้ยนไปก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาใช่ไหมจ
12: ังคนอินเดียเขาชอบชงกับนมด้วยเพราะว่านมขมิ้นเนี่ยคือแล้วก็ไปอุ่นให้มันร้อนคือนมมันมีไขมันไงมันก็ทำให้ขมิ้นมันดูดซึมดีขึ้นหรือถ้าบ้านเราก็คือจะใส่ในพวกแกงกะทิแกงกะหรี่หรือปลาทอดขมิ้นพวกนี้ก็คือมันก็เป็นแบบภูมิปัญญาว่ามันทำให้น่าจะทำให้การดูดซึมยาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค
14: ่
12: ะ
14: ใช่ครับอ๋อ
12: ใช่ค่ะ
14: เพราะฉะนั้นอย่าง
13: นี้อร่อยด้วย
14: อย่างนี้เราเอานมนมกล่องนมอะไรมานี่แล้วอุ่นแล้วก็เอาขมิ้นจะแคปซูลใส่ลงไปมันน่าจะช่วยได้เยอะนะ
12: ใช่ใช่ถ้าแบบอยากจะกินนมพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการประยุกต์เมนูเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
14: อ๋อพอได้แล้วฮะเอาพาได้ทุกอย่างนะฮะ
12: ค่ะ
14: ครับขอบคุณมากครับผมจากเชียงใหม่ครับ
13: ครับโชคดีครับขอบคุณมากครับ
14: ครับขอบคุณมากครับ
13: จากเชียงใหม่ขอบคุณครับเชียงใหม่มาแล้วจังหวัดอื่นที่รออยู่รีบโทรเลยนะครับเวลาเหลือไม่เยอะนะต้องรีบโทรนะครับ022900473ติดแล้วติดแล้วครับถามอาจารย์อาได้เลยครับ
15: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: ค่ะ
15: ค่ะอาจารย์เคยผ่าตัดมะเร็งเต้านมมา15-16ปีแล้วนะคะผ่าที่ศิริราชซ
12: ึ่
15: งตอนนั้นคือไม่ได้คีโมไม่ต้องใช้แสงด้วยก็คือผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้ไป follow มาเมื่อเดือนที่แล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์หมอบอกว่ามีเนื้องอกประมาณครึ่งเซนนะคะทีนี้แต่อาจารย์เขาก็ท่านก็ยังไม่ฟันธงว่าจะเป็นมะเร็งไหมท่านบอกว่าเดี๋ยวอีก6เดือนมาอันตราซาวอีกครั้งหนึ่งดูว่ามันจะโตไหมหรือว่ามันจะผิดรูปร่างไหมอาจารย์คิดยังไงคะ
12: ที่ไหนนะคะเป็นที่ไหนนะคะ
15: มุมเต้านมค่ะข้างซ้าย
12: หมายก็มันขึ้นมาที่เดิมอีกเหรอคะ
15: ใช่ค่ะ
12: อ๋อก็อาจจะต้มลูกเดือยกินก็ได้ค่ะแล้วก็คืออย่างนี้ถ้าในมุมของการแพทย์แผนโบราณนะคะก้อนเนื้อที่มันก่อตัวขึ้นมาได้นะคะมันเกิดจากพวกธาตุเสมหะนะคะเสมหะก็คือเป็นเหมือนของเสียของชื้นของเหนียวหนืดอะไรพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าเสมหะนะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยมันมาจากเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่อาจจะไม่ดีค่ะการไหลเวียนถ้าในมุมแผนปัจจุบันเขาอาจจะมองเรื่องยีนเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าในมุมแผนโบราณเนี่ยเขามองในเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดค่ะทีนี้การไหลเวียนเลือดที่ติดขัดเนี่ยมันอาจจะต้องดูแลหลายอย่างเช่นอารมณ์ความเครียดนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดง่ายเครียดเยอะเครียดบ่อยเงี้ยค่ะมันก็ทำให้การไหลของชีพลังหรือว่าเลือดเนี่ยมันติดขัดได้อันนี้ก็ต้องดูแลแล้วก็สองคือเรื่องอาหารนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องระวังการกินพวกของหวานจัดหรือว่าของทอดบ่อยๆหรือว่าของพวกน้ำแข็งน้ำเย็นนะคะเช่นถ้าเราแบบกินน้ำหวานเย็นๆหวานๆจัดๆเนี่ยกินทุกวันเลยเนี่ยแล้วมื้อนั้นก็มีกินของทอดด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะก่อตัวเป็นแบบเสมหะของเสียเป็นขึ้นมาได้ถ้าเราแบบทำอย่างนี้บ่อยๆคืออาจจะกินได้บ้างแต่ว่าอย่าไปกินบ่อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยจริงๆขมิ้นชันกินได้นะถ้าเกิดเป็นในมุมของอาหารเป็นยาที่ดูปลอดภัยนะคะอาจจะกินสัก 2-3 เม็ดนะคะจริงๆมันทำให้เหมือนกับว่าการไหลเวียนเลือดไม่ติดขัดด้วยนะคะสำหรับตัวขมิ้นชันการไหลเวียนของเลือดลมอะไรเงี้ยค่ะก็วันละ 2-3 เม็ดได้1เม็ดเช้ากลางวันเย็นเงี้ยค่ะแล้วก็ในมุมของที่เคยอ่านมาเนี่ยไอ้ตัวลูกเดือยก็แก้ดีแก้พวกแบบความชื้นแก้พวกแบบเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้มกินไปซื้อมาต้มกินทุกวันละสัก 2-3 ช้อนโต๊ะต่อวันเงี้ยค่ะ
15: ต้มก็คือไม่ต้องใส่
12: ประมาณกินทั้งเนื้อทั้งน้ำได้นะคะก็อย่าไปใส่หวานมากค่ะ
15: อ๋อค่ะแล้วก็เคยมีคนบอกว่าใบอะไรนะใบมะละกอแก้โรคมะเร็งได้จริงไหมฮะต้มใบมะละกอต้ม
12: มันก็มีคนที่เขากินแล้วดีขึ้นจริงนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปศึกษาสำรวจสัมภาษณ์เขาชัดเจนว่าเขาใช้การรักษาอะไรร่วมด้วยบ้างมันเป็นลักษณะของประสบการณ์การใช้คือถ้าเราจะลองระหว่างเนี้ยมันก็รอได้ลองได้ไงก็ส่วนใหญ่เขาใช้สัก1ใบน้ำลิตรครึ่งแล้วก็กินสักแก้ว1เช้าเย็นดูก่อนแล้วก็สังเกตร่างกายตัวเองด้วยว่าเรากินแล้วมีผลข้างเคียงอะไรไหมถ้าร่างกายโดยรวมปกติดีก็จะลองกินหยุดไประหว่างรอตรวจอีกทีนึงก็ได้ค่ะ
15: เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามันสืบเนื่องมาจากระบบการไหลเวียนของเลือดคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไป follow มะเร็งเนี่ยเป็นเคยผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขามาด้วยนะคะแล้วมันมีอาการเป็นแผลตอนแรกหมอที่นี่เขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นแผลจากเส้นเลือดขอดท่านก็ดูแลไปพบท่านเนี่ย2-3ครั้งโดยที่ท่านให้ยาฟอกที่เป็นยาฟอกสีชมพูเข้มๆมาหาที่ในห้องฉุกเฉินไปฟอกอย่างเดียวนะฮะก็ให้ยามากินใช่ไหมคะจนแบบจนกระทั่งมันลามไปจนรอบขาเลยค่ะอาจารย์แผลนะมันลามแล้วก็พอตีหนึ่งมันจะคันมากเลยอ่ะกว่าจะได้ทันทีก็ตีสามครึ่งค่ะแล้วห้องเนี่ยมันจะบวมเป่งแดงเลยอ่ะค่ะประมาณนั้นแล้วพอไปหาหมออีกไปหาหมอตั้ง5คนเลยนะคะทั้งคลินิกทั้งโรงพยาบาลเลยอ่ะแล้วก็สุดท้ายที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพอหมอเห็นมาเขาก็ตกใจเขาบอกอย่างเงี้ยไม่ใช่แผลเส้นเลือดขอดแล้วเดี๋ยวเขาส่งไปคลินิกโรคผิวหนังก็คือไปจบที่คุณหมอที่โรคผิวหนังท่านกล้าให้ยามาทั้งกินทั้งทาก็เคยถามคุณหมอว่าอันนี้ใช่ไฟลามทุ่งไหมคุณหมอบอกไม่ใช่แล้วสรุปก็คุณหมอก็ไม่สรุปให้ฟังว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่สังเกตตัวเองว่าช่วงระหว่างนั้นที่เป็นก็คือตรงขาหนีบข้างตรงขาหนีบขาที่เป็นนะคะมันจะมีเม็ดขึ้นมา1เม็ดใช่นั่นน่ะนั้นค่ะ
12: ก็เหมือนร่างกายมันคือถ้ามันเป็นตรงไหนตรงอื่นมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่นิดๆได้อะมีโอกาสนะคะส่วนขาหนีบมันก็เป็นตำแหน่งของพวกต่อมน้ำเหลืองอะค่ะเวลาร่างกายเรามีการอักเสบติดเชื้อเนี่ยบางทีมันก็คล้ายๆก็มันก็พยายามแอคทีฟขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าระบบน้ำเหลืองเนี่ยมันจะมีเม็ดเลือดขาวคอยวิ่งตรวจด่านอยู่อะค่ะว่าตรงไหนมีอักเสบมีเชื้อโรคมีอะไรปนปุ๊งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็อาจจะมีเม็ดขึ้นมาได้เนาะช่วงที่เราแบบเป็นรอยโรคตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
15: แต่ตอนนี้
12: ดีขึ้นหมดแล้วหรือยังล่ะคะตรงขา
15: ตอนนี้แผลที่ขามันโอเคแล้วแล้วก็พอแผลที่ขาโอเคแล้วเนี่ยไอ้เม็ดตรงขาหนีบก็ยุบไป
12: นะก็เป็นระบบน่าจะต่อมน้ำเหลืองอะค่ะต่อมน้ำเหลืองมันแอคทีฟขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
15: นี่มันจะสัมพันธ์กับเนื้อที่มันงอกขึ้นมาใหม่อีกไหมคะ
12: คือคิดว่าเกี่ยวนะทุกสิ่งในร่างกายเราอ่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกันหมดนั่นแหละแต่ว่าแผนปัจจุบันเขาอาจจะบอกคนละโลกคนละที่กันเพราะเขามองเป็นส่วนๆแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องของมะเร็งเนื้องอกพวกเนี้ยค่ะจริงๆภูมิคุ้มกัน
13: อ
12: ่ะมีผลอย่างมากเลยค่ะเพราะว่ามันภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแหละที่เป็นตัวกำจัดเซลล์มะเร็งที่เป็นตัวคอยกำกับไม่ให้แบบเซลล์มันแบ่งตัวผิดปกติถ้าเราภูมิคุ้มกันดีอะค่ะทุกคนมีเชื้อมะเร็งหมดแต่ว่าภูมิคุ้มกันเราเนี่ยคอยกำกับควบคุมไว้ไม่ให้มันกลายไปเป็นมะเร็งแบบเต็มตัวเต็มขั้นเนี่ยค่ะ
13: สองนาทีสุดท้าย
12: ดูจากลักษณะแล้วก็พยายามดูแลเรื่องระบบภูมิคุ้มกันให้ดีนะคะก็เป็นเรื่องอารมณ์เรื่องการนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การกินอาหารที่ดีค่ะก็แต่เรื่องนั้นมันก็จบไปแล้วแหละก็เราก็ติดตามไอ้ตัวเนื้องอกต่อก็ลองทำตามวิธีที่แนะนำไปได้ค่ะ
15: ค่ะนอกเหนือจากขมิ้นชันแล้วจะแนะนำตัวอื่นอีกไหมคะ
12: จริงๆตัวหญ้าปักกิ่งก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะเย็นก็เลยยังไม่ได้แนะนำเพราะว่าเขามักจะใช้ตอนที่คนไข้แบบทราบแน่แล้วว่าเป็นหรือต้องไปให้เคมีบำบัดฉายแสงอย่างนี้นะคะก็เลยเอาแค่ตัวขมิ้นกับตัวลูกเดือยต้มกินไปก่อนค่ะ
15: ค่ะ
16: โอเคขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย
12: ์ค่ะค่ะ
13: ครับ
16: สุขค่ะ
13: โอเคเรียบร้อยก็หมดเวลาพอดีด้วยนะครับอาจารย์ครับ
12: ค่ะ
13: ส่งอาจารย์อากลับบ้านเข้านอนครับขอบคุณอาจารย์อามากครับ
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับอ่ะเรียบร้อยครับเหลืออีกประมาณสักครึ่งนาทีเนาะอ่ะนะใครสนใจผลิตภัณฑ์ภูเบศก็ดูในเว็บต่างๆได้นะครับ Shopee มี Lazada มีนะครับหรือจะโทรศัพท์ไปสั่งซื้อที่โรงพยาบาลก็ได้หรือจะซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับถ้าอยู่แถวนนทบุรีแถวงามวงวานก็ชั้น7พันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศมีทุกตัวก็ไปปรึกษาพูดคุยสอบถามได้ราคาก็ถือว่าโอเคนะราคาน่ารักนะครับหมดเวลาครับไปฟังข่าว5ทุ่มต่อนะครับโชคดีมีความสุขวันจันทร์แล้วเจอกันใหม่กับสุขภาพดีวิถีไทยครับ
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
20: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
18: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ปฏิบัติหน้าที่ในชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีได้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณถนนใกล้ฐานประชารัฐเจาะน้ำใสเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดถ่ายทอดสดเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวงอย่างเด็ดขาด
1: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับบริษัทเมตาผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจากการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดีอีได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในกลุ่มโฆษณาที่เชิญชวนการลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมพยานหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการกระทำเป็นเครือข่ายซึ่งทางเมตาได้ช่วยลบเนื้อหาและเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดโดยกระทรวงดีอีจะส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับจิ๋มรายงาน
18: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงผลปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปายทลายนอมินีตรวจค้น5จุดขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายต่างชาติและนอมินี
21: พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพลตำรวจตรีทรงกฤษฎ์อ่อนตะไคร้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันแถลงผลการบูรณาการกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางประกอบธุรกิจหรือนอมินีโดยส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอปายสามารถรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับชาวอิสราเอล1รายและแจ้งข้อหาคนไทยอีก2รายนอกจากนี้ยังพบเครือข่ายของบริษัทกันโก้จำกัดและบริษัทอื่นๆที่มีพฤติการนอมินีขยายผลเพิ่มอีก8บริษัทรวมถึงพบการลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือ Work Permitการใช้เอกสารเท็จขอวีซ่านอนบีและพฤติการสุ่มเสี่ยงต่อการถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับไปขยายผลต่ออย่างจริงจังให้เกิดความยั่งยืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ยืนยันจะเดินหน้าสืบสวนทุกมิติพร้อมเตือนประชาชนว่าการยินยอมให้ใช้ชื่อบังหน้าในลักษณะนอมินีมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ทันทีขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
18: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในยามค่ำคืนแบบนี้ชั่วโมงสุดท้ายของการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันและรายการเราก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันนะครับเมื่อคืนหวังว่าคงถูกใจแล้วก็หลายคนรอคอยที่จะฟังเพลงเพราะๆที่ผมจะเปิดให้ในคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังคืนนี้ไม่มีเพลงค้างไว้ที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาแล้วก็เหลือแต่เฉพาะเพลงที่ผมเลือกมาให้ได้ฟังกันครับเพลงประทับใจพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เวลาเจอก็ทักทายกันนะครับบางคนก็บอกว่าสบายดีไม่ได้มีภาวะอะไรในร่างกายแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ปวดเสียนเวียนกล้าวในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกๆหลานๆเปิดภาคเรียนกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3เนี่ยจนถึงม.6เนี่ยนะครับก็เปิดเทอมกันแล้วตั้งแต่ช่วงของเดือนประมาณสักค่อนๆเดือนพฤษภาคมมาช่วงครึ่งหลังหรืออาจจะกลางเดือนก็อาจจะเป็นไปได้แต่น้องๆในมหาวิทยาลัยก็จะเปิดประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับคุณผู้ฟังที่บอกว่าปวดเสียนเวียนกล้าวก็อาจจะเก็บเงินหาซื้อของต่างๆบางคนลูกโตขึ้นจะต้องเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้แต่บางคนก็บอกว่าโอ้โหร่างกายช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรบางวันก็ดีบางวันก็เวียนหัวกินอะไรได้น้อยกินอะไรไม่ได้เลยบางทีสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่าละเลยถ้ามันรู้สึกว่ามีปัญหาหรือเราไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าการปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่ดีนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีปีละครั้งก็ยังดีนะครับหรือปีละ2ครั้งแล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยว่าใครจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณมีความสุขในหลายๆรูปแบบแต่สุขแบบหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีก็คือสุขที่คุณจะได้ฟังเพลงผ่านรายการเพลงประทับใจของเรานี่แหละครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่เราเริ่มใช้กันมาตั้งแต่ช่วงของต้นเดือนมิถุนายนแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้จำได้ว่าคึกคักกันมาตั้งแต่25พฤษภาคมที่เขามีการเปิดให้มีการลงทะเบียนกันนะครับซึ่งสรุปปิดท้ายวันสุดท้ายที่มีการให้ลงทะเบียนแล้วจบลงที่เหลือประมาณ3ล้านกว่าสิทธิ์เพราะคราวนี้เนี่ยเขารัฐบาลก็ให้30ล้านสิทธิ์นะครับช่วงวันแรกที่เปิดให้มีการลงทะเบียนเนี่ยโอ้โหก็ถ้าถามว่ามีปัญหาเรื่องระบบไหมในครั้งนี้เนี่ยแทบที่จะไม่มีเลยนะครับมันอาจจะมีการอืดบ้างในช่วงแรกเพราะว่าทางธนาคารกรุงไทยที่เขาดูแลเรื่องของแอปเป๋าตังค์อยู่เนี่ยเขาก็ให้ขยายแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าคนเนี่ยใจตรงกันก็คือพอ6 โมงเช้าเป้งเนี่ยก็เข้าไปในแอปเป๋าตังค์กันทุกคนมันก็เลยอาจจะทำให้อืดจำได้ว่าเมื่อวันแรกของการให้ลงเนี่ยประมาณสัก7:45หรือ8 โมงเช้าเนี่ยธนาคารกรุงไทยก็ออกแถลงการนะครับคือออกมาชี้แจงว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้บ้างนะครับก็คือมันหมุนติ้วๆอยู่เนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารกรุงไทยก็ขยายเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าระบบเขาทำรองรับไว้เนี่ยนะครับแล้วก็คนก็ลงทะเบียนกันตลอดทั้งวันในวันแรกวันที่2วันที่3คนก็ลงทะเบียนลดหลั่นกันไปพอวันที่4ก็เริ่มช้าๆวันสุดท้ายก็เริ่มช้าสุดท้ายก็เหลือสิทธิ์อยู่นิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะมีช่องทางสำหรับคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องไปลงทะเบียนเพราะว่าเงินที่คุณได้อยู่300เดิมเนี่ยก็จะเพิ่มให้อีก700แล้วก็สามารถที่จะใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นี้ได้นะครับแต่ก็ยังมีคนหลงไปเหมือนกันนะฮะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไปลงทะเบียนในแอปเป๋าตังค์ก็โดนตัดสิทธิ์ไปแต่ว่าไอ้การตัดสิทธิ์นี้คือมันก็ไม่ได้ว่าทำให้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณหายไปนะครับก็มีการลงทะเบียนแล้วก็มีการใช้กันไปแล้วนะครับส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับร้านต่างๆที่ทำเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยนะครับวันที่10มิถุนายนเนี่ยก็ดำเนินการแล้วเดี๋ยวจะใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนส่วนร้านต่างๆที่มีป้ายรองรับอยู่ในขณะนี้แล้วเนี่ยก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไปสแกนใช้เลยวันละ200บาทถ้าใช้จริงๆใช้ทุกวันเนี่ยก็5วันเองนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแต่ละวันบางคนก็ใช้ไม่หมดนะบางคนก็เว้นไปบ้างแต่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสมมติหมด1เดือนคุณยังใช้ไม่หมด 1,000 ตามที่เขาให้เนี่ยเขาตัดไปเลยนะครับเขาไม่ได้เอาไปทบกับในเดือนต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaichuaythaiplus.com นะฮะไทยช่วยไทย plus ก็เขียนภาษาไทย www นะฮะไทยช่วยไทย plus.com นะหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็ได้เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยก็ได้หรือโทรไปที่1111สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ

0: คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าถนนเส้นแรกของกรุงเทพมหานครเป็นถนนอะไรเฉลยก็ได้นะครับว่าชื่อถนนว่าเจริญกรุงเราจะไปทราบที่มาของถนนเจริญกรุงครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครไปหาคำตอบได้จากช่วงชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีแล้วกลับมาพบกับผมในช่วงสุดท้ายครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

คุณผู้ฟังครับเมื่อวานผมบอกว่าเดือนมิถุนายนไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรก็สามารถที่จะได้รับของที่ระลึกแค่คุณส่งโปสการ์ดหรือไปรษณียบัตรมาไปทบทวนตัวเองใหม่คิดว่าคงไม่ใช่ผมมีคำถามมาถามคุณผู้ฟังว่าวันที่26มิถุนายนตรงกับวันสำคัญอะไรคือมีความสำคัญอย่างไรนะครับทราบแล้วก็เขียนใส่โปสการ์ดแล้วก็ใส่ไปรษณียบัตรมาพร้อมกับแนะนำเพลงบอกชื่อศิลปินที่คุณอยากฟังนะครับแล้วก็เขียนมาด้วยว่าวันที่26มิถุนายนตรงกับวันสำคัญคือมีความสำคัญอย่างไรนะครับถ้าใครตอบถูกก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการไปด้วยนะครับก็ส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับวันที่26มิถุนายนเป็นมีความสำคัญอย่างไรนะครับทราบแล้วอย่ารอช้าส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดหรืออะไรก็ได้ครับส่งมานะแล้วก็อยากฟังเพลงแนะนำเพลงได้บอกชื่อศิลปินมาด้วยผมจะได้หาให้ได้แล้วส่งมาตามที่อยู่ที่ผมบอกไว้นะครับย้ำอีกทีครับรายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธเจอกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและวันศุกร์ก็พบกัน3คลื่นเลยครับ AM 819 891และ FM 92.5 พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้ผมเอกพงศ์พร้อมทีมงานขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แน่นอนว่าพบกันในทุกเช้าวันเสาร์ดิฉันก็จะพาท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้มาเล่าความรู้อันมีคุณค่ายิ่งจากพุทธโอษขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเ
2: จริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันเสาร์นั้นเรามีนัดกันพระอาจารย์ก็ต้องเตรียมตัวมาก่อนที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะอ่านข้อมูลในพระไตรปิฎกได้เนื้อหาอย่างไรนำมาสรุปเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างมาเล่าให้กันฟังในช่วงรายการที่เรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นการบังคับตัวเราเองเป็นการบังคับตัวพระอาจารย์เองด้วยเป็นการบังคับตัวท่านผู้ฟังด้วยเป็นการบังคับคุณเตือนใจด้วยว่าเอ้าอย่างน้อยถ้าไม่ได้ไปอ่านมาก็ยังได้ฟังหรือได้ฟังแล้วจะไปอ่านทบทวนหรืออ่านมาก่อนล่วงหน้าได้ทั้งนั้นเพราะว่าการศึกษาของเราในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็จะเป็นลักษณะการศึกษาที่เป็นไปตามลำดับลุยกันไปเลยทีละเล่มเริ่มจากเล่มแรกหน้าแรกไปทีละบรรทัดจนถึงบรรทัดสุดท้ายก็ไปหน้า2ต่อไปจนถึงหน้าสุดท้ายหมดเล่มแรกก็ขึ้นเล่ม2เราอยู่กันเล่มที่3แล้วคุณเตือนใจเล่มที่3
1: เจ้าค่ะ
2: เป็นการที่พระอาจารย์ก็ทดลองทำดูคิดว่าก็มันดีนะตรงที่ว่าตัวเองต้องไปอ่านมาก่อนศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่น่ายินดีจากท่านผู้ฟังที่ก็มีหลายท่านชอบในช่วงของขุดเพชรเนื่องจากว่าคือตัวเองไม่ต้องไปอ่านไงแล้วก็มาฟังอธิบายก็ได้ความรู้ต่างๆขึ้นไป
1: เจ้าค่ะ
2: ตรงนี้ตอนนั้นก็มีคุณเตือนใจมาร่วมสอบถามพูดคุยเปิดประเด็นนั่นนี่กันไปในแต่ละข้อแต่ละหมวดของธรรมะด้วย
1: เจ้าค่ะก็จากการที่เราได้พบปะท่านผู้ฟังมีคนถามเรื่องพระไตรปิฎกไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
2: ก็ได้รับฟีดแบ็กจากท่านผู้ฟังหลายคนก็อย่างน้อย 4-5 คนน่ะที่มาพูดกับพระอาจารย์บอกว่าในช่วงขุดเพชรได้รับฟีดแบ็กที่แบบได้ศึกษาข้อมูลต่างๆทั้งที่เป็นไปรษณียบัตรส่งฟีดแบ็กมาที่เป็นจดหมายที่เป็นข้อความทางออนไลน์หน้าเว็บไซต์แล้วก็อย่างที่มาพูดให้ฟังในการพบเจอด้วยเร่งโทรศัพท์ก็มีด้วยโดยที่พูดถึงว่าการศึกษาพระไตรปิฎกแบบนี้ดีอยากจะให้ทำต่อไปแล้วรายการของเรานั้นก็มีความหลากหลายคือในระบบเดียวนี้คุณเดินใจมันเป็นดิจิตอลซึ่งเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าแต่ละตอนแต่ละรายการนั้นได้รับความนิยมมากน้อยอย่างไรซึ่งตัวพระอาจารย์เองเนี่ยไม่ได้ต้องมาเน้นว่าโอ้ทุกตอนต้องมียอดเรตติ้งฟังดีคือตัวเองก็ไม่ได้เน้นมาข้อนั้นแต่ต้องการจะมาเน้นว่าให้ข้อมูลของเราเนี่ยถูกต้องนะตรงตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้นะมีความหลากหลายนำมาใช้งานได้อันนี้สำคัญกว่าต่างหากสำคัญกว่าที่ว่าคนฟังจะชอบฟังหรือไม่ชอบฟังคือนั่นก็ส่วนหนึ่งคือเราก็ต้องรับฟังความเห็นท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าถ้าข้อมูลมันไม่ถูกเนี่ยต่อให้มันได้รับความนิยมดีอันนี้คือมันไม่ถูกครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดข้อเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยจะว่าก็ว่านี่คือเรตติ้งเนี่ยต่ำเตี้ยเลี่ยดินน้อยที่สุดของเพื่อนเขา
1: ตอนเริ่มนะเจ้าคะตอนเริ่มทำ
2: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นนี้เหมือนคือเรามี7รายการใช่ไหมจะมีเจ็ดรายการตั้งแต่สมการชีวิตบรรจันพูดเรื่องธรรมะในชีวิตประจำวันเรามาถึงการพานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจิตวิเวกในบรรณการมาถึงการยกเรื่องหัวข้อแม่บทบทธรรมะอันใดอันใดอธิบายวันพุธตารมบทอ่านพระสวดให้ฟังบ้าง ไม่อธิบายอะไรเลยนิดหน่อยแล้วก็อ่านให้ฟังเลยเป็นส่วนใหญ่นั่นก็ครั้งประสูติจนไปถึงเล่านิทานในช่วงนิทานพันธนาวันศุกร
1: ์
2: หรือตอบคำถามในช่วงวันอาทิตย์ส่วนวันเสาร์นี่ก็เป็นการกุดเพชรในพระไตรปิฎกในทั้ง7รายการเนี่ยในช่วงกุดเพชรเนี่ยคือเรตติ้งน้อยที่สุดคนที่เขาจะฟังตอนเนี้ยน้อยที่สุดแต่ว่าในบรรดาคนที่ฟังน้อยๆนี่แหละเปรียบเทียบกับรายการอื่นๆนะก็มีความพอใจมากมีความชอบเพราะฉะนั้นนี่เราวัดตรงนี้ก็ได้เราไม่ได้ว่าต้องคนฟังมากๆก็ไม่ได้จำเป็นปานนั้นแต่ว่าคนที่เขาได้ฟังมีความพอใจมีความเข้าใจในเรื่องของพระตรัยปิฎกอันนี้จะดีมากกว่าก็ได้ฟีดแบ็กมากอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
2: เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วกับการที
2: ่
1: เครดิตคือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเหมือนบังคับพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าต้องอ่านพระตรัยปิฎกเอาพระตรัยปิฎกซึ่งเป็นคำสอนจากพระพุทธองค์โดยตรงเนี่ยมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันทีแรกพระอาจารย์ยมจำได้ว่าเราจัดปีแรกพระอาจารย์บอกว่าบังคับกันแหละยังไงก็ต้องฟังชอบไม่ชอบก็ต้องฟังแต่ตอนนี้โยมคิดว่าคืบหน้าไปมากเพราะว่ามีคนชอบแล้วมาเจอกันตัวนี่ก็จะบอกเลยว่าชอบมากรับฟังแล้วมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะเจ้าคะก็เรียกว่าจุดประสงค์ของรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกของเราทุกวันเสาร์เนี่ยประสบผลสำเร็จทีเดียวนะเจ้าค่ะอาจารย์ขาเจ้าค่ะวันนี้เราจะพูดต่อข้อไหนดีเจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
2: อาจารย์ปานเราก็มาอยู่ในอังคุตระนิกายเล่มที่3เราเป็นพระไตรปิฎกที่อยู่ในหมวดอังคุตระนิกายคือการรวบรวมมาไว้เป็นหัวข้อมันอยู่ในหมวดข้อ5ข้อเรียกว่าปัญจกนิบาตคือธรรมะที่มี5ข้อไหนๆเนี่ยเขารวบรวมกันมาอยู่ในที่นี
1: ้
2: ในตอนนี้เราถึงข้อที่28เลขข้อนะเลขข้อที่28เวลาเราศึกษาในอังคุตระนิกายก็จะต้องนับจำนวนข้อให้มันถูกต้องซึ่งในบางข้อบางประเด็นอย่างวันนี้เนี่ยก็อยากจะไฮไลท์บางข้อที่ว่านับยังไงก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราค่อยว่ากันข้อแรกวันนี้ลำดับที่28สมาธิที่ประกอบด้วยองค์5ประการสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5ประการ
1: เจ้าค่ะ
2: โดยท่านมีอุปมาอุปไมยองค์5ประการโดยอุปมาอุปไมยไล่ไปเราทำความเข้าใจโครงสร้างของ5ข้อนี้ก่อนเพราะว่าสมาธิ5ประการเนี่ยจะมีหลายนัยยะมากเลยเช่นมีวิตกวิจารปิติสุขอะไรแต่ละอย่างสลับไปสลับมานั่นเราผ่านมาแล้วหรือว่าเอาเรื่องของเหตุก่อนสมาธิมาพูดเป็นสมาธิ5ประการนั้นเราก็ว่าไปแล้วณจุดนี้ข้อที่28นี่คือเอาฌาน4ขึ้นมาตั้งเอาฌาน4ขึ้นมาตั้งข้อ1คือฌาน1ข้อ2คือฌาน2ข้อ3คือฌาน3ข้อ4คือฌาน4แล้วข้อ5ท่านบอกว่าเป็นปัจจเวคณะนิมิตเอ๊ะแต่ละอย่างเป็นอย่างไรหน่อยท่านก็มีอุปมาอุปไมยโดยในข้อแรกฌาน1ต้องบอกก่อนว่าสมาธิ5ประการนี้นะก็เรียกว่าเจริญสัมมาสมาธิแล้วจะสามารถทำให้เกิดปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นไปพระอาจารย์ตีความในข้อนี้ก็คือว่าสมาธิที่เปลี่ยนขึ้นไปเป็นปัญญาได้มันก็จะต้องประกอบด้วยองค์5ประการในข้อที่5ที่จะเลื่อนขึ้นให้เป็นปัญญาได้ยังไงแล้วดับแรกเปรียบเหมือนก็อย่างนี้บอกว่าเวลาที่เขาทำสบู่เนี่ยนะไว้สำหรับถูตัวเขาก็จะต้องเอาพวกสารที่ไว้สำหรับทำสบู่เช่นพวกเบสบ้างไขมันบ้างหรือสารทำละลายหรือสารจับให้เป็นเกาะตัวพวกอิมัลซิฟายเออร์พวกแกรนูเลชันที่จะผสมเข้าไปแล้วเราก็จะทำให้เป็นก้อนจับตัวขึ้นมาทำสบู่นะนี่กระบวนการทำสบู่ทั่วไปเอาทำอย่างนี้ดีกว่าจะพูดง่ายๆอธิบายในชีวิตประจำวันเช่นทำเยลลี่อย่างเงี้ยคุณเตือนใจเคยทำเยลลี่ไหม
1: เคยเจ้าค่ะ
2: เออทีนี้พระอาจารย์เคยทำเยลลี่ตอนสมัยเด็กๆเนาะปรากฏว่าบางครั้งมันไม่จับตัวกันเป็นก้อนเฮ้ยทำไมเยลลี่เรามันจับตัวไม่จับตัวเป็นก้อนหนึ่ง
1: ใส่น้ำมากไป
2: เอออะไรอย่างเงี้ย คุณไม่ได้แช่เย็นหรือสัดส่วนไม่ผสมถูกต้องคุณไม่ได้ใช้น้ำอุ่นหรือน้ำไม่สะอาดมันหลายอย่าง
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้ถ้าผมว่าเราทำเหมาะสมถูกต้องตามกระบวนการของเขาเยลลี่ของคุณเนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนถูกไหม
1: เจ้าค่ะ
2: แม้แต่อย่างเช่นทำทอดมันอย่างเงี้ย ทอดมันจะเป็นก้อนได้เพราะว่าคุณกวนคุณตีใส่ส่วนผสมถูกต้องก็เป็นก้อนขึ้นมาทีนี้นี่คือท่านเปรียบเทียบตรงนี้โดยเอาเรื่องของสบู่การทำสบู่มาเปรียบเทียบ
1: เน
2: าะว่าคนที่เขาฝึกทำสบู่เขาทำขายเนี่ยนะเขาทำใช้เขาก็ต้องผสมให้ถูกต้องแช่ไว้เหมาะสมแล้วตอนเย็นทำตอนเช้าตอนเย็นมันจับตัวกันเป็นก้อนไม่ออกมาเป็นผงลุยๆไม่กระจายออกแต่เป็นก้อนอันนี้เป็นอุปมาให้เป็นอุปไมยกับการเข้าสมาธิในฌานที่หนึ่งเข้าสมาธิในฌานที่หนึ่งโดยให้มีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกให้กายของเราเนี่ยกายของเราเนี่ยนะชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุข

0: ันนี้โอ้สมาธิระดับนี้คุณใจเอาแค่ฌานหนึ่งอย่างเดียวนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ความชำนาญต้องระดับนี
1: ้
0: อย่างบางทีบางคนเคยได้ยินได้ฟังมาว่านั่งสมาธิเนี่ยโอ้ยท่ามกลางอกมันเย็นไปหมดเลยนะก็ว่า
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แบบมันแบบดีมากๆเลยแต่ว่าแขนขาไม่รู้สึกแขนขาไม่รู้สึกแต่ว่ารู้สึกเฉพา
1: ะ
0: ที่ท่ามกลางอกอย่างเดียวศีรษะไม่ได้รู้สึกบั้นท้ายขาไม่ได้รู้สึกนี่คือไม่ทั่วตัวไงเข้าใจไห
1: ม
0: แค่เฉพาะบริเวณท่ามกลางอกท่ามกลางอกที่มีปีติและสุขมีปีติและสุขซึ่งในสเปคนะสเปคก็คือคุณลักษณะคุณสมบัติอะที่จะบอกว่าสมาธิที่มันจะดีจะเลิศจะเยี่ยมจะใช้ประโยชน์ต่อไปได้ต้องระดับนี้นะต้องระดับนี
1: ้
0: ทั่วทั้งตัวไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีปีติไม่มีสุขเนี่ยไม่มีมีปีติสุขทั่วทั้งตัวนี่อันนี้สัมมาสมาธิที่เป็นอริยะ
1: ต้องเป็นแบบนี้นะเจ้าค่ะ
0: ต้องเป็นแบบนี
1: ้
0: โอเคนี่คือชั้นหนึ่งเนาะชั้นหนึ่งเรานับดูมีอะไรบ้างปีติหนึ่งสองสุขสามก็หมายถึงวิตกวิจารก่อนเนาะวิตกวิจารหนึ่งสองก็คือปีติสามก็คือความสุขทั้งหมดนี้ต้องรวมกันเข้ากันในตัวเราเสมอตั้งแต่หัวถึงท้ายไม่ใช่แค่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ตลอดทั้งวันมันคงแน่วแน่อยู่อย่างนั้นได้เมื่อกี้ดูนะสมมติว่าเราฝึกอย่างครูบาอาจารย์ท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าท่านเล่นกีฬาในชาติเนี่ยเข้าชาติหนึ่งออกจากชาติหนึ่งเข้าชาติสองกลับมาชาติหนึ่งขึ้นไปชาติสามกลับมาชาติหนึ่งขึ้นไปชาติสี่สลับไปสลับมาเข้าออกเนี่ยองค์ประกอบพวกนี้ต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดนะ
1: แ
0: ล้วก็เข้าออกชำนาญตามเวลาที่กำหนดไว
1: ้
0: อันนี้คือประการที่หนึ่งต่อมาประการที่สองก็คือพูดถึงฌานสองฌานสอง
1: ทุติยฌานนะเจ้าค่ะ
0: ทุติยฌานถูกต้องฌานสองคืออะไรฌานสองก็คือตัดส่วนประกอบที่หยาบของฌานหนึ่งออกไปอะไรที่เป็นฌานหนึ่งใช่ไหมดีๆเนี่ยก็มีหมดผสมกันเข้าอย่างดีละมันจะมีบางส่วนบางก้อนบางจุดที่มันหยาบที่สุดหยาบที่สุดของฌานหนึ่งก็คือวิตกวิจารมีวิตกวิจารเอาวิตกวิจารเนี่ยไม่มีเอาอันเดียวความคิดอย่างเดียวคือสมาธิแล้วมีปีติมีสุขอันเกิดจากสมาธิวิตกวิจารไม่มีแล้วนะวิตกวิจารไม่มีคำว่าวิตกวิจารที่ไม่มีหมายถึงอะไรหมายถึงความคิดนึกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นไม่เอาเรื่องเดียวเอาเรื่องเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นบางทีเราคิดถึงเรื่องเราจะไปทำบุญคุณจะไปทำบุญที่ไหนอ่ะที่มูลนิธิทำบุญมูลนิธิแล้วก็ไปทำบุญที่วัดด้วยทำบุญที่วัดแล้วก็สวดมนต์ด้วยสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิด้วยถ้าทำคิดไปใช่ป่ะคิดไปเนี่ยคือวิตกแต่ละอย่างที่ลึกลงไปนั่นคือวิจารณ
1: ์
0: ไปวัดนี่ก็วิตกหนึ่งลงไปแล้วทำอะไรอีกทำนั่นทำนี่นั่นก็วิจารณ์เสร็จแล้วก็มาที่มูลนิธินั่นก็อีกวิตกหนึ่งแล้วทำอะไรต่อมูลนิธิก็สมัครนั่นนี่ทำนี่นั่นก็วิจารณ์เสร็จแล้วก็จะไปสวดมนต์นั่นก็วิตกแล้วสวดมนต์บทอะไรนั่นก็วิจารณ์ไปเรื่อยๆไปเรื่อย
1: ๆ
0: นี้เราบอกว่าไม่ละไม่เอาเรื่องเดียวเรื่องเดียวในที่นี้คุณเอาอะไรเอาพุทโธอย่างเดียวเป็นต้นอ่ะพุทโธพุทโธหรือเราไม่ใช่อย่างเดียวเป็นต้นอ่ะนี่ก็ขึ้นมาขั้นสองในความที่ว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เอาเรื่องเดียวท่านเปรียบไว้เปรียบไว้เหมือนกับห้วงน้ำลึกห้วงน้ำลึกก็คือบึงแห่งใดแห่งหนึ่งที่บึงแห่งเนี้ยไม่มีทางที่น้ำจะไหลเข้ามาจากทางเหนือใต้ออกตกไม่มีฝนก็ไม่ตกด้วย
1: โอเค
0: แล้วบึงทำไมถึงมีน้ำได้เขามีน้ำพุ่งขึ้นจากทางด้านใต
1: ้
0: น้ำพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาปรากฏว่าในห้วงน้ำนั้นทั้งหมดเนี่ยถูกน้ำที่ไหลดันมาจากใต้ดินดันขึ้นดันขึ้นทุกส่วนของห้วงน้ำนั้นเสมอกันถูกต้องโดยน้ำเย็นมีอยู่

0: อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังและคุณเดินใจฟังโดยว่าที่วัดป่าดอยไฮโซเนี่ยเมื่อตอนช่วงโควิดครั้งแรกนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราไปขุดสระแห่งหนึ่งในพื้นที่ของวัดปรากฏว่าไปเจอตาน้ำใต้ดินคุณเดินใจคุณลึกไปประมาณ12 เมตรนี่แหละน้ำนี่ก็พุ่งขึ้นคือที่วัดเนี่ยจะมีสระที่ขุดบนผิวดินอยู่ทั้งหมด3 แห่งสามแห่งรวมอันใหม่ล่าสุดนี้ด้วยเพราะว่าสระอื่นเนี่ยก็จะมีน้ำที่เป็นสีน้ำตาลเพราะว่ามีทรายมีดินอะไรก็ไหลลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: สองแห่งเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นในขณะที่แห่งที่สามเนี่ยปรากฏว่าสีน้ำเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสีมรกตเป็นสีเขียวๆฟ้าๆอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนนั้นที่ก็มีน้ำจากผิวดินก็ไหลลงไปอยู่เหมือนกันนะ
1: เออ
0: มีน้ำผิวดินไหลลงไปเอ๊ะแต่ทำไมมันไม่น้ำตาลมันไม่คำๆไม่ขุ่น
1: เจ้าค่ะ
0: น้ำที่ในสระแห่งนั้นปรากฏว่าเป็นสีเขียว
1: ๆ
0: เป็นสีเหมือนน้ำฟ้าๆอย่างเงี้ยโอ
1: ้
0: ก็เพราะว่ามีน้ำใต้ดินเขาผุดขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ก็แปลกอยู่เหมือนกันทีนี้พอผุดขึ้นมาถึงระดับหนึ่งอาจจะทำให้ความดันอะไรมันบาลานซ์กันสมดุลกันเลยระดับน้ำก็พอดีไปอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้ฟังถึงความที่ห่วงน้ำหรือบ่อน้ำแล้วมีน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินจะเป็นน้ำที่พิเศษของเขาจะมีสีพิเศษแล้วก็จะมีคุณสมบัติพิเศษของเขาจะไม่เหมือนน้ำผิวดินทั่วไปอ
1: ัน
0: นี้ความแบบนี้เป็นอุปมานะเปรียบเทียบไปอุปมาอีกกับฌานสองที่ว่ามีปีติสุขแต่ไม่ได้เกิดจากความคิดนึกนั่นนี่นอนละเอาเรื่องเดียวมีปีติสุขชื่อของฌานสองนี่ท่านก็จะอธิบายหมายถึงว่าเป็นฌานที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราแก้ปัญหาในโรงงานในที่ทำงานคุณต้องคิดงานนี่อันนี้คือเราทำฌานหนึ่งได้เลยนะคุณใจทำได้เลย
1: เจ้าค่ะมีสมาธิในการคิดใช่ไหมเจ้าค่ะว่าจะแก้ไขปัญหายังไง
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: โดยที่ไม่คิดเรื่องการไม่คิดเรื่องพยาบาทไม่คิดเรื่องเบียดเบียน
1: เจ้าค่ะ
0: ความคิดที่หลีกออกจากการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนั้นคือวิตกวิจารอยู่แล้วความคิดที่เป็นอกุศลเราเอาออกไปเหลือแต่ความคิดที่เป็นกุศลเรื่องงานบ้างเรื่องโรงเรียนบ้างเรื่องอะไรก็ต่างๆก็ตามคิดเรื่องนี้แล้วมีปีติสุขอยู่ในจิตใจนั่นน่ะคือฌานหนึ่งละ
1: เจ้าค่ะคือมุ่งจิตมุ่งแต่งานของเราที่จะคิดเรื่องงานอย่างเดียว
0: คิดเรื่องงานนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: บางคนเขียนแบบบางคนวาดภาพบางคนคำนวณบางคนอาจจะคิด business plan แผนทางธุรกิจก็ทำเป็นสมาธิได้เลยทำงานนั้นไป
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่ฌานที่สองก็จะเป็นลักษณะที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารก็จึงเรียกว่าเป็นอวิตกฌานคือฌานที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร
1: เจ้าค่ะ
0: ชื่อของฌานสองอีกชื่อหนึ่งของเรา
1: เจ้าค่ะนอกจากทุติยฌานเจ้าค่ะ
0: เจริญบานทุติยนี่คือข้อที่สอง
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: แต่มาข้อที่สามข้อที่สามคือฌานสามนั่นเองฌานสามฌานสามเนี่ยก็จะเป็นฌานที่ไม่มีปีติเอาสิ่งที่หยาบหยาบที่สุดของฌานสองตัดออกไป
1: เจ้าค่ะ
0: สิ่งที่หยาบของฌานสองคืออะไรก็คือจะเป็นวิตกวิจารตัดออกไปแล้วนะตั้งแต่ฌานหนึ่งหยาบที่สุดของฌานสองก็จะเป็นปีตินี่ไงปีติ
1: เจ้าค่ะ
0: ปีติตัดออกไปเหลืออะไรเนี่ยเหลือสุขเหลืออุเบกขาท่านจะบอกว่าฌานที่สามเนี่ยเป็นฌานที่มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขที่เกิดจากอุเบกขาปีติไม่มีละโอ้แล้วตะกี้ตั้งแต่ข้อที่สองแล้วก็จนมาถึงข้อที่สามนี้ด้วยนะคือทั่วทั้งตัวส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวถ้าในกรณีของฌานสองก็คือที่ปีติและสุขที่ไม่ได้เกิดจากวิตกวิจารเนี่ยปีติสุขที่เกิดจากสมาธิไม่ถูกต้องไม่มีเลยในขณะที่ฌานสามก็ต้องมีสุขที่ไม่มีปีติเป็นสุขที่เกิดจากอุเบกขาเกิดขึ้นในตัวของเราทั่วทั้งตัวทุกส่วนตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้า
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้เปรียบเทียบไปกับอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: กับสระบัว สาบัวดอกบัวอยู่ในสาบัวไม่ว่าจะเป็นดอกบัวเขียวดอกบัวแดงหรือดอกบัวขาว
1: เจ้าค่ะ
0: เขียวแดงหรือขาวดอกที่ยังไม่พ้นน้ำดอกที่ยังไม่พ้นน้ำยังอยู่ใต้พื้นน้ำอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: ดอกบัวดอกเนี้ยยังไม่พ้นน้ำอยู่ในน้ำเนี่ยดอกบัวเนี่ยจะถูกน้ำห้อมล้อมไว้ทั้งหมดตั้งแต่เง่าของมันจนถึงลำของมันจนถึงตัวดอกของมันส
1: ่
0: วนใดส่วนหนึ่งของดอกบัวที่น้ำไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีเลยนี่นะ
1: ก็คือเย็นฉ่ำอยู่ในน้ำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: เปรียบเทียบกับตัวเราที่ว่าถ้าในจิตใจของคุณเนี่ยมีฌานสามมีอะไรนะฌานสามคืออะไรก็คือสุขที่เกิดจากอุเบกขาวิโตวิจารปีติไม่มีนะเอาสุขที่เกิดจากอุเบกขาเนี่ยทั่วทั้งตัวเลยส่วนใดส่วนหนึ่งของกายที่ไม่มีสุขไม่มีเลย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ทีนี้บางคนจะมีความคิดว่าเอ๊ก็ตั้งแต่ฌานหนึ่งก็มีสุขแล้วไม่ใช่หรอฌานสองก็มีสุขฌานสามก็มีสุขเอางั้นก็เหมือนกันปะคือหมายความว่าคุณก็โดนสุขมาตั้งแต่ฌานหนึ่งแล้วไง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าความหยาบความละเอียดตรงนี้ไงที่ว่ามันทำให้เรารู้สึกได้ไม่ละเอียดแต่สมมติยังมีอะไรที่หยาบๆอยู่เนี่ยนะเราจะรับรู้ถึงสิ่งที่ละเอียดละเอียดเนี่ยมันจะไม่ได
1: ้
0: ถ้ายังมีอะไรหยาบๆอยู่ซึ่งในที่นี้หลักการของสมาธิก็คือเอาสิ่งที่หยาบๆเนี่ยค่อยๆออกไปเอาถ้าเป็นคนธรรมดาเอาเราพูดหยาบๆเราก็ทำหยาบๆออกไปก่อนนั่นก็คือศีลคุณรักษาให้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: หยาบหยาบสุดของคำพูดที่มันจะไม่ดีกับโกหกกันบ้างพูดคำหยาบบ้างพูดส่อเสียเอาออกไปหรือหยาบหยาบของทางกายก่อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เอาออกไปเหลือแต่ปกติธรรมดาใช่ไหมนี่คือกายวาจา
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจก็ความคิดหยาบหยาบเอาออกไปคือความคิดไม่ดีทางการปฏิบัติเปลี่ยนเบี้ยนนั่นคือชั้นหนึ่งเอาออกไปละหรือพิจารณาเอาความคิดอื่นๆที่หลีกออกจากกามด้วยไม่ปฏิบัติด้วยไม่เบียดเบียนเอาออกไปอีกนั่นคือฌานสองละ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วความรู้สึกที่มันจะแบบว่าอิ่มเอิบใจแบบฟูฟูขึ้นมาแบบตื้นตันใจอย่างเงี้ยนั่นคือปีตินั่นน่ะก็เอาออกไปด้วยในฌานสามนี
1: ้เจ้าค่ะคือละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องละเอียดไปเหลือแต่สุขเย็นๆสุขเย็นๆชิวๆนิ่งๆสบายๆอยู่ข้างในความสุขเนี่ยก็จะไม่ใช่ลักษณะแบบตื้นตันใจนะตื้นตันใจเนี่ยเป็นปีติ
1: เป
0: ็นปราโมทย์เป็นปีตินั่นคือฌานสองใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่สุขนั่นก็คือแบบเราอิ่มเอิบใจเราสบายใจนั่นแหละคือสุขเอาว่างี้แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
0: บางทีมันก็มาด้วยกันแบบคุณตื้นตันใจแล้วก็อิ่มเอิบใจสบายใจนั่นนั่นคือมีปีติและสุข
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้คุณรักษาตรงนั้นนะให้ได้ตลอดตั้งแต่เช้าถึงเย็นตั้งแต่หัวถึงเท้ามันก็ไม่ง่ายนะคุณใจพระอาจารย์ว่ามันถ้าเอาระดับนั้นจริงๆนะ
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: คืออาจจะแบบปุ๊บปั๊บเราอาจจะได้โอ้แต่ว่าถ้าจะต้องรักษาให้ตลอดทั้งตัวตั้งแต่เช้าถึงเย็นให้ไม่ได้เรื่องได้ราว
1: อยากอยู่นะเจ้าค่ะ
0: คุณต้องชำนาญมากอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เข้าได้ยุ่งแต่ว่าจะทรงอยู่ได้ไหมและแป๊บนึงยุ่งแต่ได้นานไหมอันนี
1: ้
0: ถือว่าเขาเล่นกีฬาในชายเขาฝึกกันเนี่ยโอ้ขอป่านนี้นะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อยู่ในสมัยพุทธกาลเนาะ
1: เจ้าค่ะอันนี้ใช้คำว่าสงบสุขได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่สงบสุขต่อไปลึกซึ้งกว่านั้นก็ยังมีเพราะว่าในอุเบกขาในขั้นที่สามเนาะคุณเริ่มมีอุเบกขาอุเบกขาในอะไรอุเบกขาในปีติไงสมมติเรามีความอื้นตันใจตื้นตันใจโอ้ยดีใจมากดีใจมากๆเลยแล้วคุณต้องอุเบกขาในความดีใจนั้นอุเบกขาในปีตินั้นวางเฉยในปีติปีติก็จะค่อยจางคลายไปเหลืออะไรก็เหลือสุขหรืออุเบกขาอุเบกขาเนี่ยจะถึงเริ่มที่จะมาโผล่ให้เห็นชัดๆก็ตรงฌานสามฌานหนึ่งฌานสองมีไหมมีอยู่แต่คุณเห็นไม่ชัดหรอกเพราะว่ามันยังหยาบมันยังมีอย่างอื่นหยาบๆทำให้เห็นอะไรละเอียดๆเนี่ยไม่เห็นเราเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้คุณเนี่ยสมมติคุณไปร่อนทองเนี่ยนะคุณขุดดินมาเงี้ยก็บอกพื้นที่บริเวณนี้มีทองคำอยู่โถคุณมีทองคำอะไรเนี่ยมีแต่ขี้ดินคุณตักมาเนี่ยมีแต่ขี้ดินเอ้าเดี๋ยวสิไปร่อนก่อนทำให้มันละเอียดลงละเอียดลงเนี่ยถึงจะค่อยเห็นผงทรายทอง โอ้ยตอนแรกทำไมไม่เห็นน่ะก็มันยังหยาบอยู
1: ่มันมองไม่เห็น
0: ใช่อุเบกขาไม่ใช่ไม่มีมีแต่ว่ามันยังอื่นหยาบๆอยู่ไงมันก็จึงไม่เห็นอะไรที่มันละเอียดละเอียด
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในที่นี้ท่านก็ถึงไล่เรียงมาไล่เรียงมาข้อที่สามเราจึงจะเริ่มเห็นถึงอุเบกขาค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นทีนี้ต่อไปคุณเดินใจในข้อที่สี่อุเบกขาที่เราเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นในฌานที่สามเนี่ยมันมีสุขติดมาด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: เขาเรียกว่าเป็นอุเบกขาสุขยังมีสุขติดอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: ซึ่งในสุขที่มีอุเบกขาติดมามันก็ยังมีสุขที่เป็นอุเบกขาน่ะสุขอะยังมีความสุขอยู่สบายใจชิวๆเย็นๆอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เอ๊ตรงนี้มันก็จะว่าแล้วก็อุเบกขาในความสุขนี้ก็ได้นะก็ได้เหมือนกันเราก็ให้วางเฉยในความสุขนั้นให้ได้ก็คือเอาไอ้ความสุขที่เกิดจากอุเบกขาเนี่ยแยกออกซะเหลืออุเบกขาล้วนๆหรืออุเบกขาล้วนๆ
1: ในฌาน4นี้นะเจ้าค่ะ
0: ถ
1: ู
0: กต้องนั่นก็จึงเลื่อนขึ้นมาเป็นฌาน4
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีปีติด้วยไม่มีสุขด้วยไม่มีวิตกวิจารแล้วมีสติเพราะอุเบกขาโสมนัสโทมนัสคือถ้าเราจะบอกว่าเอาแต่สุขเนี่ยนะสุขที่จะจากอุเบกขานี่ทุกข์เนี่ยมันมาด้วยทันทีคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าสุขทุกข์เนี่ยมาด้วยกันสุขทุกข์มาด้วยกัน
1: มักจะมาด้วยกันเสมอถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: มาด้วยกันเสมอใช่
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าไม่มีสุขทุกข์ก็ไม่มาด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงกำหนดบทเพียรชนะในเรื่องสมาธิเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดเลยอะว่าสุขทุกข์ละได้โสมนัสโทมนัสละได้
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าเราไม่มีทุกข์ตั้งแต่ชั้นหนึ่งไม่ใช่หรอชั้นหนึ่งก็ไม่เห็นพูดว่าทุกข์ชั้นสองก็ไม่เห็นพูดว่าทุกข์ชั้นสามก็ไม่เห็นพูดว่าทุกข์ทำไมพูดว่าทุกข์ใจชั้นสี่
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าคนไม่ได้ชั้นสี่มันก็ไม่เห็นไงว่ามันจะไปมีทุกข์ตรงไหน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่คนที่ได้ฌานสี่เนี่ยเขาเห็นทุกข์ในสุขนั้นแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ยังไงนะเอาก็เขาอุเบกขาในสุขได้ไงเอาทำไมถึงอุเบกขาในสุขได้ก็เพราะว่าถ้ามีสุขแล้วบางทีสุขมันไม่เกิดมันกลายเป็นทุกข์ทันที
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมฉันถึงอุเบกขาไม่ได้มันมีทุกข์แล้วเนี่ยทุกข์เล็กน้อยที่มีนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเห็นโอ้ยงั้นก็ไม่เอาแล้วกันสิ่งไหนมันมีทุกข์เราไม่เอาสุขมันก็ต้องหลุดไปด้วยไงสุขมันก็จะหลุดไปด้วยจึงว่าเป็นพระละสุขและละทุกข์เสียได้เอาเปรียบเทียบดีกว่าเพื่อจะเข้าใจมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านก็เปรียบไว้เหมือนกับคนที่เขาเอาผ้ามาคลุมตัวเอาผ้าขาวนั่งอยู่นี่นะเอาผ้าขาวคลุมตัวตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าอย่างในช่วงฤดูหนาวเนาะถ้าหนาวเนี่ยนะเอาผ้ามาคลุมมาห่มตัวนั่งอยู่เนี่ยตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีเลยคลุมอยู่หมดห่อหุ้มอยู่หมดห่อหุ้มด้วยอะไรในที่นี้คือกายของเรานั้นห่อหุ้มอยู่ด้วยอุเบกขาที่ไม่มีสุขอุเบกขาล้วน
1: ๆ
0: ตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าเรามีอุเบกขาไปหมดทั้งตัว
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้บางทีก็จะมีวิธีการฝึกแบบนี้คุณเดินใจที่ว่าแต่ละส่วนละส่วนของร่างกายเนี่ยคุณก็ค่อยๆเจาะไปเจาะไปสมมติเราพิจารณาตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าอะไรเป็นส่วนๆของร่างกายเนี่ยนะแล้วเราก็ให้กำหนดความเป็นอุเบกขาในแต่ละส่วนละส่วนละส่วนไล่ไป
1: เช
0: ่นหลังเล็บไปจนถึงกระดูกนิ้วไปจนถึงนิ้วเนื้อข้างในไล่มาจนถึงหลังมือฝ่ามือกระดูกข้างในไล่ไปทีละส่วนละส่วนเนี่ยมีอุเบกขามีอุเบกขากำหนดความรู้สึกเราก็รู้สึกถึงอุเบกขาไล่ไปอย่างนี้อันนี้คือผ่าทีละส่วนละส่วนเขาเรียกว่าเป็นการพิจารณากายแบบนี้ฝึกแบบนี้ก็ได้นะที่ป้าจันเคยได้ยินมาฝึกมาทำมาที่ครูบาอาจารย์สอนมาก็เป็นแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือข้อที่4นี่คือประการที่4นะประการที่4ย
1: ัง
0: มีข้อ
1: ก็คือเจ้าค่ะจตุถ
0: จตุตฌาน
1: ฌานเจ้าค่ะ
0: จตุตฌานก็เป็นฌานสี่มีอุเบกขาเป็นหลักไม่มีสุข
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
0: ปกติเราจะได้ยินแค่นี้ว่ามีสี่ข้อแค่นี้ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่เฮ้ยแล้วข้อห้านี่มาได้ยังไงเรามาฟังกันดู
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านเปรียบไว้เหมือนกับม้าอาชาไนเป็นม้าที่อาจารย์ฝึกมาอย่างดีเป็นยอดม้าแล้วเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เวลาอาจารย์ขึ้นหลังม้าหรือว่าเอาม้านี้ไปเทียมรถแล้วนั่งอยู่บนรถม้าที่ฝึกมาอย่างดีเนี่ยเวลาควานช้างอันนี้ก็ม้าเนาะควานม้าคนฝึกม้ายกประตักขึ้นพอยกประตักหันทิศไหนปุ๊บเนี่ยหรือได้รับการฝึกมาในแบบไหนปุ๊บแค่เห็นเงาของประตักแค่เห็นเงาของประตักม้าเนี่ยก็จะรู้เลยทีว่าอันนี้ให้หยุดหรือให้ไปทางข้างหน้าหรือให้เลี้ยวขวาหรือให้เลี้ยวซ้ายจะคอยกำหนดดูอยู่ที่คนขี่คนฝึกนั้นอยู่เสมอคิดดูสมมติถ้าเราเป็นม้านะคุณเดชสมมติถ้าเราเป็นม้าหนึ่งคุณก็ต้องวิ่งไปด้วยว่าทางไหนจะไปยังไงในขณะเดียวกันคุณต้องเอามาใจใส่อยู่ที่คนบังคับด้วยว่าเขาจะบังคับให้เราไปยังไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าม้านี่มีจิตใจนะไม่เหมือนกับรถเนาะหมายถึงถ้าเราขี่รถเนี่ยคุณจะไปไหนคุณก็หักพวงมาลัยเอาไปเลยอย่างงี้นะหรือคุณก็บังคับไปเลยอ่ะแต่ม้าเนี่ยมันมีจิตใจของมันเองมันไม่ใช่เป็นเครื่องจักรเพราะฉะนั้นสมมติเรากำหนดจิตว่าไอ้ฉันเป็นม้าเนี่ยหนึ่งฉันก็ต้องเอาใจใส่ในเรื่องทางที่จะไปด้วยสองฉันก็ต้องมาใส่ใจในคนที่จะสั่งด้วยฉันก็ไม่ใช่ว่าจะมาทำตามจิตใจของฉันเองอย่างเดียวฉันก็ต้องมาฟังคนอื่นที่เขาจะพูดหรือเขาจะสั่งการคำสั่งบางอย่างใช้เสียงบ้างคำสั่งบางอย่างใช้เครื่องหมายบ้างก็ต้องทั้งดูก็ต้องทั้งฟังโอ้มันต้องฝึกมาอย่างดีนะมานี่นะ
1: เ
0: จ้าค่ะเลยที่ท่านเปรียบไว้ข้อที่ห้านะเปรียบไว้อย่างนี้บอกว่าม้าเนี่ยโอ้เขาฝึกมาอย่างดีแบบนี้
1: เจ้าค่ะอันนี้ก็แสดงว่าม้าตัวนี้ต้องเป็นม้าที่ฉลาดมากเลย
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ถูกไหมเจ้าค่ะมีปัญญาล่ะ
0: ทุกอย่างที่เขาเคยฝึกมาร่วมกันมาอยู่ในนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ฝึกมาอะไรบ้างนะฝึกทั้งรับคำสั่งฝึกทั้งวิ่งฝึกทั้งความเร็วฝึกทั้งการที่จะตอบสนองอะไรต่างฝึกมาหมด
1: เจ้าค่ะ
0: ร่วมกันเข้ามันถึงจะทำได้ดีโอเคอันนี้คือพระอาจารย์ข้ามช็อตมานะข้ามช็อตมาข้ามช็อตว่าถ้าทั้งห้าอย่างรวมกันแล้วเนี่ยเราจะได้มาแบบนี้นี่ก่อนที่เราจะไปถึง5อย่างรวมกันมันยังมีข้อ5อยู่อันนี้ข้ามช็อตมาตะกี้ที่อุปมาอุปไมยนี่คือแต่ละข้อ1 2 3 4แต่ละอย่างละอย่างของเขามาเนาะ
1: จ
0: นถึงข้อ5ที่ว่าปัจจเวคขณะนิมิตคำว่าปัจจเวคขณะนิมิตหมายถึงปัจจเวคขณะญาณคือญาณที่ยังรู้ได้ด้วยการทบทวนพิจารณายังไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทบทวนพิจารณาอะไรเอ้าก็เหมือนคนเดินเห็นคนยืนเอ๊ะจะยืนจะเดินทำไมก็ยืนก็ได้ใช่ป่
1: ะ
0: หรือคนยืนเห็นคนนั่งเอ๊ะแล้วจะยืนทำไมฉันก็นั่งก็ได้หรือคนนั่งเห็นคนนอนเออฉันจะนั่งทำไมฉันก็นอนก็ได้อย่างนี้เลย
1: จ้าค่ะ
0: คือเรามองได้สองแง่ในกรณีที่ว่าก็คือเปลี่ยนจากอิริบทหยาบๆมาเป็นอิริบทละเอียดละเอียดนี่ก็มองได้มุมหนึ่งมีข้อมูลจากในพระสูตรอื่นหรืออุปมาอุปไมยนี้มองได้มุมที่สองก็คือว่าอ๋อคนยืนนี่มันเห็นคนนั่งได้ดีกว่าที่เรานั่งเราเปรียบเทียบคนนั่งกับคนนั่งเนี่ยคนนั่งจะมองกันคนยืนจะเห็นคนนั่งได้ดีกว่าโอเคนะในการพิจารณาทบทวนตรงนี้นี่คือปัจจเวคขณะนิมิตเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงนี่เอาหมายความว่าองค์ประกอบต่างๆของฌานสี่เนี่ยคุณต้องเห็นให้แจ่มแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งชัดเจนอย่างเช่นว่าอุเบกขาอย่างเช่นว่าวิตกวิจารอย่างเช่นว่าปีติสุขคุณต้องเห็นให้ชัดเจนปัจจเวคขณะนิมิตนะเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนโอ้อันนี้อย่างนี้อันนี้หยาบอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอ้แล้วก็อันนี้ไม่เอาโอเคนี่ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนจากหยาบๆมาเป็นละเอียดละเอียดลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้เอาข้อที่5เนี่ยไปรวมใส่ในข้อ1 2 3 4 เอา1 2 3 4มารวมใส่ในข้อที่5เราจะได้อะไรเอ้าก็ตะกี้มันสมาธิใช่มั้ยต่อไปละเอียดกว่าสมาธิก็คือปัญญาไงคือปัญญาเอาม้าตัวที่ว่านี่เป็นม้าพันธุ์ดีมีลักษณะดีก็มาฝึกฝึกก็รับส่วนบางเหียนก่อนแล้วก็ค่อยฝึกเดินหน้าถอยหลังให้วิ่งให้ยืนให้กระโดดให้อะไรก็ตามที่เขาจะต้องฝึกรวมกันเข้าหมดแล้วเนี่ยไปใช้งานจริงก็สามารถสั่งการได้ในการรบได้อะไรต่างๆได้อันนี้คือต้องรวมกันที่เขาฝึกมาทั้งหมดถึงจะไปใช้งานได้อย่างดี
1: เจ้าค่ะ
0: 5ข้อนี้ตอนในชั้น1 2 3 4รวมกันปัจจุบันขณะนี้มิตรเอาไปทำอะไรถ้าเปรียบกับม้าที่ฝึกดีแล้วนะก็เอาไปออกรบสามารถที่จะเดินทางตามคำสั่งได
1: ้
0: ถ้าเปรียบกับคนเปรียบกับคนเปรียบอะไรของคนจิตใจของคนเรากำลังพูดถึงสมาธิเนาะสมาธิก็อยู่ในจิตใจใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจของคนนี่นะถ้ามีสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5ประการนี้นะโอเคในจิตใจนะแล้วเราจะเกิดประโยชน์อะไรจะเอาไปใช้งานอะไรอ๋อโถท่านเอาไปใช้ในการที่จะกำจัดกิเลสได้
1: เจ้าค่ะ
0: วิชาทั้ง6อย่าง8อย่างนี่เกิดขึ้นได้ทำปัญญาให้เกิดขึ้นได
1: ้
0: นี่ไงจริงจริงจุดที่ตั้งแต่พูดมาตอนต้นรายการว่าจุดที่สมาธิจะเปลี่ยนเป็นปัญญาจุดที่สมาธิจะเปลี่ยนเป็นปัญญาอยู่
1: ตรงน
0: ี้
1: ใช่ไหมคะ
0: อยู่ตรงนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่าคุณทำให้ละเอียดลงละเอียดลงเสร็จปุ๊บสังเกตดีๆเอ๊ะเราจะทำนั่งทำไมเรานอนก็ได้เราจะยืนทำไมเรานั่งก็ได้เออสมาธิตรงนี้มันเอาไปใช้น้อมไปให้เกิดปัญญาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วท่านเปรียบเทียบอย่างอื่นอีกนอกจากม้ายังเปรียบเหมือนกับหม้อน้ำหม้อน้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: หม้อน้ำที่ตั้งอยู่บนเชิงรองคือหม้อสมัยก่อนนะคุณใจมันจะไม่ได้เป็นเหลี่ยมๆมุมๆเหมือนสมัยปัจจุบันต้องจะเป็นก้นกลมๆเหมือนบ่อมันเชียงอย่างนี้นะซึ่งถ้าวางบนพื้นราบๆมันก็จะโคลกคลิกเขาก็ต้องมีฐานรองเขาเรียกว่าชูเวียนเอาไม้ไผ่มาถักกันเป็นพอที่จะเป็นที่รองได้ก็ตั้งลงไปท
1: ี
0: นี้ถ้าใส่น้ำเต็มปรีจนถึงขอบปากหม้อเลยเวลาเราขยับหม้อไปทางไหนเอียงไปขยับนิดนึงมันก็จะกระจอกดุดประเด็นออกไปทางนั้น
1: เ
0: หมือนกันว่าจิตของเราถ้าทำสมาธิเอาปัจเจกขณะนิมิตไปปรับใส่ใน4 3 2 1ฌานต่างๆแล้วน้อมไปทางไหนปึ้งนั่นแหละมันจะมีความรู้ในทางที่น้อมไปนั้นน้ำก็จะรั่วลงไปเหมือนน้ำขยับปุ๊บมันก็จะไหลไป
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเปรียบเหมือนอย่างที่3อย่างที่1คือม้าอย่างที่2คือหม้ออย่างที่3คือสระน้ำสระน้ำสระน้ำที่เวลาเขาขุดสระลงไปเนี่ยนะคุณเดชแล้วน้ำนี่เต็มปรีขึ้นมาเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้จนทั้งไงเขาต้องทำขอบคันเอาไว้ทำขอบคันเนี่ยสมมติเราทำคานขึ้นมาคานหนึ่งที่ริมขอบสระแล้วก็คานนี้สูงประมาณสัก30เซนอ่ะสมมติน้ำนี่เต็มปรีขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ก่อนที่พระอาจารย์ไปขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
1: โอ้โ
0: หน้ำเยอะมากนะทำไมน้ำในแม่น้ำเยอะอย่างนี้จนบางทีเนี่ยมันตะลิ่งที่เรายืนริมน้ำนะ
1: เจ้าค่ะ
0: น้ำเนี่ยโอ้โหปริมเลยนะปริมเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเขาไม่มีกำแพงกั้นน้ำเอาไว้นะหรือด่วนเจ้าพระยาวิ่งมาหรือซัดเข้าตื้มตื้มเท้าเราเปียกเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เพราะเขามีไอ้กำแพงกันน้ำแล้วถ้าไปดูตรงปากคลองตลาดในอุณหภูมิน้ำนี่มันเลยกำแพงขึ้นมาอีกคือหมายถึงว่าที่เรายืนเนี่ยต่ำกว่าระดับน้ำลงไปอีกน้ำนี่เหนือจากระดับที่เรายืนขึ้นมาแต่มีกำแพงกันน้ำไว้อยู่น้ำมันก็เลยไม่ท่วมเข้ามาตรงปากคลองตลาดสะพานบุญนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ทำไมน้ำมากป่านนี้แล้วก็เนี่ยว่าถ้าเจาะรูตรงไหนเจาะรูตรงไหนน้ำต้องพรวดเข้ามาตรงนั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าขอบกันเหมือนกันเอาไว้เหมือนกันว่าถ้าจิตคุณเนี่ย มีฌาน1 2 3 4รับประกอบด้วยองค์ข้อที่5ปัจเจเวคขณะนิมิตน้อมไปตรงไหนโอ้ตรงนั้นดีต้องเกิดผลขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: อุปมาอย่างที่3เปรียบกับอะไรอุปมานี้เปรียบกับอุปมาในเรื่องของวิชาคือความรู้ก็จะเป็นวิชา1 2 3 4 5 6หรือ6ในที่นี้ท่านก็จะยกเรื่องของอิทธิวิธีแยกกายได
1: ้เจ้าค่ะ
0: หูทิพย์แล้วก็ได้ยินเสียง2ชนิดทั้งเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งใกล้หรือไกล
1: เจ้าค่ะ
0: สามีตาทิพย์จะเห็นผู้ที่จะไปตายเกิดไหนๆที่ไหนบ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: สี่ก็จะรู้อารมณ์จิตคนรู้ว่าจิตเขามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิคิดอะไรข้อที่สี่
1: อ่านใจคนออกใช่ไหมคะ
0: ข้อที่ห้านั้นก็จะระลึกชาติได
1: ้
0: ว่าอดีตเป็นมายังไงทำอะไรไว้แล้วทำไมถึงมาเกิดอย่างนี้ข้อที่
1: เจ้าค่ะ
0: ห้าแล้วก็ข้อที่หกก็คือสามารถทำละอาสวะได้ทำเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติให้เกิดขึ้น
1: ก็คือนิพพานถูกไหมคะ
0: ใช่คือทั้ง6ข้อที่พูดถึงเนี่ยคือท่านยกมาแค่6ข้อนะในพระสูตรนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งท่านยกมา6ข้อนี้พระสังคีว่าก็วิชา8นั่นแหละอย่างอื่นด้วย
1: อ
0: ันหนึ่งก็จะเป็นการที่สามารถเห็นวิปัสสนาญาณเห็นตามความเป็นจริงเราถึงจะมีข้อ8ที่ว่าเป็นการละอสวะได้
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ยังรวมถึงการที่ออกเหินเดินกายเป็นอิทธิวิธีการรู้วาระจิตคนการรู้อดีตอนาคตแล้วก็หูทิพย์ตาทิพย์ใช
1: ่
0: พวกนี้อดีตอนาคต
1: ก
0: ็คือวิชา8นั่นเองก็จะเป็นจุดที่เชื่อมจากสมาธิไปปัญญาหัวข้อในที่นี้คือสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5อันเป็นอริยะเพราะฉะนั้นถ้าลำพังเราแค่ทำสมาธิอย่างเดียวก็จิตสงบไปเฉยจะให้เกิดปัญญาต่อเนื่องไปหรือถึงแก้ปัญหาเรื่องนั้นนี้คิดนึกงานการงานอย่างใดได้ก็ต้องมีปัจเจกขณะนิมิต
1: โอเค
0: ในที่นี้ก็คือเราต้องมีสติอยู่ในสมาธินั้นเพราะว่าถ้าเราเพลินไปในสมาธินี้เพลินไปได้คุณใจเพลินไปได้
1: โอเค
0: เพลินไปในเวทนาที่เกิดจากสมาธินั้นสมมติคุณเช่าฌานสองได้อะมีสุขมีปีติแล้วก็จิตเป็นสมาธิด้วยไม่ได้มีวิตกวิจารแล้วก็แหมปีติสุขนี่ดีจังเลยนะนี่นะก็ชุ่มแช่อยู่งั้น
1: เ
0: พลินได้นะเพลินได้เวทนาใดๆก็ตามเพลินได้หมดจะภายในภายนอกหยาบละเอียดเกิดจากอะไรเพลินได้หมด
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราจะไม่เพลินไปในนั้นก็จะต้องเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งไงเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนเห็นอยู่อย่างนี
1: ้ okay.
0: อ๋อคือมีสติอยู่ตลอดเราไม่เคลิบเคลิ้มเพลินไปในเวทนานั้น
1: okay.
0: แยกตัวออกมาก็จะเริ่มมีความละเอียดจากสมาธิไปเป็นปัญญานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือข้อที่28
1: ปัจเจกขณะนิมิตนะคะถ้าอันนี้โยมจะสรุปว่าปัจเจกขณะนิมิตนี้ก็คือเหมือนกับเป็นช่วงที่เราทำมาถึงฌาน4แล้วใช่ไหมเจ้าคะพอระดับที่5นี่ก็คือเราเกิดปัญญาที่เห็นแจ้งแทงตลอดไปหมดเลยว่าอันที่1มันมีอะไรละได้ยังไงถ้าโยมสรุปแบบนี้พอเข้าเค้ามั้ยเจ้าคะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ทีนี้แม้แต่ในฌาน1เองเราก็มีปัจเจกขณะนิมิตในฌาน1นั้นด้วยก็ได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: ทีนี้ในที่พูดท่านพูดถึง5องค์ประกอบคือชั้น1 2 3 4แล้วก็ข้อที่5นี่คือไล่เรียงตามระดับมาในความละเอียดรอบคอบว่าโอ๊ยถ้าคุณเอาปัจเจกขณะนิมิตไปใส่ในชั้น4นะโอ้ยิ่งมีกำลังมากดีมากแล้วใส่ชั้น1ได้มั้ยได้สิโอ๊ยถ้าคุณใส่ตั้งแต่ชั้น1นะคุณเลื่อยขึ้นถึงชั้น2เลยเพราะที่ละเอียดกว่าชั้น1คือชั้น2คุณจะใส่ในชั้น3ได้มั้ยได้สิเพราะว่าถ้าละเอียดลงไปกว่าชั้น3คือชั้น4ไง
1: เจ้าค่ะอ
0: ย่างเงี้ยไล่ไปจะน
1: ี
0: ่ในหมวดต่อไปนะถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดอาจจะเป็นหมวด8ที่จะพูดถึงฌาน8นี่แหละว่าเราจะไล่เรียงละเอียดจากข้ามจากฌาน4ไปอรูปนี่อาจจะไปยังไง ันก็จะมีพระสูตรอื่นๆต่างๆที่จะมาพูดต่อไปได้
1: เจ้าค่ะขึ้นสู่อรูปฌานเลย
0: ใช่
1: ไหมเจ้าค
0: ่ะใช่ใช่ใช่ไห
1: มเจ้าค่ะ
0: ต่อไป
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อไปก็ข้อ29เป็นพระสูตรสั้นๆว่าด้วยการเดินจงกรมด้วยการเดินจงกรมใช้คำว่าจังกรรมะจังกรรมะนี่คุณเดินใจแปลว่าเดินคือต้องใช้คำนี้ก่อนพอมาพูดภาษาไทยเราบอกเดินจงกรมแปลเป็นภาษาไทยก็เดินเดิน
1: เดินเดินการเดินเดินเจ้าค่ะ
0: ก็ไม่ใช่ก็คือเดินเฉยๆนี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอมาพูดเป็นภาษาไทยเดินจงกรมก็มักจะมีคนทำเป็นรูปแบบแต่เป็นรูปแบบว่าต้องเดินกลับไปกลับมานะแล้วก็จะต้องทางทิศนี้นะแล้วก็ต้องเท่านี้ก้าวนะแล้วเวลาเดินมือต้องอยู่ตรงนี้หน้าต้องก้มทำมุมเท่านี้องศาแล้วก็
1: เป็นช้าๆ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นก็เป็นรูปแบบที่เขาคิดมาภายหลัง
1: ใน
0: ที่พระพุทธเจ้าสอนไม่จริงๆก็เดินธรรมดานี่แหละเดินธรรมดา
1: เจ้าค่ะ
0: เดินไปซื้อของเอ้าหรือจะวิ่งเอ้าวิ่งถ้าจะพูดภาษาไทยก็วิ่งจงกรม
1: ค
0: ือมันจะไม่ใช่อย่างนั้นไงเพราะว่าภาษาไทยบางทีคนไทยเรามักจะแบบไปเอาเป็นรูปแบบนะชอบอะไรที่เป็นรูปแบบนะแต่ว่าจริงๆแล้วเดินเนี่ยมันรูปแบบไหนก็ได้ให้มีการเคลื่อนไหวอยู่ประเด็นคือไม่ใช่นั่งก็ถ้าเราจะแยกอริบทเนาะก็จะเป็นจากหยาบเนาะเป็นเดินยืนนั่งแล้วก็นอนเดินยืนนั่งนอนความที่ร่างกายเราจะสัมผัสพื้นเนี่ยจะจากน้อยไปมากร่างกายที่เราจะเคลื่อนไหวก็จากมากไปน้อยความหยาบก็จะจากมากไปน้อยวิ่งก็จะหยาบกว่าเดินเดินก็จะหยาบกว่ายืนยืนก็จะหยาบกว่านั่งนั่งก็จะหยาบกว่านอนมีจุดที่จะสัมผัสพื้นดินมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มเติมขึ้นไปอย่างเวลาเราเดินกับเวลาเราวิ่งจุดสัมผัสพื้นของการวิ่งน้อยกว่าเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบเวลาใน1นาทีเท้าที่คุณเดินพื้นจะน้อยกว่าเวลาเรายืนถ้าเราวิ่งอย่างนี้นะ
1: โอเค
0: พูดตรงนี้เพื่ออะไรเราก็หมายความว่าท่านบอกอันนี้ส่งของการเดินอันนี้ส่งของการเดินหมายความว่าร่างกายเรามีการขยับขยื่นทำไมถึงพูดข้อนี้ทีนี้ในที่นี้ท่านก็ไม่ได้มีความระบุว่าทำไมท่านถึงต้องพูดอันนี้ส่งของการเดินทำไมถึงจะไม่บอกว่าอันนี้ส่งของการนั่งบ้างอันนี้พระอาจารย์ตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆเนาะว่าอันนี้คิดเอาเองนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็คงจะหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: สมัยนั้นก็คงจะมีคนที่บอกว่านิยมนั่งเห็นพระก็นั่งอยู่เฉยนั่งสมาธินี่โอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นเอ้าแล้วถ้าจะให้มันหยาบๆเอ๊ะแล้วมันจะมีข้อดีอะไรไหมเนี่ยมาถึงอิริบทที่หยาบเนี่ยนะมีข้อดีอะไรไหมก็จึงพูดถึงข้อดี5ข้อนี้
1: ของการเดินจงกรมนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องคือคำนี้ท่านแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะแต่ถ้าใช้คำภาษาบาลีจริงๆอ่ะคือจงกรมเฉยๆ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ส่งของการจงกรมไม่ใช่อันนี้ส่งของการเดินจงกรม
1: เจ้าค่ะเพราะจงกรมแปลว่าเดิน
0: เดินอยู่แล้ว
1: การเดิน
0: ใช่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่เป็นอันนี้ส่งของการจงกรมหรือถ้าจะพูดก็อันนี้ส่งของการเดินไม่ต้องมีคำว่าจงกรมต่อท้ายอีก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ส่งของการเดินมีอะไรบ้างหนึ่งทำให้มีความอดทนต่อการเดินทางไกลเดินทางไกลก
1: ็
0: คือคุณต้องสมัยก่อนเดินทางไกลมันจะไม่ใช่ว่าคุณขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยก็ต้องเดินไปจริง
1: ๆต้องใช้เท้าเดินไปในที่ต่างๆนะเจ้าค่ะ
0: อดทนได้หนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: สองอดทนต่อการทำความเพียรการทำความเพียรในรูปแบบต่างๆเช่นทุดงกวาดนั่งสมาธิหรือทำความเปลี่ยนรูปแบบอื่นๆต่างๆอย่างใดข้อที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: สามีอาพาธน้อย
1: ก็คือไม่ค่อยป่วยใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เจ็บไม่ป่วยว่าอย่างนั้นเถอะร่างกายแข็งแรง
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: อาพาธนี่หมายถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
1: เจ้าค่ะ
0: น้อย
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะหมายถึงน้อยเดี๋ยวเราก็มาวิเคราะห์วิจารณ์กันพูดถึงหัวข้อกันข้อที่สี่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วจะย่อยได้ง่ายย่อยได้ง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ที่ห้าสมาธิที่เกิดจากการเดินนั้นย่อมตั้งอยู่ได้นานเรามาทำความเข้าใจไปทีละข้อวันนี้เป็นอันที่สองเนาะคิดว่าน่าจะเป็นการดีข้อดีของการเดิน
1: เ เจ้าค่ะ
0: คำว่าเดินก่อนว่าก็หมายถึงการที่ร่างกายเรามีการขยับขยื่นมีการเคลื่อนไหวมันมีการเคลื่อนไหวรีบทหยาบๆไม่ใช่ว่าไม่ดีเอาข้อที่5ขึ้นมาก่อนเลยที่บอกว่าอานิสงส์คือสมาธิที่เกิดขึ้นจะตั้งอยู่ได้นาน
1: เอา
0: ทำไมถึง
1: เนี่ยอันนี้โยมสงสัยอยู่อ่ะเจ้าค่ะ
0: ข้อนี้มาก่อนอ
1: าจารย์พูดกันเจ้าค่ะ
0: ข้อนี้มาก่อน
1: นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
0: เพราะสมาธิเป็นอะไรคุณใจสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวถูกป่ะจิตเป็นอารมณ์เดียวมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่กาย
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้ากายของเรามันไม่ละเอียดกายมันหยาบกายมันแบบเคลื่อนไหวกายมันนั่นนี่โน่นคุณรวบรวมจิตเข้ามาเนี่ยคุณทำได้ไห
1: ม
0: ถ้าคุณทำได้โอ้นี่จิตคุณมีพลังมากเปรียบเทียบอะไรกับการนั่งไงถ้าอากาศเย็นๆแล้วก็นั่งสบายๆแล้วก็นั่งเก้าอี้กึ่งๆนอนนิดนึงแล้วก็แบบบางทีก็หลับๆบ้างตื่นๆบ้างก็ฉันได้สมาธิโอเคไม่มีปัญหา
1: เพราะมันง่ายกว่ากันใช่ไหม
0: ก็ง่ายไงเอออยู่ที่บทมันเอื้อมันสัปปายะว่าอย่างนี้นะทีนี้ถ้ามันต้องเคลื่อนไหววิ่งเอาเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะหรือเดินอะคือน้อยที่สุดของการที่จะเคลื่อนไหวนี่คือเดินนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไม่ใช่วิ่งหรือว่าออกกำลังกายหรือเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ต้องเอาหนักปานนั้นนี่คุณจะได้ไหมคุณจะชำนาญไหมก็ยิ่งดีแต่น้อยที่สุดของการที่ร่างกายจะเคลื่อนไหวก็คือเดินแล้วหยาบๆอย่างเงี้ยหนึ่งคุณก็ต้องลืมตาด้วยนะเพราะว่าคุณเคลื่อนไหวร่างกายอยู่แล้วอย่างไรยังจะต้องผัสสะต่างๆการเดินจังหวะแล้วก็ต้องมองทางแล้วก็ต้องกลับตัวโอ้ยแล้วถ้าแบบผัสสะมากไปนี้แล้วยังเข้าสมาธิได้โอ้นี่ดีเลยนี่นะคือเป็นการมองโลกในแง่ดีแบบทุ่งลาเวนเดอร์ก็ว่าได้นะพระอาจารย์ว่า เพราะอะไรเพราะแทนที่จะบอกว่าว่ามันเข้าสมาธิยากทำไม่ได้หรอกแต่ท่านมองมุมดีว่าถ้าได้มันตั้งอยู่นานนะเธอนะ
1: เจ้าค่ะมันดีอย่างนี้นี่เอง
0: ดีอย่างนี้อ่ะมองโลกในแง่ดีโอ้ฉันเจอทุกข์มากเลยเนี่ยฉันโอ้นั่นนี่นอนบนมองในแง่ดีดูโอ้คุณเห็นทุกข์เลยคุณเห็นธรรมนะยิ่งทุกข์มากยิ่งเห็นธรรมะได้มากนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เนี่ยมองโลกในแง่ดีดู
1: หรือว่ามีทุกข์มากๆเนี่ยถึงจะรู้คุณค่าของความสุขไม่งั้นมันไม่มีข้อเปรียบเทียบใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: เจอปัญหาเลยมันถึงจะได้ใช้ปัญญาในการแก
1: ้
0: โอ้ยทำไมชีวิตฉันมีปัญหามากมันดีแล้วมองโลกในแง่ดีแบบนี้ก็ได้อันนี้คือพระอาจารย์ก็แบบฝึกเอาเนี่ยคุณเดชชัยคือหมายว่าเราอ่านพุทธพจน์ฟังนั่นนี่แล้วก็ทำไมคือจากประสบการณ์การปฏิบัติของตัวเองด้วยนะว่า
1: เ
0: ดินนั่งเนี่ยมันง่ายกว่านะถ้าจะแบบฝึกกันจริงๆอะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันได้เป็นงี้เอ๊ะแต่เดินทำไมเป็นอย่างงี้เอ๊ะแล้วไงนะโอ้ทำไมท่านว่าอย่างงี้มันคงจะเป็นอย่างงี้แล้วนะกี่บ้าง
1: เจ้าค่ะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โอเคจัดมาเอาข้อ3ข้อ4ข้อ3ข้อ4ที่ว่ามีอาพาธน้อยแล้วก็อาหารต่างๆนี่ย่อยง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้มีพระสูตรที่นำมาในที่อื่นที่พูดถึงว่าความที่ร่างกายจะมีสุขภาพดีมีอายุยืนต้องมีเวทนาเบาบางจะมีเวทนาเบาบางอาหารต้องย่อยได้ง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าร่างกายเรามีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะยิ่งในระบบช่องท้องก็คือเนื่องมาจากขาเราขยับไปนี่อาการย่อยนี่ดีมากแน่นอน
1: ระบบการย่อยอาหารจะดีขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เราได้ยินคำแนะนำของหมอเนาะหมอที่เกี่ยวกับเรื่องระบบตับระบบกระเพาะระบบลำไส้เนี่ยก
1: ็
0: จะแนะนำว่ากินข้าวแล้วก็ไปเดินอย่าไปนอนนะถ้านอนมันจะกดไหลย้อน
1: นิดนึง
0: เ
1: จ
0: ้
1: าค่ะ
0: เดินออกกำลังกายสักนิดนึงก็จะย่อยได้ง่ายเพราะว่าลำไส้นี่มีการขยับขยื่น
1: เจ้าค่ะถึงมีคำว่าไปเดินย่อยอาหารสักนิดนึง
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลำไส้เรามันไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อแบบแขนขาที่มันจะขยับได้ดันได้มันก็เป็นกล้ามเนื้อเรียบธรรมดานิดหน่อยไม่ได้มีแรงมากแต่การที่เราเดินขยับเนี่ยมันช่วยในการที่ให้อาหารเนี่ยมันไปตามกระบวนการของขั้นตอนการย่อยของเขา
1: เจ้าค่ะ
0: จึงทำให้ย่อยง่ายแล้วก็เวลามีการหมุนเวียนระบบเลือดเนื้อเลือดได้รับการหมุนเวียนดีขึ้นในการย่อยมันก็ได้ง่ายทีนี้พอย่อยง่ายแล้วเป็นยังไงเวทนาจะเบาบางเวทนาเบาบางเวทนาเบาบางก็อาพาธน้อยสามสี่มันจึงมาตรงนี
1: ้เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: โอเคตัดมาก็เป็นความอดทนอดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการทำความเพียร แล้วก็มาอดทนเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันทนได้ยากเราทนได้นั่นคือความอดทน
1: ทนความยากลำบากต่างๆได้มากขึ้นเจ้าค่ะ
0: คือรับมันได้นะอยู่กับมันได้อยู่กับทุกขเวทนาได้ง่ายขึ้นไม่ทุกข์มากเท่าไหร่แล้วก็มาอดทนเนี่ยหมายถึงงี้อยู่กับทุกขเวทนาได้ง่ายขึ้น
1: ค
0: ือก็รู้อยู่ว่ามันเป็นทุกข์แต่ว่าก็อยู่กับมันได้นะเนี่ยคือลักษณะที่ว่าอดทนได
1: ้เจ้าค่ะ
0: การร่ำไห้กร่ำกรนทุบอกชกตัวก็ไม่
1: ม
0: ีสมมติว่าเราเปรียบเทียบไงอากาศร้อนอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: อากาศร้อนคุณทำไงร้อนก็เปิดแอร์ดิโอเคถ้าสมมติคนอดทนไม่ได้แล้วก็ถ้ามีแอร์เขาก็เปิดแอร์ใช่ป่
1: ะ
0: ถ้าไม่มีแอร์คือต่อให้เปิดแอร์เนี่ยก็รำคาญก่อนแล้วทำไมเป็นงี้นั่นนี่นี่บ่นหรือไม่ก็ทำสิ่งที่ไม่ดีทีนี้ถ้าพูดว่าทนได้ไม่ใช่ว่าไม่เปิดแอร์น
1: ะ
0: แต่หมายถึงว่าเขาจะไม่บ่นเขาจะไม่รู้สึกว่าโอ้ยนี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนหรือว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดี
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าฉันมีปัญญาฉันก็จะติดแอร์ก็ได้เปิดแอร์
1: เจ้าค่ะ
0: หรือจะไม่เปิดแอร์ก็ไม่มีปัญหาแต่ก็จะไม่บ่นจะไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมหรืออย่างน้อยอย่างทนได้แล้วก็จะอยู่กับมันได้หรือไม่เราก็ค่อยๆปรับเบาคือว่าอดทนได้ไม่ใช่ว่าก็คือไม่เปิดแอร์นะแต่หมายถึงว่าก็จะเปิดอยู่แต่ไม่ได้จะร่ำไห้กร่ำครวญไปตามสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้น
1: อ๋อเจ้าค่ะอาจจะคิดว่าฤดูร้อนเพื่อเป็นอย่างนี้แหละมันจะต้องร้อนแบบนี้แหละอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: คือเข้าใจโลกแล้วก็ยอมรับได้
0: ยอมรับได
1: ้ด้วยใจเป็นสุขนะเจ้าค่ะ
0: ใช่แล้วจะเปิดแอร์หรือไม่เปิดแอร์ก็เรื่องทางกายละจะเปิดก็ได้ไม่มีก็ไม่เปิดว่าไป
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ข้อที่29คิดว่าวันนี้เราได้แค่2ข้อเนี่ยคุณเดินใจ
1: ได้เจ้าค่ะ
0: เราคิดว่าในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาพูดข้อ30
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นพระนาคิตะแล้วก็จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาต่อๆไปละในพระสูตรต่อๆ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้โยมคิดว่าสนุกมากเลยเพราะว่าจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงฌานต่างๆนะเจ้าค่ะรวมทั้งเรื่องของการที่การเดินจงกร
0: ม
1: หรือว่าจงกรมนั่นแหละนะเจ้าค่ะดีขึ้นสำหรับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆโยมคิดว่ามีหลายร้อยท่านทีเดียวล่ะต้องรู้สึกเหมือนโยมว่าโอ้กระจ่างขึ้นเลยแล้วก็เข้าใจด้วยว่าคำว่าสมาธิเนี่ยจะอยู่ได้นานเมื่อเราเดินนะเจ้าค่ะอันนี้เข้าใจเลยเสียดายจริงๆเจ้าค่ะเวลาหมดลงแล้วคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันเสาร์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
7: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบ

0: ังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
1: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
5: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่กำลังจะครบกำหนดปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดเวลาซื้อทรัพย์สินคืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือใน2โครงการหลักได้แก่โครงการคุณสู้เราช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ที่ไม่สามารถชำระค่างวดที่จะปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ50เป็นร้อยละ70ในปีที่2พร้อมทั้งขยายเวลาให้ลูกหนี้ที่ค้างชำระสามารถอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ยังได้สิทธิ์ตัดเงินต้นทั้งจำนวนและยกเว้นดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมส่วนโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนเพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนไปซื้อทรัพย์สินคืนและรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้ให้ได้โดยขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดการซื้อทรัพย์สินคืนเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
4: ด้านเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดมาตรการลดต้นทุนและช่วยเหลือเยียวยาชาวนานาปรังไร่ละ 2,000 บาทนายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมข้าวและเกษตรกรไทยและภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหารือร่วมกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกรมการข้าวเพื่อสะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งทางสมาคมจะได้เสนอขอให้ภาครัฐสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อใช้การเกษตรพร้อมขอให้มีการเร่งรัดการจัดการหนี้สินที่ค้างจ่ายเพื่อให้เกษตรกรมีสภาพคล่องมากขึ้นรวมไปถึงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบปัญหาขาดทุนในฤดูการผลิตที่ผ่านมาอัตราไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่อีกทั้งมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายพร้อมคาดหวังว่าในการประชุมนบข.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้จะเห็นความชัดเจนในการตัดสินใจจากรัฐบาลเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในฤดูการผลิตนี้ขณะที่องค์การคลังสินค้าขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569ถึงวันที่30มิถุนายนนี้ องค์การคลังสินค้าหรืออคสกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูทรัพย์ข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในบางพื้นที่ยังอยู่ในช่วงดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งผลให้มีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องอคสจึงขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูทรัพย์ข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569ออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละพื้นที่และรักษาเสถียรภาพการตลาดข้าวของประเทศปิดท้ายที่ราคาน้ำมันเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาผู้ค้าประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลทุกชนิดลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมปรับลดลงถึง1บาทต่อลิตรขณะที่พรีเมียมแก๊สโซฮอล95และน้ำมันก๊าซราคาคงเดิมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไป

0: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
0: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
0: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8999

ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่บ้านเฮาถ้าฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันได้เป็นประจำกู้วันนะเจ้า6โมงเป็นต้นไปกับปอปัสนิยพรตันกิติชัยกับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมแล้วก็รวมถึงบทเพลงกำเมืองม่วนๆนำมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะเจ้าช่วงนี้ก็ยังต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าเริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าฝนกันแล้วนะเจ้าระวังเรื่องของโรคที่มากับช่วงหน้าฝนระวังไฟฟ้าระวังเรื่องของการสัญจรไปมานะเจ้าแล้วก็รวมถึงการเตือนว่าระวังเห็ดพิษมีการติดตามนะเจ้าว่าเตือนหลังพบความเสี่ยงสูงต่อการกินเห็ดพิษหาของป่าหาเห็ดซึ่งบางทีเนี่ยเห็ดเนี่ยมันก็มีการดูแยกจากกันมาได้นอกบางทีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะเหมือนกันจนมาสามารถแยกด้วยตาเปล่าได้เฮ็ดที่เฮาบ่ฮู้จักมาแน่ใจบ่ควรที่จะเก็บมากินนะเจ้าซึ่งทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ก็เปิดเผยนะเจ้าว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงหน้าฝนทุกปีเลยช่วงที่เฮ็ดเนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดตึงเห็ดกินได้แล้วก็เห็ดพิษโดยเห็ดพิษหลายชนิดนี่มีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดกินได้บางทีเก็บมาขายเก็บมาทำกระเพรานะเจ้าเห็ดพิษเนี่ยก่อให้เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยก็คือวิงเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวเกิดขึ้นบางกี่นาทีแต่ว่าถ้าเมินจน 4-6 ชั่วโมงเนี่ยอากาศรุนแรงอย่างเช่นตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติแล้วก็บางทีเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นแนะนำยึดลักเห็ดมาหูจักมาแน่ใจมาเก็บมากินหลีกเลี่ยงการเก็บแล้วก็กินเห็ดป่าที่เกิดขึ้นนะเจ้าไปซื้อตามกาดดีกว่าเนาะเพราะว่าบางทีเรามาแน่ใจเนี่ยเขาต้องดูดีๆมาเก็บเห็ดบริเวณที่ใช้สารเคมีเนื่องจากเห็ดจะดูดซับสารพิษไว้ที่ดอกเห็ดมาควรกินเห็ดดิบหรือว่ากินสุกๆดิบๆปิ้งเห็ดย่างเห็ดเห็ดบางชนิดกินร่วมกับแอลกอฮอล์ก็มาได้นะเจ้าทำให้เกิดพิษขึ้นแล้วก็บางทีความเชื่อปื้นบ้านในการทดสอบความเป็นพิษของเห็ดเนี่ยการจุ่มจ้อนเงินลงไปในหม้อต้มเห็ดนำไปต้มกับข้าวสารหรือใช้ปุ๋นกลิ่นหมากเนี่ยป้ายที่ดอกเห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำนั้นมาสามารถใช้ได้จริงนะเจ้ารวมทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิดมาสามารถทำลายได้ด้วยความร้อนสิ่งสำคัญที่ต้องระวังเลยก็คือมามีลักษณะภายนอกที่แน่นอนตายตัวสีกลิ่นรูปร่างที่สามารถใช้แยกเห็ดพิษออกจากเห็ดกินได้อย่างแม่นยำป้องกันที่ดีที่สุดเลยก็คือการหลีกเลี่ยงบริโภคหรือการกินเห็ดป่าที่บ่ฮู้จักนะเจ้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็การเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นถ้าลืมไปว่ากินไปแล้วเนี่ยมีอาการที่รุนแรงต้องนำเห็ดตัวอย่างภาพถ่ายเห็ดไปให้แพทย์วินิจฉัยเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องในการรักษาสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะเจ้าที่กรมควบคุมโรคโทร1422ต้องระวังเรื่องของเห็ดพิษรวมถึงเรื่องของสัตว์นะเจ้าสัตว์ที่มากับช่วงหน้าฝนเนาะเป็นงูเป็นตะคาบเป็นสัตว์มีพิษแมงป่องนี่นะเจ้ามาดูกันที่เรื่องของการเปิดตั๋วแคมเปญเนาะแล้วก็มีการจัดไปศึกษาดูงานโดยพ่ออู้ถึงเฮ็ดแล้วเนี่ยก็มีการจัดไปศึกษาดูงานของทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ฟาร์มเฮ็ดเป็นต้นแบบผลิตเฮ็ดระบบปิดที่จะส่งเสริมเกษตรกรสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืนที่เชียงใหม่ฟาร์มเฮ็ดเราก็มีการนำเจ้าหน้าที่นะเจ้าสำนักงานเกษตรอำเภอตึงเสา5แห่งศึกษาดูงานที่เชียงใหม่ฟาร์มเห็ดอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้เหียนหูกระบวนการผลิตเห็ดในระบบปิดที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาดูงานในเตื้อนี้เนี่ยมุ่งเน้นการเรียนรู้กระบวนการผลิตเห็ดแบบครบวงจรโดยโรงงานมีการผลิตในระบบปิดควบคุมมาตรฐาน GPHP แล้วก็ผลิต
ด้วยเทคโนโลยีระบบควบคุมอุณหภูมิใช้ได้ผลนะเจ้าคุณภาพดีปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วก็มีการนำวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยผลิตก้อนเฮส่วนใหญ่เป็นวัสดุจากชุมชนเพราะว่าจะเป็นเปลือกข้าวคุยเปล่ารำสังข้าวโพดเปลือกถั่วเหลืองซึ่งก่อนนำมาใช้เนี่ยก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทุกขั้นตอนจากนั้นเข้าสู่กระบวนการผลิตก้อนเฮดการเคลียร์เชื้อการนำเข้าห้องควบคุมอุณหภูมิใช้ระยะเวลาประมาณ45วันก็เลยเก็บเกี่ยวได้นะเจ้าปัจจุบันเนี่ยโรงงานสามารถผลิตเฮดได้ประมาณ30ตันต่อสัปดาห์มีการคัดเกรดเพื่อจำหน่ายโดยราคาจำหน่ายอยู่ที่55ถึง85บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ก้อนเชื้อเฮดที่ใช้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อในรูปแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยจำหน่ายให้โรงงานก๊าซชีวมวลและก็เกษตรกรทั่วไปทำปุ๋ยตัวในราคา500บาทต่อ3ตันก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทางนี้เนี่ยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็มุ่งที่จะให้ความรู้การศึกษาดูงานเป็นแนวทางในการพัฒนาเกษตรมูลค่าสูงส่งเสริมเกษตรกรที่สามารถปรับตัวสู่ระบบการผลิตที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพได้ตัวนะเจ้าอู้ถึงช่วงของกรีนซีซั่นก็จะมีการเปิดตัวแคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดช่วงกรีนซีซั่นนะเจ้าเป็นการเปิดภายใต้แนวคิดสุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่ถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ฮือปิ๊กมาคึกคักผ่านโปรโมชั่นส่วนลดแล้วก็สิทธิประโยชน์พิเศษจากผู้ประกอบการทั่วเมืองในการช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นการใช้จ่ายตลอดช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงตุลาคม2569ซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวที่ชะลอตัวในช่วงนอกฤดูกาลนะเจ้าตอนนี้เนี่ยก็มีการเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวนนักเลยทั้งสายการบินโรงแรมที่พักบูติกร้านอาหารสปาสนามกอล์ฟศูนย์การค้าและก็ธุรกิจบริการต่างๆที่พร้อมมอบโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวสร้างแรงจูงใจในการเดินทางมาเยือนเชียงใหม่ในช่วงของกรีนซีซั่นโดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้ห้าบสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แฮปปี้เชียงใหม่นำไปติดหน้าสถานบริการนะเจ้าหรือสถานประกอบการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่าเป็นพันธมิตรและพร้อมมอบบริการที่มีคุณภาพแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆโปรโมชั่นกับแนวคิดสุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของโครงการหรือว่ารายละเอียดของการท่องเที่ยวนะจ๊ะพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดแล้วก็กิจกรรมพิเศษของโครงการได้ที่เพจของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็เพจแฮปปี้เชียงใหม่นะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ต่างสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยนะเจ้าแถมเรื่องนึงก็จะเป็นการเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งทางสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสทางการค้านะเจ้าลดค่าครองชีพแล้วก็จะมีการเชิญชวนร้านค้าเนี่ยยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569ส่วนร้านค้าที่บ่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569ร้านค้าประเภทนวดสปาทำเล็บทำผมมาสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นะเจ้าในรอบนี้เนื่องจากว่าทาง
ทางภาครัฐเองก็มุ่งเน้นการที่จะสนับสนุนการใช้จ่ายสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพเป็นสำคัญสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13ล้านคนทั่วประเทศจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนะจ๊ะตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายนโดยในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว 415,515 คนขณะที่กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จก็จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40วงเงินสนับสนุนมาเกิน200บาทต่อวันมาเกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะเจ้าซึ่งก็สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30กันยายน2569เวลาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มเลยนะเจ้าสามารถใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มส่งอาหารที่ Delivery เนาะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ทั้งนี้สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและก็ตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข053112398ในวันและก็เวลาราชการตุ๋ยนะเจ้าแถมเรื่องนึงที่มีการเตรียมพร้อมรับการประเมินเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกพร้อมที่จะมีการตรวจสอบแล้วก็มีการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเพื่อที่จะเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมตุ๋ยนะเจ้าซึ่งขณะนี้แต่ละพื้นที่มีความพร้อมแล้วกว่า 80% ก็ยังคงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดความพร้อมแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินโดยที่จะใช้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับคณะตรวจประเมินโดยมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ออกแบบการนำเสนอทั้งในส่วนของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์แล้วก็พื้นที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทุกแห่งที่เข้าร่วมการรับประเมินนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นวัดอุโมงค์วัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงนะเจ้าในวันที่13ถึง14มิถุนายน2569ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกก็จะลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมคือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขเตรียมพร้อมรับประเมินอย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศกำหนดลงพื้นที่ประเมิน 3-8 สิงหาคมนี้ต่อยนะเจ้าก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะทำฮื้อเชียงใหม่ของเฮาเนี่ยเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกต่อยเจ้า

0: นอกจากที่จะเฟ้นหาคนดี4จังหวัดแล้วก็ยังมีการเฟ้นหาเยาวชนดีเด่นเตรียมส่งพิจารณาคัดเลือกระดับประเทศเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ก็มีการจัดประชุมหารือแล้วก็คัดเลือกของทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อเยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1คนนะเจ้าค่ะพิจารณาในระดับประเทศโดยหลักเกณฑ์และก็คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นซึ่งผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์แต่บ่เกิน25ปีบริบูรณ์ในปีที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกมีพฤติกรรมดีอยู่ในโอวาทของผู้ปกครองมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อสังคมต่อส่วนรวมแล้วก็มีหลักเกณฑ์พิจารณาครอบคลุม4ด้านสำคัญเลยเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเก่าสังคมและกับประเทศชาติตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและสังคมการคัดเลือกในเตอร์นี้เนี่ยมีผู้ทรงผลงานเข้าร่วมการพิจารณาทั้งหมด14คนผ่านการกันกรองเข้าสู่รอบสัมภาษณ์จำนวน8คนโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเหลือเพียง1คนโดยนะเจ้าแถมเรื่องนึงเป็นการต่อยอดเครือข่ายภาครัฐและเอกชนยกระดับการตรวจสอบสินค้าสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคหนุน SME ไทยแข่งขันได้จัดขึ้นที่โรงแรมแคนทารีฮิลเชียงใหม่ที่จะมีการต่อยอดภายใต้โครงการตรวจติดตามร้านจำหน่ายตามโครงการส่งเสริม SME และบูรณาการแก้ไขปัญหาที่บ่มีคุณภาพจากต่างประเทศโดยที่มีการจัดงานแล้วก็มีการประชุมหารือแนวทางต่างๆโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่การอบรมในเตือนนี้นะเจ้าก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรผู้บริโภคเฝ้าระวังแก้ปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานที่เข้ามาจำหน่ายในประเทศส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเศรษฐกิจและก็ภาพลักษณ์ของต่างภาคอุตสาหกรรมไทยโดยมีส่วนสำคัญ3ด้านเลยนะเจ้าเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการใช้งานระบบของ e-market ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรผู้บริโภคเพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาสินค้ามาได้มาตรฐานได้ยังเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการ SME คือสามารถแข่งขันได้ภายในตลาดแล้วก็มีคุณภาพรวมถึงความปลอดภัยโดยนะเจ้ากิจกรรมนี้ก็มีการฝึกปฏิบัติการใช้งานในระบบของ e-market สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพิ่มทักษะความเข้าใจแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบสินค้ามีการประชุมหรือว่าอบรมเชิงปฏิบัติการสอจต่อยอดเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่มีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์รวมไปถึงแนวทางในการดำเนินงานตรวจสอบชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานได้รับความร่วมมือจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการที่จะสนับสนุนวิทยากรที่จะมาฝึกปฏิบัติมาร่วมบรรยายแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมที่จะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือร่วมใจนะเจ้าแล้วก็เครือข่ายในการที่จะสร้างความคุ้มครองคือกับผู้บริโภคยกระดับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศต่อไปโดยนะเจ้าก็เป็นข้อมูลจากเพจของ PR เชียงใหม่เจ้าเรื่องของการที่จะประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการผนึกกำลังเอกชนผลักดันโครงการแฮปปี้เชียงใหม่เร่งหาทางออกเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังเจอวิกฤตสงครามและก็ฝุ่น PM 2.5 ก็มีทาง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้แคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางและก็ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ที่ประชุมก็มีความเห็นตรงกันว่าควรทำการตลาดเชิงรุกเพื่อกระตุ้นและก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวปิกมาแอลเชียงใหม่และก็ทำแคมเปญทำโครงการลุ้นชิงโชคคูปองส่วนลดโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่คือส่วนลดสายการบินโดยร่วมกับโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงกิจกรรมจับรางวัลสำหรับผู้ที่ใช้บริการในสถานที่ต่างๆนะเจ้าภาคเอกชนก็ยังคงดูเรื่องของการมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์พลังงานก็เลยมีข้อเรียกร้องคือหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนการทำโปรโมชั่นรวมไปถึงแนวทางอื่นๆในอนาคตที่จะขับเคลื่อนแคมเปญส่งผลดีต่อสุขกับภาวะที่จะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจการก้าการลงทุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลจากที่ประชุมไปกำหนดแนวทางแล้วก็จัดทำโปรโมชั่นแคมเปญที่จะสร้างแรงจูงใจกระตุ้นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวคือปิกเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปตัวนะเจ้าแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นหลายกิจกรรมด้วยกันเนาะมีตึงกิจกรรมที่กระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรม SME กรอเสริมแข็งแกร่งธุรกิจ SME ท่องเที่ยวยุคใหม่ด้วยดิจิทัลสู่จดหมายระดับสากลก็จะเป็นการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวแนวใหม่นะเจ้าเป็นจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับสู่สากลเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและก็ขนาดย่อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็ยกระดับผู้ประกอบการ SME ด้านการท่องเที่ยวที่สามารถปรับตัวเติบโตได้ยังเข้มแข็งในยุคเศรษฐกิจใหม่ภายใต้การทำงานซึ่งประกอบไปด้วยการท่องเที่ยวผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสมัยใหม่การสร้างมาตรฐานบริการสู่ระดับสากลรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวคือมีโอกาสทางการธุรกิจในเรื่องของการประกอบอาชีพนะเจ้าตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศมีศักยภาพถึงด้านวัฒนธรรมธรรมชาติเศรษฐกิจสร้างสรรค์การพัฒนาผู้ประกอบการ SME คือมีความพร้อมสามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติช่วยผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตแล้วก็ยกระดับเชียงใหม่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางของระดับสากลกิจกรรมในเตือนนี้ก็จะมีการออกบูธ SME คลินิกเพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจรวมไปถึงผู้ให้บริการด้านดิจิทัลจาก12บริษัทมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีโซลูชันต่างๆมาใช้พัฒนาแก้ไขปัญหาธุรกิจนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปการจัดทำเวทีเสวนาคือความรู้เรื่องของเสริมพลังธุรกิจดิจิทัลกับหน่วยงานภาครัฐและก็บอกเล่าประสบการณ์ความสำเร็จจากการประกอบ SME แล้วก็มีการเปิดโอกาสคือมีแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่ายต่างธุรกิจเรียนรู้การตลาดใหม่ๆห้องฮับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลแห่งตัวนะเจ้า
1: อู้ถึงเรื่องของเศรษฐกิจพ่องนะเจ้าตอนนี้ทางเกษตรเชียงใหม่ก็มีการขับเคลื่อนงานพื้นที่สันกำแพงเยี่ยมชมกลุ่มแมลงเกษตรเศรษฐกิจพร้อมที่จะเร่งสร้างการฮับฮู้วางแผนผลิตข้าวนาปรังฮับมือกับภาวะตึงเครียดในตะวันออกกลางที่จะส่งผลกระทบต่อด้านพลังงานมีการลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนงานที่เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมทั้งรับฟังปัญหาคือคำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ยกระดับการผลิตและก่อพัฒนาเกษตรให้เข้มแข็งมีการไปลงพื้นที่ที่อำเภอแม่ออนสันกระแปงดอยสะเก็ดสารปีหางโดงเสินบะตองในจังหวัดเชียงใหม่โดยเนี่ยเจ้าซึ่งก็มีการตรวจเยี่ยมติดตามที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกระแปงแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นเป่นแปงใหญ่จิ้งรีดนะเจ้าโดยนายสิริพลเพ็งโฉมประธานกลุ่มก็ฮื้อข้อมูลว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร3ปีมีสมาชิก52รายแล้วก็วางแผนระบบการผลิต200บ่อวางแผนเลี้ยงรุ่นละ100บ่อนะเจ้านำมาส่งฮื้อกลุ่มเพื่อแปรรูปการตลาดปลายทางเป็นจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงทองดำสะดิ้งราคาหน้าฟาร์มในอยู่ที่250ถึง150บาทต่อกิโลกรัมกรณีแปรรูป3สายพันธุ์ในห่อเดียวเพราะบรรจุพันธุ์จำหน่ายราคาห่อละ49บาทนะเจ้ามีตึงจุดเฮียนฮู้การจะแสดงสินค้าทั้งระบบต่อยอดพืชผักสมุนไพรแล้วก็ไปยังเรื่องของสุขภาพตัวนะเจ้าต่อยอดเป็นศูนย์เฮียนฮู้คือกับละออนพร้อมทั้งฮับทุนสนับสนุนธุรกิจด้าน AI จากนั้นมีการติดตามพื้นที่เข้าก็คือเป็นการปลูกข้าวนาปังพร้อมให้เจ้าหน้าที่ย้ำเตือนคำนึงถึงปริมาณน้ำต้นทุนวางแผนผลิตในภาวะตึงเครียดนะเจ้าโดยที่ดูสถานการณ์ของตะวันออกกลางที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตของเกษตรกรก็ย้ำว่าประชาสัมพันธ์ในการสร้างการฮับฮู้ในการใช้น้ำยังฮู้คุณค่าแล้วก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อที่จะรองรับมาตรการจากทางภาครัฐโดยนะเจ้าและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารในชั่วโมงของรายการเจียงใหม่บ้านเฮาไว้ปากกันในเตือนหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมประนอมของฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกัน
1: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามอุ่นเครื่องเสมอกับคูเวต2-2เตรียมลงแข่งนัดต่อไปพบกับทีมชาติจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางฐานราก